0: ทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8ถึง9ตุลาคม
1: นายเอกนิตินิติธรรมประภาส

0: สวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่
1: สถานน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
0: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่ 8-9 ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
2: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
0: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
3: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าต้นตอการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกลากอุตสาหกรรมของบริษัท Green Environment เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยบูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี 2,570 มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
7: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลย

0: ครับ
1: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
2: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
1: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิ์บริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
4: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือIMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
6: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะลดยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้อง

0: มีการเตรียมความพร้อมแต่ลึกที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
1: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
6: เจ็ดนาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดีอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมาดีนะอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดีอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
7: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
6: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึง ถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดู

0: อัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉริยะจิตติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม21อันเดอร์พาร์267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตและปัทลีอนันต์ฤกาลสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์จบอันดับ13ร่วมพลอนงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาร์อันดับ60ร่วมและชเนตีวรรณแสน1อันเดอร์พาร์อันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4ประตูต่อ6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7ถึง10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตการ World Shoot ที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์มนตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับเด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พาร์66คว้าแชมป์คลาส EB โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนัก

0: ลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัย เพื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
4: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ยังตกในหลายพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศจะมีฝนไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ทำให้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุข
7: สวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์รองเลขาธิการสทนช.ค่ะ
8: ครับสวัสดีครับผม
7: ค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
8: ในปัจจุบันน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพยาก็มีแนวโน้มลดลงครับแม่น้ำปิงก็ลดลงนะครับผมแม่น้ำน่านก็ลดลงจากเมื่อวานนะครับผมตรงนครสวรรค์ที่ C2 นะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ 2,000 นิดๆนะครับผมแล้วก็มีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพยาเนี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระบายคงที่มา 3-4 วันแล้วนะครับน้ำตอนบนที่ตอนนี้กำลังลงก็คือน้ำจากนครสวรรค์นะครับบริเวณแถวโกรกพระแถวสุทัยธานีแถวสว่างอารมณ์น้ำพวกนี้ก็จะลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมซึ่งทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ประมาณ 17.32 เมตรต่อตะกอนะครับซึ่งเป็นระดับที่เราพยายามที่จะเร่งลดระดับด้านท้ายเนี่ยนะครับผมในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีระดับน้ำที่ทรงตัวจากเมื่อวานนะครับมีการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักเพิ่มขึ้นเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อทีทำให้ตรงบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6นะครับระบายที่ตรงท่าเรือ676ลูกบาศก์เมตรต่อทีนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยน้ำก่อนที่จะเข้าปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยตรวจวัดได้มีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีก็ยังต่ำกว่าตลิ่งที่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพนะครับบางจุดเนี่ยอย่างเช่นตรงปทุมธานีต่ำกว่า57เซนนะครับที่นนทบุรีต่ำกว่าเมตร50ที่กทมเนี่ยต่ำกว่าเมตร20นะครับผมในส่วนนี้เองเนี่ยน้ำก็ยังไปท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนนะครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนนะครับบริเวณทั้งบางปะม้าสองพี่น้องและอำเภอเมืองซึ่งเป็นน้ำที่ท้ายเขื่อนปพยาหรือเราเรียกว่าทุ่งปพยาที่สุพรรณบุรีนะครับผมนี่ก็เป็นในภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพยาซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมีการบริหารจัดการโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครนายกหรืออำเภอองครักษ์นะครับซึ่งมีเรื่องของการที่เราช่วยระบายน้ำมาที่คลองรังสิตแล้วก็กทมเองก็เปิดบานระบายช่วยอีกประมาณ5บานนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการนะครับว่าในการเร่งระบายในโซนของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครร่วมกับกทมและกองทัพบกกระทรวงกลาโหมเข้าไปช่วยกันนะครับผมสถานการณ์ในส่วนของแม่น้ำบางปะกงนะครับก็ยังมีสถานการณ์ที่ค่อนข้าง เจอวิกฤตในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครนายกบริเวณอำเภอ

0: ครับตามที่บอกนะครับหรือตรงปราจีนบุรีตรงแถวบ้านสร้างนะครับตรงแถวฉะเชิงเทราตรงบางน้ำเปรี้ยวตรงบางค้านะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมขังได้สูงโดยเฉพาะฉะเชิงเทราเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างนะครับซึ่งก็ได้มีการเร่งในการใช้เรือผลักดันน้ำ20เครื่องนะครับเป็นกำหนดที่2จุดซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีประเด็นในเรื่องของน้ำที่ท่วมสูงมากกว่าที่เคยเป็นครับผมส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเนี่ยก็น้ำยังระบายที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับอย่างที่102% นะครับผมก็ระบายวันที่ประมาณสัก120กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ประมาณวันละ10ล้านนะครับผมเข้าก็ออกเข้ากันแล้วตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดพอดีก็ได้เตรียมการกรณีที่ฝนตกหนักอยู่ที่แก่งอาจารย์จะระบายน้ำเพิ่มจะกระทบที่ไหนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะประชุมเพื่อเตรียมการนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดกาญก็อาจจะมีเรื่องของเขื่อนวชิรกรซึ่งได้ลงพื้นที่ก็ยังบริหารจัดการได้อยู่ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของประเทศครับผม
1: ค่ะจากการที่กรมอุตุเตือนว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะทางสทนชได้ประเมินมีพื้นที่ใดที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งบ้างค่ะ
0: ครับก็พื้นที่โดยส่วนใหญ่นะครับที่เราเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่อ่างเก็บน้ำ 100% แล้วเช่นอ่างเก็บน้ำป่าสักชนสิทธิ์นะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับพื้นที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับแล้วก็พื้นที่ในโซนภาคใต้ซึ่งเป็นโซนที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากนะครับในหลายจังหวัดของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ชุมพรนะครับหรือสงขลานะครับในฝั่งอันดามันก็มีในหลายๆจังหวัดนะครับซึ่งได้ประกาศแจ้งเตือนไปในการนี้เองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติเนี่ยก็ได้สั่งการผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนที่จะตกชุดนี้ครับผม
1: ค่ะทางสทนชได้มีการวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำเพื่อเตรียมรับฝนระลอกใหม่ตรงนี้อย่างไรบ้างอะคะ
0: ครับตรงนี้ได้มีการเร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างนะครับแล้วก็ติดเครื่องมือเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำเสริมในจุดต่างๆที่ต้องเร่งออกมานะครับก่อนที่ฝนจะตกหนักแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะตกหนักแต่ไม่ได้แค่เหมือนคราวที่ผ่านมานะครับผมเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศเนี่ยยังไม่ได้มีการพาดผ่านแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับเดิมที่เคยเกิดตอนช่วงวันที่26-27เนี่ยยังไม่ได้เกิดอาจจะมีการปะทะกันของอากาศหนาวที่มาจากตอนบนแล้วก็เรื่องของมรสุมนะครับที่เกิดขึ้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับอาจจะมีฝนตกหนักปะปลายแล้วก็อาจจะหนักเป็นบางจุดครับตรงนี้ก็จะมีการประเมินอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมขังอยู่หรือจุดที่เพิ่งแห้งนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมการในเรื่องการป้องกันและการระมัดระวังหรือการเผชิญเหตุในเชิงพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครับผม
1: ถ้าเรามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตรงนี้ค่ะจะส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าริมแม่น้ำหรือเปล่าคะ
0: ก็ตรงนี้เองเนี่ยทางเขื่อนป่าสักเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมีจุดที่บริเวณลุ่มต่ำของจังหวัดสระบุรีบางส่วนที่บ้านต้นตาลน่ะครับถึงอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับผมในส่วนของการระบายน้ำโดยใหญ่จะอยู่ในลำน้ำมากกว่านะครับคลองที่เป็นรอยต่อระหว่างกทมกับทางฉะเชิงเทราหรือรอยต่อระหว่างกทมกับสมุทรปราการตรงนี้ก็ต้องเร่งนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เครื่องดันน้ำเพิ่มหรือสูบน้ำนะครับที่จะสูบพลอยต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบบ้างเราเองก็พยายามไกล่เกลี่ยในเรื่องของข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประเด็นว่าน้ำท่วมขังนานเนี่ยแล้วก็อาจจะทำให้ในเรื่องของน้ำเน่าเสียหรือในเรื่องของสุขภาพอนามัยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการสัญจรเนี่ยก็ต้องเร่งแก้ให้เร็วตรงนี้เองก็ต้องมีเรื่องของการเจรจาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักครับผม
1: ค่ะเห็นบอกว่าทางแม่น้ำบางปะกงอะค่ะสถานการณ์ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงเราได้มีการวางแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรอะคะ
0: ครับก็ต้องเรียนนะครับในลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่ทั้ง3จังหวัดที่กล่าวก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราตรงนี้เองเนี่ยก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคลาเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้แต่ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
1: ค่ะจากการที่ประชุมปปนายกเป็นห่วงภาคใต้สั่งให้ระบายน้ำแล้วก็ใช้ชุดข้อมูลในการเตือนภัยชุดเดียวกันตรงนี้ค่ะสทช.จะมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
0: ก็คือตรงนี้ครับที่ผ่านมาก็ทํางานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในการเร่งระบายน้ำต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าในภาคใต้เนี่ยเขื่อนที่เป็นเขื่อนใหญ่ๆที่มีผลเหมือนเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนวชิรกรเขื่อนศรีนครินทร์พวกเนี้ยไม่ค่อยมีนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขื่อนรัชประภานะครับแต่ก็น้ำปริมาณไม่เยอะนะครับผม แล้วก็ในส่วนของการระบายน้ำในลำน้ำเนี่ยก็มีการติดตามเฝ้าระวัง

0: ังแล้วก็ได้หารือกับทางกรมทรัพยากรน้ำที่ดูแลเรื่อง early warning นะครับซิสเต็มที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่ฝนตกหนักในพื้นที่เนี่ยให้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางจังหวัดในกรณีที่เกิดฝนตกหนักนะครับก็จะได้แจ้งพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายก่อนก็ได้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการเตรียมในการรับมือว่าแผนเผชิญเหตุจะต้องเตรียมฉากกระทัดต่างๆกรณีที่ฝนตกในแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะต้องทำอย่างไรพี่น้องประชาชนจะต้องออกไปไหนรถจะต้องไปจอดตรงไหนนะครับหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
1: ค่ะนอกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วค่ะเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำแห่งใดคะที่จะต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะ
0: ภาพรวมก็จะดูเขื่อนที่เต็มๆเช่นเขื่อนนฤบดินทร์จินดานะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำแต่ระบายมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขื่อนเนี่ยมีความปลอดภัยพอที่จะรับน้ำต่อไปที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักเขื่อนสียัดนะครับที่ฉะเชิงเทราเขื่อนประแสเขื่อนหนองปลาไหลที่ระยองแล้วก็เขื่อนขุนด่านเองก็ต้องระมัดระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็กลัวฝนที่จะตกแช่จำเป็นก็ระบายเร่งด่วนไปก่อนโดยที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบด้านล่างเขื่อนป่าสักเหมือนกันนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับผมที่เป็นประเด็นว่าเราจำเป็นต้องระบายน้ำอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าเราก็กังวลว่าด้านท้ายน้ำหรือฝนที่จะตกขึ้นในช่วงวันที่5 6 7 8เนี่ยจะตกหนักแล้วก็มาที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับผมที่จะต้องดูนะครับในเรื่องของน้ำที่เข้ามากับน้ำที่ออกมาแล้วก็พบกับตัวเมืองเพชรบุรีอย่างไรตรงนี้เองเหมือนที่เรียนนะครับว่าเราก็คุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับผมให้เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีที่จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยในลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยก็ฝนตกด้านท้ายไม่ค่อยมากนะครับผมอาจจะตกแค่ที่เพชรตรงเนี้ยที่เพชรก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ในส่วนนี้เองก็ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับเขื่อนต่างๆที่ล้นเกิน 100% นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมได้เรียนไม่ว่าจะเป็นระยองฉะเชิงเทรานะครับหรือแม้ทั้งปราจีนบุรีนครนายกแก่งกระจานนะครับที่เพชรบุรีแล้วก็วัชิรังกรที่กาญจนบุรีครับผม
1: ค่ะข้อแนะนำสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรจะเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าประชาชนเนี่ยจะสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางช่องทางใดได้บ้างอะคะเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ได้ทันนะคะ
0: คือถ้าดูเหตุการณ์แล้วต้องดูฝนเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าถ้าฝนเนี่ยตกค่อนข้างเยอะในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเข้าไปในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางสถาบันสาธารณสุขน้ำหรือ thaiwater.net นะครับที่จะดูสถานการณ์ฝนซึ่งตรงนี้ทางส่วนราชการเองก็มีการเผยแพร่หรือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดฝนตกหนักอาจจะเป็นลักษณะของเขาเรียก early warning system ที่สื่อสารในพื้นที่เองหรืออาจจะเป็นเซลล์บอดแคสต์ที่สื่อสารโดยตรงนะครับผมแต่ถ้าเป็นน้ำท่าเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะจุดที่เคยน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับถ้าอยู่บริเวณเชิงเขาในเรื่องของน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกรณีที่ฝนตกเกิน150 มิลลิเมตรในพื้นที่เนี่ยก็ต้องออกมาก่อนนะครับอยู่ในจุดที่ปลอดภัยรถหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ในที่ที่คิดว่าน้ำไม่ไปถึงครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นรายละเอียดเชิงพื้นที่ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ทางอำเภอจังหวัดเนี่ยจะต้องเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
0: ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เกิดสภาวะปั่นผวนทางอากาศค่อนข้างมากและมีความชื้นในอากาศค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นปีเอลนีโญกรณีที่ฝนตกเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะครับหรือลักษณะเหมือนเรนบอมหรืออาจจะฝนตกแช่ได้เพราะฉะนั้นในพื้นที่เสี่ยงต่างๆที่ฝนเคยตกหนักหรือเคยน้ำท่วมก็ต้องระมัดระวังและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดอะไรที่มันเป็นของมีค่านะครับเช่นรถของต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้หรือตู้เย็นอาจจะต้องยกให้สูงขึ้นหรือเอาไปในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนกรณีที่มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงครับผม
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลบูรณาการหลายหน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยควบคู่กับการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว ติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตของประชาชนหลายๆสิ่งที่รัฐบาลพยายามดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงไม่ใช่แค่การรอให้น้ำลดแต่คือการจัดการน้ำและดูแลคนที่ได้รับผลกระทบไปพร้อมกันผ่านการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆทั้งการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การสูบน้ำการเปิดทางน้ำการบริหารจัดการคลองรวมถึงการติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กระจายลงพื้นที่ตามจุดที่มีการร้องขอความช่วยเหลือและพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักและหากพื้นที่ใดขาดแคลนสิ่งของหรือความช่วยเหลือให้ผู้อำนวยการเขตประสานมายังรัฐบาลโดยตรงเพื่อให้สามารถส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว
5: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางขอเขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอรีบแจ้งเพราะว่าเราเนี่ยเรารับข้อมูลมาเนี่ยบางทีเราตามทุกเขตไม่ได้นะครับก็อยากจะให้รีบแจ้งเข้ามา
4: จากการบริหารสถานการณ์และส่งความช่วยเหลือให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วรัฐบาลยังคำนึงถึงผลกระทบจากผู้ประกอบการที่อาจฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าขณะนี้หลายครัวเรือนที่ประสบภัยจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นกระทรวงพาณิชย์จึงต้องติดตามการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวิกฤต
6: ในกรุงเทพที่ก็มีประสานกันจุดที่เป็นจุดสำคัญของคนที่มีผลกระทบอยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายก็คือที่ลาดกระบังนะคะก็มีการประสานกับท่านปลัดกรุงเทพมหานครในการที่จะนำเอาของสดของแห้งนะคะที่มีความจำเป็นได้ส่งเข้าไปในพื้นที่ก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติแต่ว่าถ้ามีจุดไหนที่ยังขาดอยู่นะคะหรือว่ามีจุดไหนที่เห็นราคาสินค้าได้ขึ้นปกติแจ้งได้เลยนะคะที่1565ค่ะ
4: การบริหารและแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นการทำงานที่ต้องดำเนินการควบคู่ทั้งการเร่งระบายน้ำการดูแลพื้นที่เสี่ยงการเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงการดูแลด้านสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเพื่อทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งฟื้นฟูอาคารสถานที่ดูแลสุขอนามัยและตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดเรียนเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: สถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบในหลายพื้นที่รวมถึงสถานศึกษากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศและมีบางแห่งยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่ตามมาหลังน้ำลดคือสภาพแวดล้อมน้ำที่ขังนิ่งจนเน่าเสียกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคที่มากับน้ำนายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้ว่าความเสี่ยงด้านสุขอนามัยในพื้นที่น้ำเน่าเสียอาจกระทบสุขภาพของคนในชุมชนวงกว้างกระทรวงศึกษาธิการจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเร่งดำเนินการฟื้นฟูอาทิระบายน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแลควบคู่กันพร้อมกำชับผู้บริหารสถานศึกษาให้เฝ้าระวังโรคและกำจัดแหล่งยุงก่อนจะสำรวจความเสียหายเพื่อวางแผนซ่อมแซมต่อไป
8: ต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ได้ดูแค่การศึกษาแต่ก็ดูไปถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้หน่วยงานที่เราดูแลทุกหน่วยงานไปดูช่วยกันว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็

0: ป็นตัวประสานไปที่กระทรวงอื่นๆที่จะสามารถดำเนินการในเรื่องของการบรรเทาน้ำท่วมได้อย่างกระทรวงเกษตรที่จะเอามาช่วยกันดูดน้ำเอาน้ำออกแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันนี้น้ำกลายเป็นเริ่มน้ำเน่าแล้วดังนั้นเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆมีข้อสั่งการไปแล้วว่าให้ทุกโรงเรียนพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนเรื่องตรงนี้อยู่กระทรวงสาธารณสุขก็จะประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้นำยาเรื่องมือเท้าเปื่อยชีหนูแล้วก็เรื่องของยุงวันนี้เราทำงานหลายๆมิติไม่ได้แค่กระทรวงสาธารณสุขอย่าง
1: อีกปัญหาที่มองข้ามไม่ได้คืออาคารที่เคยถูกน้ำท่วมอาจมีความเสียหายแฝงอยู่โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตหากกลับมาใช้งานโดยไม่ผ่านการตรวจสอบนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการอธิบายว่ากระบวนการฟื้นฟูจึงเริ่มจากการทำความสะอาดและตรวจอาคารครอบคลุมระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคอุปกรณ์การเรียนและครุภัณฑ์โดยมีงบประมาณจากกระทรวงสนับสนุน
2: ทางกระทรวงเองก็ได้สั่งการให้ผู้บริหารในแต่ละสังกัดนะครับแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ให้ดูในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนซึ่งคำว่าความพร้อมเนี่ยครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่ามันรวมไปถึงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและคุณครูนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องประเมินพื้นที่ด้วยว่านักเรียนของเราคุณครูของเราเนี่ยสามารถกลับเข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียนได้เป็นปกติและปลอดภัยหรือไม่
1: หากมองในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในทุกมิติเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้กลับมาเรียนรู้อย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดซึ่งแม้ในขณะนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนก็ตามและนอกจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูความเสียหายแล้วกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประเมินความพร้อมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดยังไม่ปลอดภัยให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนรู้เกินความจำเป็นจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลมองว่าเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับหลายปัจจัยท้าทายทั้งกำลังซื้อของประชาชนต้นทุนการดำเนินธุรกิจและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างไทยช่วยไทยพลัสจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนในชีวิตประจำวันภายหลังรัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนกันยายนภายใต้เงิน 1,000 บาทโดยภาครัฐช่วยจ่ายร้อยละ60สูงสุดไม่เกินวันละ200บาทนางสาวธนัญชนกตั้งเซียนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นจึงต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้อีกเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพยังสูง
5: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งนึงมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะมีเงินเก็บเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้อีกค่ะอยากให้มีแบบว่าคนละครึ่งก็ได้หรือว่าเป็นแบบนี้อีกก็ได้ค่ะอยากให้ช่วยแบบว่าไม่ต้องแบบจ่ายเงินเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ไม่เพียงแต่ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายแต่ยังทำให้ร้านค้าและผู้ประกอบการได้รับอานิสงส์จากการที่ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันผู้ประกอบการบางรายสะท้อนว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวและยังทำให้ร้านค้าได้รู้จักลูกค้ากลุ่มใหม่มากขึ้นถือเป็นแรงส่งสำคัญต่อธุรกิจรายย่อยที่ต้องเผชิญกับกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่สอดคล้องกับข้อมูลของนางสาวชยาวดีไทยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังไม่ทั่วถึงในทุกภาคส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันยังมีนโยบายการเงินการคลังในการดูแลและพยุง

0: เศรษฐกิจต่อไปได้
1: โรงแรมและร้านอาหารเนี่ยคิดว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มการค้าที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหวังต่อการขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจตอนนี้คิดว่าเครื่องมือที่เรามีนะคะในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะก็ช่วยดูแลได้ระดับหนึ่งนะคะก็คือผ่อนคลายแล้วก็พยายามที่จะพยุงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปในระยะต่อไปนะคะ
0: เมื่อพิจารณาผลของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเห็นว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจึงมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในระยะยาวการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีให้เดินหน้าท่ามกลางความท้าทายหลายด้านทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบจากภัยธรรมชาติเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดินหน้าธุรกิจและปรับตัวได้อย่างเข้มแข็งตลอดจนให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับความท้าทายทั้งภายในประเทศและจากสถานการณ์โลกและเติบโตได้อย่างเต็มที่นันทิกากิจปาโลรายงาน
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
6: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต 4. อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังเข้ามาทักทายพวกเรากันได้ครับ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็เร่งรัดนะครับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดนะครับเร็วที่สุดเนี่ยนายกก็ขีดเส้นไว้นะครับเพราะเร็วแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะเร็วของผมอาจจะวันพรุ่งนี้เร็วของคุณณัฐพงศ์อาจจะเดือนหน้าหรือเร็วของใครมันอาจจะเป็นวันไหนก็ไม่ทราบนะฮะแต่นายกเนี่ยชัดเจนบอกว่าภายในสัปดาห์นี้จะต้องมีการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนไม่ต้องรอไปสรุปยอด
2: ครับ
1: โอนได้เลยใครพร้อมหมายความว่าหลักฐานพร้อมอะไรพร้อมโอนได้เลยโดยธนาคารออมสินฮะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ให้นโยบายชัดเจนให้โอนไวนะครับแล้วก็การระบายน้ำตอนนี้ก็มีการเฝ้าจับตามองในหลายพื้นที่นะฮะแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งแถวๆนครนายกองครักษ์เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็น้ำเน่าเสียแล้วนะครับขังกันมา15วันแล้วนะครับแล้วก็มีการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกทำหนังสือไปถึงอธิบดีกรมชลประทานบอก อย่าให้ปล่อยน้ำมาได้มากกว่านี
2: ้
1: อย่าให้ปล่อยน้ำมามากกว่านี้เพราะตอนนี้องครักษ์แล้วก็ในพื้นที่นครนายกอ่วม

0: ตามกันนะฮะเรื่องของภาษีบาปนะครับภาษีบาปเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับ4หน่วยงานนะครับที่รัฐบาลจะเอาเม็ดเงินเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่อัตโนมัติเข้าสู่หน่วยงาน4หน่วยงานนี้เลย รัฐบาลจะเอาเข้าสู่กองกลางเพื่อที่จะมาจัดสรรเป็นงบประมาณและให้กับ4หน่วยงานนี้ก็มีทั้งกระแสเห็นด้วยกระแสต้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงประเด็นนี้ดูนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงแรกของรายการครับติดตามเรื่องคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับพลตรีด็อกเตอร์ประทีปสุพันโรจน์ผู้อำนวยการเพลงและวาทยากรคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติวาทยากรผู้ประพันธ์เพลงและผู้เรียบเรียงเสียงประสานประจำ Thailand Philharmonic Orchestra นะครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับครับท่านครับในฐานะที่ท่านเป็นวาทยากรแล้วก็ผู้เรียบเรียงเสียงประสานหลักของคอนเสิร์ตนี้ครับท่านมีแนวคิดยังไงครับในการนำดนตรีที่มาใช้ถ่ายทอดพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและช่วงเวลาสำคัญในพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีให้กับผู้ชมเนี่ยได้สามารถรับถึงแล้วก็สัมผัสถึงพระราชจริยวัตรผ่านเสียงดนตรีได้ครับ
3: ครับในการเลือกบทเพลงนะครับเราเลือกบทเพลงของบทเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่7นั่นเลยครับซึ่งบทเพลงต่างๆที่เราเลือกเนี่ยก็จะสื่อความหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับวันนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่น เราก็จะเลือกเพลงเขมรรอองค์ไงครับเพลงคำหวานเพลงราตรีประดับดาวนะจุดชนเพลงพระราชนิพนธ์ของท่านคือเพลงเขมรรอองค์เพลงราตรีประดับดาวซึ่งมีความสำคัญมากนะครับส่วนเพลงอื่นๆนะครับเพลงที่เกี่ยวกับพิธีการเพลงแตรประโคมแล้วก็เพลงลงสงฆ์เนี่ยคือเป็นเพลงที่เป็นช่วงท่านบรมราชาภิเษกในช่วงเวลานั้นนะครับ
2: คร
3: ับแล้วก็มีเพลงขึ้นกับทศฝั่งผมลงขึ้นกับทศฝั่งนะครับซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของท่านเองนะของรัชกาลที่7เองและที่สำคัญเราก็มีเพลงโปรดด้วยนะครับเพลงโปรดของพระองค์ท่านคือเพลงวอดิงคอนแชตโตของเมนโดโซนนะครับอันนี้คือเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกว่าออกเศร้าๆนิดหนึ่งแต่ว่าให้ความรู้สึกมีความหวังในใจอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ปิดท้ายที่เรามีเพลงที่เราประพันธ์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าแสงลำไพเพื่อจะเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านนะครับของสมเด็จพระราชินีนะครับในยุคปัจจุบันเหมือนเรากำลังเล่าเรื่องย้อนหลังย้อนเวลากลับเข้าไปนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเพลงเรื่องราวต่างๆเนี่ยคือผมถ่ายทอดจากสิ่งที่รัชกาลที่7ท่านผ่านสื่อผ่านบทเพลงครับเพราะฉะนั้นเพลงที่เราเลือกมาคนที่จะมาดูคอนเสิร์ตก็เนื่องจากจะได้รับทราบเรื่องเอาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจต่างๆฮะเรายังได้เห็นว่าบทเพลงต่างๆของรัชกาลที่7จริงๆถ้าพอดูความหมายเนื้อเพลงจริงอ่ะจริงๆพระองค์ท่านแต่งให้กับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีด้วยซ้ําครับความหมายตามนั้นเลยครับ
0: ครับเท่ากับว่าบทเพลงต่างๆเนี่ยมีความหมายและตั้งใจที่จะร้อยเรียงผ่านบทเพลงเหล่านี้เพื่อให้คนฟังเนี่ยในคอนเสิร์ตนี้ได้รับฟังแล้วก็มีอารมณ์ร่วมแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องช่วงเวลาต่างๆด้วยใช่ไหมครับเนี่ย
3: ใช่ครับเช่นเรื่องราวต่างๆยกตัวอย่างนะเพลงเขมรละองค์เขมรละองค์จริงๆมันชื่อเพลงละองค์นะครับแต่เราใช้สำเนียงเขมรเราเลยชื่อเรียกว่าเขมรไม่จริงๆไม่ใช่เพลงเขมรนะแต่ละองค์ก็คือเอวบางนั่นเองก็คือเป็นพระสิริโฉมจริงๆพระองค์ท่านรัชกาลที่7นะทรงเขียนบทเพลงบรรยายพระสิริโฉมของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีด้วยซ้ำครับนี่คือความหมายแรกฮะราตรีประดับดาวคือเกี่ยวกับเรื่องฟังดนตรีขอเชิญมาฟังดนตรีเถิดนะ
0: ร
3: เราแต่งเพลงใหม่เนี่ยพระองค์ท่านบอกว่าตอนนี้เราได้แต่งเพลงใหม่ขึ้นมาความหมายเพลงให้เขียนยังไงฮะมาฟังดนตรีเถิดเราได้แต่งเพลงใหม่เพื่อมาให้พวกเราได้ยินประมาณนี้ซึ่งหนึ่งก็ว่าที่ท่านแต่งเพลงเนี่ยเป็นบรรยากาศหรือยามค่ำคืนไงครับ
0: คร
3: ับอย่างเงี้ยเป็นเพลงของยามค่ำคืนอะไรอีกเพลงที่สำคัญเลยนะฮะที่สำคัญเลยนะชื่อเพลงขึ้นกระทบฝั่ง
0: ครับ
3: ขึ้นกระทบฝั่งเนี่ยผมเชื่อว่าบทเพลงเนี้ยซึ่งในประวัติเนี่ยท่านประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลและท่านก็เห็นคลื่นกระทบฝั่งที่หัวหินอยู่ตลอดเวลาซึ่งจริงๆในเพลงนี้ก็จะมีแฝงไปด้วยปรัชญาหลายๆอย่างซึ่งคลื่นมากระทบฝั่งสิ่งเหมือนกับว่าสิ่งที่อะไรเกิดขึ้นแล้วก็สลับกันไปเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมสลายไปอะไรประมาณนี้นะประมาณนี้แต่ในเวลาเดียวกันอ่ะคลื่นกระทบฝั่งก็เป็นการบรรยายภาพบรรยากาศธรรมชาติที่ท่านเห็นอยู่ครับนี่คือคร่าวๆนะครับประมาณ ในการเลือกบทเพลงเป็นแบบนี้ครับ
0: ครับทราบว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการแสดงที่

0: ที่มีการผสมผสานระหว่างออเคสตรากับเธียเตอร์นะฮะเป็นยังไงฮะ
1: โอ้ออเคสตรากับเธียเตอร์จริงๆเหมือนเป็นไงครับคนที่จะมาดูคอนเสิร์ตน่าต้องบอกว่าได้กำไรนะจริงๆทั้งในการสดับในการเตรียมการบทเพลงของเราเนี่ยคือเรานำเสนอที่คนในครอบครัวไปดูด้วยกันได้เลยอันนี้อันแรกก่อนนะฮะ
0: ค
1: ือเราสามารถเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านผ่านการแสดงละครเวทีเล็กๆนะแต่เราไม่ใช่แบบมาแสดงละครเวทีกันโอ้เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเป็นละครเวทีสั้นๆแต่เป็นการเล่าเรื่องยกตัวอย่างเช่นครูกับนักเรียนนะครับเดินทางเข้าไปในพิพิธภัณฑ์จะเสร็จแล้วก็ไปเจอเรื่องราวแล้วพอไปเจอเรื่องราวเหมือนในเวลานั้นอ่ะเหมือนในภาพยนตร์นะครับแล้วเหมือนเราย้อนเวลาย้อนอดีตกลับไปในวันนั้นเหมือนไปอยู่ในเหตุการณ์จริงในวันนั้นนะครับอย่างนี้นี่คือรูปแบบละครนะแต่ส่วนการบรรเลงออเคสตราคือวงออเคสตราของดูยังศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยครับเป็นการรวมยอดฝีมือนักดนตรีของประเทศนะครับเพราะว่ารวมทั้งคนที่มาเล่นเนี่ยคือเป็นระดับอาจารย์ที่สอนดนตรีอยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ด้วยแล้วก็คนที่จบเป็นนักศึกษาแล้วที่จบเป็นนักศึกษานะฮะจบมาหลายปีแล้วแล้วหรือเพิ่งจบใหม่แต่มีความสามารถถึงครับ
2: ครับ
1: อันนี้ต้องแอบขายสินค้านี่ถึงว่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยติดอันดับวิทยาลัยดนตรีระดับโลกระดับ25ของโลกนะครับติดอันดับ25ของโลกที่คนอยากจะมาเรียนนะฮะนี่ติดอันดับนะก็เลยขออวดหน่อยว่าคนที่เล่นในวงนี้เป็นดนตรีที่ระดับอาจารย์ระดับครูฝีมือและบทเพลงที่เล่นเข้ามาเนี่ยเป็นการนำจีไทยมาเล่นด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แต่เราไม่ได้ทำแบบว่าเป็นร่วมสมัยนะคือเราเล่นร่วมกันเลยคือเช่นอย่างบรรเลงที่เราจะบรรเลงเพลงขึ้นกระทบฝั่งเนี่ยเราก็มีดนตรีไทยวงเต็มวงเลยนะใช้วงเต็มวงเลยประมาณ20กว่าคนนะครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็วงออเคสตราวงใหญ่ประมาณ80คน
0: ครับ
1: พอเล่นร่วมกันเนี่ยโอ้โหวงจะเป็นร้อยคน
0: โอ้เดี๋ยวเล่นพร้อมกันเหรอฮะดนตรีไทยกับออเคสตราเนี่ยนะ
1: เล่นพร้อมกันครับที
0: ่
1: ทำงานคือดนตรีไทยก็ยังเป็นคีย์ของดนตรีไทยอยู่นะครับเนื่องจากว่าบางคนดนตรีไทยกับดนตรีสากลเนี่ยจริงคนละเสียงกันนะผมไม่คนเรียบเรียงเองฮะผมก็เลยนำโน้ตบางตัวที่เสียงไม่ตรงกันแล้วก็จะเขียนสกอร์ที่ไม่ให้โน้ตตัวนี้ชนกันและสามารถเล่นด้วยกันได้ซึ่งจริงก็เป็นปรัชญาที่แฝงขึ้นในสมัยรัชกาลที่7ใช่เหมือนกันเพราะว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองถูกไหมครับมันก็จะมีเหตุการณ์ช่วงเหตุการณ์สงครามโลกพอดีนะครับสงครามโลกครั้งหนึ่งครั้งที่สองพอดีตอนนี้โลกก็มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลยใช้สื่อว่าสิ่งที่ไทยประเทศไทยต้องอยู่ร่วมกันกับความเป็นไทยกับความเป็นสากลก็ต้องอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นดนตรีนี้นะครับเราก็จะสื่อให้เห็นว่าดนตรีไทยซึ่งเป็นคนละเสียงกับสากลแต่สามารถเล่นด้วยกันกับดนตรีสากลได้ครับ
0: ครับโอ้แล้วคือความโดดเด่นของเครื่องดนตรีไทยเนี่ยพอฟังปุ๊บเราก็จะรู้ได้ยินเสียงระนาดเอกระนาดทุ้มแล้วก็คล้องวงอะไรต่างๆส่วนออเคสตราเราก็จะได้ยินเสียงเครื่องเป่าดนตรีฝรั่งแล้วแบ่งกันยังไงฮะให้ความโดดเด่นของแต่ละดนตรีเนี่ยดนตรีไทยดนตรีสากลเนี่ยสามารถที่จะกลมกล่อมในบทเพลงหนึ่งฮะ
1: อ๋อวิธีการคืออย่างนี้นะครับเครื่องดนตรีแต่ละอย่างเนี่ยจะมีสีสันและคัลเลอร์นะมีสีสันของเสียงและอารมณ์เสียงที่ไม่เหมือนกันนะอารมณ์ดนตรีอารมณ์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเล่าเรื่องราวต่างๆเราก็ใช้สีสันของเครื่องดนตรีมาสลับกันเล่นผัดกันเล่นไปนะครับก็เหมือนกับคนเราที่อยู่ในสังคมเหมือนกันฮะมีหน้าที่ต่างกันมีชีวิตต่างกันมีความสามารถต่างกันแต่ทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวได้ก็เนื่องจากว่าเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเนี่ยดนตรีจะเป็นยังไงครับดนตรีวงออเคสตราดนตรีไทยเช่นเดียวกันก็บางครั้งตรงนี้ทำนองเหมาะกับระนาดเอกก็ให้ระนาดเอกนำพอมาช่วงอีกเวลาหนึ่งจะเป็นออเคสตราหรือเป็นไวโอลินหรือเป็นเครื่องเป่านะ
0: ครับ
1: ก็มีโอกาสในการนำเสนออารมณ์แบบนี้ก็สลับกันเล่นไปเพลงก็จะมีสีสันขึ้นคนฟังก็จะไม่เบื่อครับคนฟังก็จะสนุกเหมือนเราดูเรื่องราวในภาพยนตร์อย่างเงี้ยในภาพยนตร์ประมาณเงี้ยก็จะมีตัวนำตัวรองตัวเอกตัวร้ายเพื่อสร้างสีสันในการชมภาพยนตร์นะอันนี้คือภาพยนตร์นะแต่เราเอาสิ่งแบบเดียวกันนะมาใช้กับดนตรีคือเครื่องดนตรีต่างสีสันต่างอารมณ์กันก็มาเล่าเรื่องราวเรื่องเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันนะครับ
2: ครับ
1: ประมาณนี้ครับ
2: บรรเลงเพลงโดยใช้อิโมชันสร้างให้กลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นนักแสดงในดนตรีชนิดหนึ่งเพลงหนึ่งเป็นอย่างนี้ไปเลยไหมครับ
1: ใช่ครับเช่นบางทีระนาดเราต้องการจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยใช่ไหมฮะแล้วก็เล่าเรื่องราวอารมณ์ความเป็นไทยระนาดดนตรีไทยก็เล่นทำนองความเป็นไทยไปจะเป็นโซอู้โ สอด้วงสอสามสายก็บรรเลงตามตำนองหลักเนี่ยซึ่งต้องการแสดงสื่อความเศร้าสมมติก็ใช้สอด้วงมาเล่นสอสามสายมาเล่นแต่ในเวลาเดียวกันวงออเคสตราก็จะมีการบรรเลงคอร์ดใช้ออเคสตราเนี่ยบรรเลงประกอบคอร์ดเพื่อสื่ออารมณ์ตรงนั้นมาดึงอารมณ์ตรงนั้นมาครับนี่คือสิ่งที่ผสมผสานนะ
0: ครับ
1: ทำนองก็จะเป็นเรื่องราวของดนตรีไทยนะทำนองจริงๆคือสอให้เห็นสื่อให้เห็นถึงภาพครับทำนองคือเพลงทำนองเพลงคือให้เราเห็นภาพแต่คอร์ดเนี่ยฮะหรือดนตรีสากลเนี่ยจะสอให้เราเห็นถึงอารมณ์เพลงครับเราใช้ดนตรีนี้เป็นอารมณ์เพลงส่งอารมณ์ครับ
2: ครับพูดถึงในเรื่องของบทเพลงกันบ้างครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ได้เกริ่นว่ามีการแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาประกอบกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับอยากจะทราบถึงแรงบันดาลใจที่อาจารย์นำมาแต่งครับว่าแต่ละเพลงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงบ้างครับ
1: อ๋อชื่อเพลงแสงรำไพนะครับจริงๆเราก็ได้แต่งขึ้นจากพระราชกรณียกิจของท่านนะฮะง่ายๆแล้วก็สิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้านะครับจริงๆท่านชีวิตของพระองค์ท่านเนี่ยเหมือนแฟรี่เทลนะครับเหมือนท่านเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมฮะ
0: คร
1: ับ ตอนแรกท่านเป็นเจ้าหญิงตอนนี้ท่านมาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีแต่ว่าชีวิตของท่านเนี่ยจริงๆทุกคนก็มองว่าเป็นพระราชินีชีวิตน่าจะอยู่สุขสบายแต่จริงๆแล้วท่านก็ต้องต่อสู้ในวันเวลาในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานั้นนะครับบางครั้งเราอาจจะพูดด้วยภาษาอาจจะดูแล้วอาจจะฟังแล้วไม่น่าฟังใช่ไหมแต่เราใช้เสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงทำนองเล่าออกมาเรื่องต่างๆในการสื่ออารมณ์ต่างๆมาเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เราได้ใช้มานะครับแล้วก็เหมือนเราบอกว่าในคืนวันต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยฮะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นต่างๆมีในโลกที่มีย่อมมีและย่อมสลายไปต่างๆอย่างนี้นะแล้วก็แต่ใครคนนั้นน่ะยังอยู่ในจิตใจอยู่เราเสมอก็คือพระองค์ท่านนั่นเองท่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาใช่ไหมในช่วงตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมานะครับจนถึงที่ท่านไปอยู่ประเทศอังกฤษนะก็จะมีทํานองเพลงซึ่งเราประพันธ์โดยคณาจารย์ของวิทยาลัยยุวังศิลป์มหาวิทยาลัยนิดนะแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานโดยท่านคณบดีด้วยนะครับท่านคณบดีวิทยาลัยยุวังศิลป์มหาวิทยาลัยนิดนท่านลงมือเรียบเรียงเองเลยครับอันนี้เพลงนี
2: ้ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: สำหรับผู้ฟังนะครับพี่น้องประชาชนที่อาจจะยังไม่เคยชมการแสดงในรูปแบบนี้ฮะออเคสตราและเธียเตอร์พร้อมกันเนี่ยอาจารย์อยากจะเชิญชวนให้มาสัมผัสคอนเสิร์ตนี้ได้รับความรู้สึกและประทับใจยังไงบ้างครับ
1: ครับผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับลองมาดูว่าถ้าเราย้อนเวลาไปได้ในเหมือนเราดูภาพยนตร์เรื่องโหมโรงใช่ไหมฮะอันนั้นคือเป็นภาพยนตร
0: ์
1: แต่อันเนี้ยเรามานั่งชมภาพหรือเหตุการณ์ที่เราจะมีคนเล่าเรื่องให้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้ว
0: ครับ
1: เกือบ100ปีที่แล้วนะจะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วท่านจะได้ดื่มด่ำกับการแสดงละครเล็กๆนะครับเป็นการเล่าเรื่องครับไม่ใช่เป็นแบบละครที่เป็นละครเรื่องราวเต็มๆนะและนักแสดงมีคน2คนแต่เป็นการเล่าเรื่องราวที่สำคัญคือเรามีฉากซีนการแสดงนำเสนอของมัลติมีเดียต่างๆด้วยใช้เวทีที่ทันสมัยครับ
0: คร
1: ับขณะที่เล่าเหตุการณ์อยู่เหมือนเราว่าพอฉากนี้เราอยู่ในพระราชวังตรงนี้นะก็จะมีภาพของพระราชวังเวทีก็คือเหมือนทั้งไฟแสงสีเสียงจะเปลี่ยนภาพมาให้ดูเลยนะอรรถรสแล้วในเวลาเดียวกันวงออเคสตราก็จะบรรเลงเพลงถ้าเราเล่นออเคสวงในเทียเตอร์จริงวงนั่งตีประมาณไม่เกิน30คน20 30คนเท่านั้นครับ20คนเนื่องจากทีมน้อยฮะแต่วันนี้เราใช้นั่งตีประมาณเกือบ100กว่าคนนะครับ
0: ครับ
1: นี่คือเสียงที่ออกมากระหึ่มแล้วก็หอดนตรีนะครับที่เราแสดงมาเนี่ยเราใช้งบสร้างต้อง 3,000 กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นระบบอะคูสติกที่นี่ดีมากไม่ต้องใช้ไมโครโฟนนะครับจะนั่งอยู่ตรงส่วนไหนของหอเนี่ยจะได้ยินเสียงหมดก็อยากจะให้หลายๆท่านมาดื่มด่ำว่าพอมาฟังเสียงดนตรีสดเพราะยุคปัจจุบันเรามีดนตรี AI เยอะเลยน
0: ะ
1: แต่พอมาฟังเสียงดนตรีสดท่านจะได้รับการบำบัดนะและที่สำคัญคือคนที่มาดูคอนเสิร์ตดนตรีอะคูสติกต่างๆเนี่ยจะรับทราบเรื่องราวและจริงๆทำให้คนอายุยืนด้วยนะครับมาฟังอะคูสติกเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นดนตรีนะครับ
0: ครับงานจัดวันเสาร์ที่31ตุลาคม15นาฬิกานะครับความยาวของการแสดงนี่90นาทีใช่ไหมฮะ
1: อ๋อมีพักครึ่งเวลาครับเราเล่นครึ่งแรก45นาทีแล้วก็มีพักครึ่งแล้วก็มาฟัง45นาทีครับ
0: ครับที่ไหนนะครับ
1: ที่หอแสดงดนตรีนะครับ
0: มหิดล
1: สิทธาคารครับมหาวิทยาลัยมหิดลครับซึ่งหอเนี้ยติดอันดับดีที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียเราเลยนะครับ
0: ครับอยู่ที่สารยานครปฐม
1: ที่สารยาครับที่นครปฐมครับ
0: ครับเอาละครับท้ายนี้ท่านมีอะไรอยากเพิ่มเติมหนูฟังทางบ้านไหมครับ
1: อ๋อก็ขอเชิญมาร่วมฟังแล้วก็มาร่วมเป็นกำลังใจ

0: ทีมแสดงแล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งที่รายได้จากการคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเราจะสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีวิทยาพยาบาลปกเกล้าจันทบุรีแล้วก็โครงการโรงงานยามีชีวิตของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ทุกคนได้บริจาคหรือว่าซื้อตั๋วเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้นะครับอันนี้ก็ขอฝากนอกจากมาชมคอนเสิร์ตแล้วท่านยังได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ทำบุญด้วยและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยครับ
1: ครับ
0: ประเทศนะครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พลตรีดร.ประทีปสุพรรณโรจน์ผู้อำนวยการเพลงและวาทยากรคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คอนเสิร์ตดังแสงอรุณดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามนะครับก็เป็นการนำบทเพลงนะครับบทเพลงไทยเดิมและดนตรีตะวันตกมาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ร้อยเรียงนะครับผ่านเรื่องราวนะครับการแสดงบนเวทีด้วยนะครับงานจะจัดในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้นะครับ 15:00 น.นะครับความยาวการแสดง90นาทีรวมพักครึ่งณหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับเปิดจำหน่ายบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์นะฮะที่เบอร์023543588นะฮะหรือเว็บไซต์ www.incom.co.th ครับ
2: ครับ
1: ไปดูประเด็นข่าวสารกันครับท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะวันนี้เตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตนะฮะเยือนไทยอย่างเป็นทางการในครั้งแรกในรอบ13ปีฮะสารสายสัมพันธ์ยุคใหม่หลังเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเดินหน้ายกระดับความร่วมมือการค้าการลงทุนการเกษตรความมั่นคงทางอาหารสาธารณสุขและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับ
2: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาราชนานากุตเมานะครับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสที่จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับนั่นก็คือวันที่9ถึง10ตุลาคม2569นี้นะครับนับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีของติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีตั้งแต่ปี2556นะครับและก็เป็นครั้งแรกภายหลังที่ติมอร์เลสเตเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อช่วงของตุลาคม2568ที่ผ่านมาซึ่งการเยือนครั้งนี้นะครับถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยและก็ติมอร์เลสเตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการต่อยอดมิตรภาพอันดีและในส่วนของความสัมพันธ์ที่ดีงามของทั้งสองประเทศไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะมีการหารือแนวทางในการยกระดับความร่วมมือในเรื่องของสาขาที่มีศักยภาพและก็เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเกษตรและก็ความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการพัฒนาสาธารณสุขและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พลังงานการท่องเที่ยวการทหารความมั่นคงรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนด้วยนะครับตลอดจนไปถึงในเรื่องของการส่งเสริมภายใต้กรอบของอาเซียนด้วยซึ่งทั้งสองประเทศนะครับสองฝ่ายเองก็มีการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมจะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองตอบในเรื่องของประเด็นระดับภูมิภาคและระดับประเทศที่มีความสนใจร่วมกันด้วยนะครับโดยเฉพาะภายหลังที่ทางติมอร์เลสเตเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ไทยกับติมอร์เนี่ยจะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นในฐานะการเสริมความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพของประชาชนอาเซียนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นการแสดงถึงในเรื่องของการเยือนที่สะท้อนถึงมิตรภาพและก็เรียกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของไทยและก็ติมอร์เลสเตนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่ท่านนายกของทางฝั่งติมอร์เนี่ยมาที่ประเทศไทยครับติมอร์ตะวันออก
1: ครับ
2: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เข้ามาร่วมอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงปีที่แล้ว
1: ครับ
2: ครับ
1: มาดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยกันบ้างนะครับเวลาเกิดเหตุภัยวิกฤตเนี่ยคนก็สอบถามกันว่าตกลงแล้วเนี่ยใครคือผู้บัญชาการหลักนะฮะคือถ้าภัยวิกฤตในระดับหนึ่งตามพรบของปภ.แล้วเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเนี่ยแหละครับคือผู้บัญชาการจะเห็นว่าตอนแผ่นดินไหวตอนน้ำท่วมนะฮะถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยผู้ว่าชัดชาติผู้ว่าราชการจังหวัดก็เช่นเดียวกันในจังหวัดต่างๆเป็นผู้สั่งการเพราะถือว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที
2: ่
1: ประกอบกับการกระจาย

0: อำนาจลงสู่พื้นที่จังหวัดพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยผู้ที่จะมีอำนาจบังคับบัญชาคือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่เมื่อไหร่ที่ภัยเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยในระดับชาติเนี่ยนายกก็จะเป็นประธานนะครับอันนี้มันมีขีดหรือว่าระดับของภัยเนี่ยในการที่จะเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการอยู
1: ่
0: นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคิดว่าคนนี้จะเป็นคนนั้นจะเป็นไม่ใช
1: ่
0: มีกฎหมายเนี่ยที่จะรองรับถ้าภัยเนี่ยมันขึ้นมาระดับ3ระดับ4ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับแต่เมื่อไหร่ที่นายกเป็นประธานปุ๊บเนี่ยนะฮะเป็นผู้บัญชาการปุ๊บแสดงว่าภัยนั้นน่ะสูงสุดแล้วว
1: าระแห่งชาติแล้ว
0: หรือว่าภัยนั้นน่ะสูงสุดแล้วนะฮะถ้าเกิดเรายังเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยยังเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่อันนั้นก็คือว่าเป็นภัยในระดับที
1: ่ควบคุมได้ในจังหวัด
0: ควบคุมได้ถูกต้องนะฮะไปถามท่านนายกนะฮะท่านอนุทินท่านชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็พูดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของการปล่อยน้ำในพื้นที่บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือว่าซิงเกิลคอมมานด
1: ์
0: ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจการสั่งการระดับจังหวัดก็จะเป็นของผู้ว่าน
1: ะครับ
0: ในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันและสั่งการหน่วยราชการได้ทั้งหมดนะฮะโดยขึ้นตรงกับปลัดมหาดไทยและมีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยดูแลกำกับในภาพรวมของประเทศก็คือคุณอนุทินนั่นแหละดังนั้นในการปฏิบัติทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้อันนี้ขีดเส้นใต
1: ้
0: ท่านบอกว่ามันไม่มีทางเกิดความขัดแย้งขึ้นได้นะฮะเนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจนพอพูดแบบนี้ผมย้อนกลับไปดูที่จังหวัดนครนายก
1: ครับ
0: จังหวัดนครนายกนะฮะซิงเกิลคอมมานด์ที่ท่านพูดเมื่อกี้คือผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณชานนท์วิสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะฮะลงนามในหนังสือด่วนที่สุดไปถึงอธิบดีกรมชลประทาน
1: ครับ
0: นะฮะชลประทานนี่มันอยู่ภายใต้กระทรวง
1: ภายใต้กระทรวงเกษตร
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่ไปอีกกระทรวงนึงนะครับ
1: ครับ
0: หลังมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเพิ่มระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กังวลครับว่าอาจจะทำให้ปริมาณน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครนายกเพิ่มสูงขึ้น
1: ครับ
0: หนังสือระบุว่าปัจจุบันนครนายกประสบปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่รับน้ำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากขอความร่วมมือกรมชลประทานนะฮะพิจารณางดการระบายน้ำเข้าสู่ระบบคลอง14คลอง15และคลอง16เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสมทบและบรรเทาผลกระทบในพื้นที่องครักษ์ขณะเดียวกันภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครนายกพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว4อำเภอ40ตำบล409หมู่บ้าน53,928 ครัวเรือนขณะนี้สถานการณ์น้ำเป็นยังไงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่อำเภอองครักษ
1: ์
0: ประชาชนควรติดตามประกาศจากจังหวัดนครนายกกรมชลประทานและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมแผนการเดินทางหากระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ที่ถนนรังสิตนครนายกฮะบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์จังหวัดนครนายกฮะระดับน้ำเนี่ยเมื่อวานนี้นะฮะท่วมสูงเลยหัวเข่าฮะรถขนาดเล็กวิ่งไม่ได
1: ้
0: ส่วนชุมชนในพื้นที่หมู่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์เป็นพื้นที่รับน้ำมาจากหลายพื้นที่และน้ำรอการระบายจากคลองรังสิตเจ้าหน้าที่เอากระสอบทรายมาวางปิดกั้นทางระบายน้ำนะฮะก่อนที่จะถูกชาวบ้านเนี่ยรื้อออกเมื่อคืนกับวันที่4ตุลาคมชาวบ้านในชุมชนบอกว่าน้ำท่วมสูงถึงอกแล้วนะครับใช้ชีวิตอย่างลำบากมากฮะไม่มีน้ำใช้อาหารก็ไม่มีนะฮะประกอบอาหารก็ไม่ได้นะฮะน้ำถึงคอฮะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ต้องรอเข้ากล่องและถุงยังชีพจากอบต.คลองใหญ่น้ำในพื้นที่เริ่มเน่าเหม็นด้านนายสุทัศน์มาละศรีนะฮะผู้ประสบภัยก็บอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านตนเนี่ยยกหนีน้ำไม่พ้นเสียหาย
1: ระ
0: ดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะลดเลยน้ำระบายไปไหนไม่ได้เพราะแขวงทางหลวงนครนายกเอากระสอบทรายมากั้นถนนเพื่อไม่ให้น้ำท่วมถนนแต่ในหมู่บ้านน้ำท่วมหนักจนเน่าแล้วยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยที่ออกมารื้อกระสอบทรายออกหากมีความผิดก็ต้องติดคุกกันทั้งหมู่บ้าน
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้เป็นพื้นที่นครนายก
1: ครับคือมันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับแล้วก็การที่เอาถุงยังเขาเรียกว่าอะไรเป็น
0: กระสอบทราย
1: นะครับมากั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วเนี่ยมันน้ำมันเน่าอ
0: ่
1: ะพอน้ำมันเน่ามันรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันต้องเคลียร์อะไรบางอย่างออกบางทีการที่ทางการทำแบบนี้ครับก็อาจจะต้องมองถึงประชาชนในภาพรวมด้วยนะว่าบางทีคืออาจจะทำให้ตรงนั้นเนี่ยเดือดร้อนมากกว่าเดิม
0: อันนี้คือมองภาพรวมแล้วประโยชน์สาธารณะการคมนาคมเนี่ยเป็นใหญ่กว่า นะฮะแต่ในพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบต้องรับน้ำก็จะต้องไปดูเขาเช่นเดียวกันนะฮะก็คือว่าให้เขาเสียสละเนี่ยแต่คุณต้องดูแลเขาอย่างน้อยเนี่ยถุงยางชีพอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องเพียงพอทำให้เหมือนเคหะกรองจันเราทำแบบนั้นนะ
1: ก็คนละเป็นพื้นที่กรุงเทพ
0: ซึ่งจริงๆผมเห็นรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปแล้วนะเม
1: ื่
0: อ2วันใช่แถวๆนั้นแหละไปเมื่อวัน2วันแล้วนะฮะอันนี้ก็คือเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที
1: ่
0: รังสิตนครนายกนะฮะที่อำเภอองครักษ์บอกว่าในชุมชนเนี่ยอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์ก็ส่งเสียงดังๆไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าช่วยหน่อยเพราะว่าน้ำท่วมขังเนี่ยมาหลายวันแล้วแล้วก็ถึงคอแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนไม่ได้ชีวิตแย่ลง
1: ครับ
0: นะฮะ
1: นครนายกก็อาจจะมีการผันน้ำในส่วนของบางปะกงมาช่วยด้วยนะนะไปทางฝั่งฉะเชิงเทราด้วยนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักต่างๆนะยังไงก็ต้องคงจะต้องติดตามเพราะผมก็เห็นอยู่นครนายกเนี่ยในส่วนของเขื่อนขุนด่านปราการชน
0: ค
1: ือน้ำก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวทางการก็คงจะมีการดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็ต้องดูสถานการณ์ฝนฟ้าในช่วงนี้ประกอบไปด้วยนะครับส่วนทางด้านคุณเอกนิติธรรมประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการพูดถึงในเรื่องของการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงของวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้นะครับซึ่งทางคุณเอกนิติเนี่ยหลายคนก็ทราบกันอยู่แล้วว่าท่านเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีคลังแต่ว่าอีกหมวกนึงเนี่ยท่านก็เป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแรงภาคกลางนะครับก็เป็นประธานการประชุมของทางคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแรงภาคกลางเมื่อวานนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลมีการเปิดเผยออกมานะครับว่าที่ประชุมได้ติดตามแล้วก็คาดการฝนนะครับว่าสถานการณ์น้ำล่วงหน้าตั้งแต่7วัน10วันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและก็ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เนี่ยตรงนี้ก็มีการรายงานของทางกรมอุตุนิยมวิทยามานะครับว่าในช่วงของวันที่5ก็จะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักนะครับก่อนที่ช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคมตรงนี้ก็จะลดลงแต่ว่าจะต้องเฝ้าระวังระลอกใหม่อีกนะครับช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและก็ภาคตะวันตกนะครับที่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับรวมถึงลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้มีการเตรียมรับนะครับในเรื่องของแผนรับมือของเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและก็จะมีการเร่งระบายน้ำจากฝั่งเขื่อนปานบุรีด้วยรองรับฝนตกหนักในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้นะครับส่วนนี้เองนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้ทางคณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานกับจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบในการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางในแบบที่เป็นต้นแบบนะครับหรือว่าโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบแล้วก็ปรับใช้ไปกับภูมิภาคอื่นๆต่อไปด้วยแล้วก็มีการมอบหมายให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการและก็เรียกว่ารับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่จะมีฝนระลอกใหม่ขึ้นมานี้ด้วย
0: นะฮะอันนี้คือทางด้านของคุณเอกนิตินิติธรประภาสนะครับท่านเป็นนอกจากจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองนายกแล้วเนี่ยยังเป็นประธานปอพอด้วยใช่ไหม
1: ประธานในส่วนของการดูแล
0: แก้ไ
1: ขฝนอุทกภัยในพื้นที่ของภาคกลางถ้าเป็นภาคเหนือก็จะเป็นอาจารย์เชนยศชนันถ้าเป็นฝั่งภาคกลางก็จะเป็นท่านรองนายกอินิติ
0: อ๋อถือว่าท่านลงพื้นที่อยุธยาแล้วก็ลงพื้นที่ต่าง
1: ๆ
0: นะครับไปติดตามตรวจเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะฮะก็คือแบ่งโซนในการรับผิดชอบกันนั่นแหละส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการรับมือน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยเนี่ยแหละครับสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเฝ้าระวัง14จังหวัดภาคใต้เร่งฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดนะส่วนกระทรวงแรงงานฮะระดมช่างซ่อมรถแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังน้ำท่วมช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแล้วก็พิจารณาขยายศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้เข้าถึงทุกโซนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับน้ำท่วมเสร็จแล้วน้ำลดแล้วเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าของหลายท่านเนี่ยพังกันเป็นจำนวนมากคนก็สงสัยว่าพังแล้วมันใช้ต่อได้ไหม
1: ครับ
0: หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหสาหัสสากรรจ์เหมือนกันนะครับมีช่างเนี่ยจะมาซ่อมได้ไหมกู้ออกมาจากโคลนได้หรือเปล่ากู้ออกมาจากโคลนกู้ออกมาจากน้ำได้แล้วเนี่ยค่าซ่อมเนี่ยก็โอ้โหมานั่งคิดกุมขมับจะซื้อใหม่หรือว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี
1: ้
0: นะฮะทางด้านของกระทรวงแรงงานนะครับบอกไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวล ตอนนี้นะครับก็มีการลงพื้นที่แล้วก็นำช่างไปซ่อมช่วย

0: เหลือประชาชนนะครับในหลายพื้นที่แล้วฮะคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองนะฮะก็ลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพนะฮะก็แถวๆลาดกระบังใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ไปติดตามความช่วยเหลือประชาชนผ่านศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบอุทกภัยของกระทรวงแรงงานในการลงพื้นที่เนี่ยมีทีมช่างจากหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธรเพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีมหาสารคามและกาฬสินธุ์ก็คือจังหวัดที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยมาช่วยนะฮะมาร่วมให้บริการตรวจเช็คซ่อมแซมมอเตอร์ไซค์รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายจากน้ำท่วมช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนสามารถนำมากลับมาใช้งานได้โดยเร็วโดยให้บริการซ่อมจักรยานยนต์ไปแล้ว128คันนะครับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าไป40ชิ้นพร้อมแจกอาหารกล่อง300กล่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้เพื่อให้การเปิดศูนย์ดังกล่าวครอบคลุมทั่วถึงก็ได้สั่งตามข้อสั่งการของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะฮะก็ต้องขยายไปศูนย์นี้ไปในหลายๆพื้นที่นะฮะและนอกจากนี้คุณพิพัฒน์ชัยและคณะก็ได้ร่วมหารือกับผู้นำชุมชนฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในการขยายแนวทางในการสร้างจุดบริการซ่อมสร้างสุขเพิ่มเติมในแต่ละโซนของชุมชนฮะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับความสะดวกสบายครอบคลุมมากขึ้นฮะโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะระดมช่างเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประกอบอาชีพได้ตามปกติฮะ
1: ครับส่วนทางกรมการปกครองนะครับก็มีการสั่งสำนักงานทะเบียนทั่วประเทศในการยกเว้นในส่วนของการลงทะเบียนนะครับในเรื่องของลดค่าธรรมเนียมทะเบียนนะครับแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชน15วันเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับคือในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องหาเอกสารต่างๆเพื่อที่จะยืนยันตัวตนอย่างบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าทะเบียนต่างๆนะครับก็มาขอที่ในส่วนของกรมการปกครองที่อำเภอที่ว่าการอำเภอแล้วก็ที่เทศบาลต่างๆตรงนี้นะครับก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะช่วยประชาชนในเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆคือก็จะนับ15วันนะครับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเริ่มต้นไม่เหมือนกันเริ
0: ่
1: มต้นไม่เท่ากันจังหวัดไหนประกาศก่อนก็จะนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปนะครับในเวลา15วันหลังจากนั้นเพื่อว่าเป็นการที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยหากต้องการเอกสารต่างๆในการมายื่นรับการเยียวยาเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเสียค่าธรรมเนียมใด
0: ๆ
1: หรือว่าประชาชนใครหายเนี่ยมาทำใหม่ได้ก็จะไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะครับอันนี้15วันนะครับนับตั้งแต่มีการประกาศพื้นที่เขตสาธารณภัยแต่ละจังหวัดครับ
0: ครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนฮะ
1: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่ม

ธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับใกล้แล้วครับกับการจัดการประชุมนะฮะ IMF World Bank Group ประจำปี2569นะฮะชื่อเต็มยาวๆคือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ฮะเวทีนี้จะมีผู้นำนะฮะเกี่ยวกับการเงินทั่วโลกนะฮะเดินทางมาร่วมประชุมเนี่ยไม่น้อยกว่า400คนนะครับ
2: ครับ
1: สร้างความมั่นใจและสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยฮะเมื่อวานนี้คุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฮะก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ยืนยันครับว่าเวทีนี้จะมีผู้นำนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางมาเกือบ400คนมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าจะทำให้ไทยเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นสะท้อนศักยภาพคือเขามาแล้วเขาเห็นเมืองไทยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเมืองไทยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี
2: ้
1: แล้วก็จะทำให้เปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องเพราะโอกาสที่คนหลักๆใหญ่ๆแบบนี้รัฐมนตรีการคลังผู้ว่าธนาคารกลางแล้วก็ผู้นำต่างๆทั่วโลกเนี่ยเดินทางมาเนี่ยมาพร้อมกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งที่ไทยจะได้ก็คือว่าการนำเสนอประเทศไทยเนี่ยให้เขาได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมมีอะไรยังไงโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสในทางการท่องเที่ยวนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเปิดเผยครับว่าวันที่7ตุลาคมนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีกำหนดการไปเดินทางเยือนประเทศสิงคโปร
2: ์
1: เพื่อไปร่วมประชุม FOB Global CEO Conference ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการพบปะหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจชั้นนำทั่วโลก400คนเพื่อดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของท่าอากาศยานเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเราเจอกรุงเทพน้ำท่วมการบินไทยมีปัญหาคุณเสียศักดิ์ว่ายังไงก็บอกว่าประเด็นนี้ฮะเรื่องของการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวเป็นหลักทางด้านความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยฮะพลตรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้นำผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนโดยมีการประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานฮะ
2: ครับพูดถึงในเรื่อง

0: ของเศรษฐกิจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาเผยสัญญาณนะครับสำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้นะครับมีแนวโน้มดีขึ้นนะ
1: คร
0: ับท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็มีความพร้อมในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม IMF World Bank ครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการกล่าวถึงทิศทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะครับว่าในช่วงปลายปีนี้เนี่ยภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของไทยปัจจุบันมีแนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวมากขึ้นรวมถึงสินค้าเกษตรที่ส่งออกก็ส่งออกได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาคการผลิตและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP เนี่ยก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างน่าพึงพอใจครับขณะนี้นะครับทางสภาพัฒน์นะครับก็มีการสรุปตัวเลขสถิติอย่างเป็นทางการเดี๋ยวจะมีการแถลงให้ทราบอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับนอกจากนี้เองนะครับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลักของโลกทั้ง3แห่งนะครับก็ยังมีการปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยสู่ระดับเชิงบวกหรือว่า positive outlook นะครับซึ่งก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเสถียรภาพการเงินและก็เศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับท่านนายกบอกว่าสัปดาห์หน้านี้ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพนะครับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมใหญ่ระดับโลก World Bank IMF Annual Meeting นะครับซึ่งก็จะมีผู้นำและก็รัฐมนตรีการคลังแต่ละประเทศเนี่ยรวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางกว่า190ประเทศทั่วโลกนะครับและก็ในส่วนของผู้ที่เป็นผู้แทนสถาบันการเงินชั้นนำเข้ามาร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับซึ่งการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะแสดงถึงศักยภาพและก็ความพร้อมของประเทศแล้วยังจะช่วยสร้างบรรยากาศและก็การลงทุนให้เกิดขึ้นรวมถึงข้อตกลงทางเศรษฐกิจและก็การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายอย่างมหาศาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะดำเนินการทันทีให้บรรลุเป้าหมายนะครับส่วนความคืบหน้าในเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางต่างๆนะครับท่านนายกก็เตรียมรับฟังการรายงานความพร้อมจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงทางผู้แทนการบินไทยด้วยนะครับหลายๆคนก็กังวลหลังจากที่มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตรงนี้ท่านนายกก็รอฟังปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ทางการบินไทยก็มีการดำเนินการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลก็พร้อมเป็นการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในฐานะของกระทรวงการคลังที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และก็ในเรื่องของการขับเคลื่อนการบินนะครับเพื่อให้สายการบินแห่งชาติมีการสร้างรายได้และก็สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปก็ถือว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นช่วงโอกาสทองของประเทศไทยนะครับเพราะว่าหลายประเทศที่มาร่วมการประชุมครั้งนี้น่าจะเห็นอะไรหลายอย่างในประเทศไทยที่อาจจะมีการต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจต่อไปด้วยนะครับ
1: นะการบินไทย
0: ครับ
1: ล่าสุดในไทยรัฐนะ
0: ครับ
1: บอร์ดการบินไทยนะครับนัดพิเศษมีการประชุม2ตุลาคมที่ผ่านมาที่มีคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานบอร์ดการบินไทยนะฮะมติเมื่อ2ตุลาคมฮะสั่งให้คุณชายเอี่ยมสิรินะฮะพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO DED การบินไทยทันทีนะครับ
0: ครับ
1: ก่อนครบวาระในเดือนมกราคม70แล้วก็แต่งตั้งคุณสำริดสำเนียงบอร์ดการบินไทยขึ้นมารักษาการแทนล่าสุดของการบินไทย
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือประเด็น
0: ความค
1: ื
0: บหน
1: ้าครับความคืบหน้าอันนี้เพิ่งจะทราบเหมือนกันตั้งแต่วันที่2อ่ะ
0: ครับ
1: ข่าวเงียบๆนะฮะนี่ผมเพิ่งจะมาเห็นนะฮะว่าปลดดีๆการบินไทยเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องการประชุม IMF นะฮะก็ทางผู้ว่าชัดชาติก็บอกพร้อมกระทรวงคมนาคมก็บอกพร้อม
0: ครับ
1: นะฮะคือการประชุม IMF ฮะครั้งสุดท้ายที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคือปี2534
0: ครับ
1: ก่อนวิกฤตการต้มยำกุ้งนะฮะอันนี้ก็ผ่านมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
0: โอ้35ปี
1: 35ปี
0: อายุผมเลย
1: ครับซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยกำเนิดเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2
0: ครับ
1: แล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีการพัฒนากันมาเรื่อยๆนะครับเรื่องของการเงินอะไรต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวนี้มีเงินดิจิทัลนะครับแล้วก็ความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร
0: ์
1: นะครับและอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกจับเรื่องเชื่อมโยงเนี่ยมาคุยกันในเวทีนี้แหละครับซึ่งถามว่าไทยมีทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับในบทบาทของทางด้านกระทรวงการต่างประเทศเขาบอกว่าเขาเป็นสะพานเชื่อมโยงนะครับเป็น connecting link เนี่ยระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับกำลังพัฒนา ในการที่จะได้พูดคุยกันแล้วก็ได้กำหนดแนวทางนโยบายทางการเงินให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันนะครับแล้วก็มีแนวคิดอะไรต่างๆที่จะรวบรวมรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่เป็นในทุกวันนี้นะครับคำถามแล้วมันจะมีอะไรต่อไปจากนี
2: ้
1: ประชุมเสร็จแล้วจบเลยไหมเพราะเราจะเห็นประชุมเสร็จทีไรเนี่ยเงียบกริบไปหมด
0: ครับ
1: มีการนำแนวคิดการประชุมในครั้งนี้ไปต่อยอดในช่วงที่ไทยจะได้เป็นประธานอาเซียนในปี71ฮะจะมีการผลักดันนโยบายพัฒนาความคิดในเรื่องของการเงินดิจิทัลส่งเสริมการบริการทางการเงินอย่างปลอดภัยแล้วก็การป้องกันภัยสแกมเมอร์ครับคำถามอยู่ที่ว่าเอาแล้วภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยในการประชุมครั้งนี้เกิดอะไรมากขึ้นเชิงบวกก็คือสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาคมโลกที่มีต่อศักยภาพของไทยว่าเราไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
2: ครับ
1: แต่เราเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดประเด็นเศรษฐกิจพัฒนาโลกรวมถึงโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนทั่วโลกด้วยนะครับ
0: ครับก็เป็นในเรื่องของการต่อยอดนะครับของการประชุมครั้งนี้นะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ในการประชุมครั้งนี้ที่จะมีการแถลงออกมาจากทางรัฐบาลของเราด้วยนะครับ
1: 12ถึง18เริ่มต้นวันจันทร
0: ์
1: สิ้นสุดวันที่วันอาทิตย
0: ์
1: 18
0: นะฮะ7
1: วัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: การประชุม IMF Annual Meeting Group 2026นี
1: ้
0: นะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปพูดถึงประเด็นที่เมื่อวานนี้เราก็มีการพูดคุยกันไปนะครับสำหรับการที่จะมีการปรับในเรื่องของระบบเงินงบประมาณนะครับของทางสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและก็กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับเรื่องนี้เมื่อวานนี้ทางคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยนะครับในฐานะประธานวิปรัฐบาลมีการเปิดเผยนะครับถึงร่างการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ4องค์กรที่เราได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จะนำในเรื่องของภาษีสรรพสามิตสุรายาสูบหรือว่าภาษีบาปเนี่ยมาสนับสนุนกองทุนต่างๆรวมถึงองค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆนะครับที่มีพรบที่ควบคุมเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางคุณกรวีเองบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านก่อนที่จะเสนอให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาเนื่องจากว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินหากท่านนายกเห็นชอบแล้วก็มีการลงนามนะครับจึงจะส่งเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเลยนะครับ เรื่องนี้นะครับทางประธานวิปรัฐบาลบอกว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นแนวคิดของส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะครับที่ต้องการให้การใช้เงินภาษีบาปมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และก็เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงโดยแทนที่จะสรรเงินให้แต่ละหน่วยงานโดยตรงก็จะมีการนำเงินทั้งหมดเนี่ยมารวมไว้เป็นกองกลางก่อนแล้วก็ให้หน่วยงานที่มีความจำเป็นเสนอแผนงานหรือว่าโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและก็เรียกว่าเป็นการปรับเฉยๆนะไม่ได้เป็นการลดจำนวนของเงินต่างๆนะครับทั้งนี้รายละเอียดนะครับก็ในส่วนของการนำเงินก็จะมีการนำไปไว้เป็นเงินคงคลังแล้วก็จัดตั้งเป็นกองทุนภาษีบาปโดยเฉพาะแล้วก็ยังจะต้องมีการพิจารณาในชั้นรัฐสภาส่วนข้อกังวลเรื่องการนำเงินไปสนับสนุนสื่อเนี่ยอาจจะเป็นการครอบงำสื่อหรือไม
1: ่
0: ครอบงำไทย PBS หรือเปล่าหรือว่าหน่วยงานต่างๆหรือเปล่านั้นนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยทางคุณกรวีกล่าวว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาประเด็นดังกล่าวอย่างรอบด้านนะครับทั้งในส่วนของสภาเองแล้วก็ชั้นกรรมาธิการนะครับโดยร่างกฎหมายก็จะได้มีการเสนอแก้กฎหมายทั้ง4ฉบับในคราวเดียวกันไปเพื่อที่จะทบทวนระบบการบริหารเงินภาษีบาปจากเดิมที่แยกกันอยู่ให้มีแนวทางบริหารที่เป็นประสิทธิภาพโปร่งใสและก็สามารถตรวจสอบได้มากขึ้นนั่นเองครับ
1: ครับคือเป็นกฎหมายที่ปกติแล้วเนี่ยเงินที่ได้จากภาษีบาปเงินภาษีสัมปทานมิตรอะไรต่างๆที่จัดเก็บเนี่ยสุรายาสูบเนี่ยจะเข้าสู่4องค์กรนี้โดยอัตโนมัติ
0: ครับ
1: เข้าสู่องค์กรนี้โดยอัตโนมัติถ้าเป็นไทย PBS เนี่ยจำไม่ผิดก็คือ 1.4% แต่ไม่เกิน 2,000 ล้านนะฮะคือเข้าไปได้เลยแต่ทางฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็อ้างว่าบอกว่ามันมีวินัยการเงินการคลังปี2561ก็คือว่าจะต้องควรที่จะนำเงินภาษีบาปเหล่านี้เนี่ยเข้ามาสู่กองกลางในระบบงบประมาณซะก่อนแล้วก็หลังจากนั้นให้องค์กรเหล่านี้เนี่ยมาดีเฟนก็คือว่าชี้แจงว่าท่านจะใช้เงินเหล่านี้เนี่ยทำอะไรอย่างไรกันบ้างไม่ใช่ว่าพอเข้าไปสู่องค์กรท่านแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีระบบการตรวจสอบนะครับอันนี้คือเจตนารมณ์ของรัฐบาลนำไปสู่การตรวจสอบและถ่วงดุลว่าเงินภาษีของประชาชนที่เรียกว่าภาษีบาปเนี่ยจากเหล้าบุหรี่ที่เก็บเข้าไปแล้วเนี่ยควรจะผ่านระบบรัฐสภา เพื่อที่จะได้มีการวิพากษ์จากคณะกรรมการสสสวในสภาว่าเงินเหล่านี้เนี่ยเอาไปใช้อะไรไปไหนเหมือนที่เราได้เห็นในสภาเรื่องของการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปแบบนั้นและองค์กร

0: 4องค์กรเนี่ยจะต้องมาชี้แจงว่าเงินเหล่านั้นเนี่ยท่านเอาไปใช้อะไร
1: อ
0: ันนี้คือบทบาทของรัฐบาลที่บอกว่ามันควรจะมีความโปร่งใส
1: ควรจะเอามาไว้เป็นกองกลางก่อนแล้วค่อยมาเสนอ
0: มันควรจะมีการตรวจสอบได
1: ้
0: นะครับแต่กฎหมายนี้ยังไม่ได้ใช้เป็นร่างอยู่แล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะฮะใครคิดเห็นอย่างไรก็เข้าไปได้นะครับที่เว็บไซต์รัฐสภา parliament.go.th นะครับเขาเปิดให้รับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับตั้งแต่30กันยายนที่ผ่านมาครับ
1: ครับ
0: ไปจนถึงวันที่14กันตุลาคมเองนะฮะ14ตุลาคม
1: ค
0: เออนะฮะ
1: ประมาณ15วัน
0: ใช่ท่านก็สามารถที่จะไปแสดงความคิดเห็นกันได
1: ้
0: นะครับอันนี้คือผมพูดถึงฝากฝังรัฐบาลไปแล้วว่าเจตนารมณ์ก็คือว่าต้องการให้นำเงินภาษีบาปสรรพสามิตที่เก็บเกี่ยวกับสุรายาสูบเนี่ยมาเป็นเงินกองกลางแล้วก็หน่วยงานไหนที่จะใช้เนี่ย4องค์กรเนี่ยเข้าสู่ระบบรัฐสภาจะได้มีการชี้แจงรายละเอียดว่าท่านเอาไปใช้อะไรกันบ้าง
1: อ
0: ันนี้คือการตรวจสอบและถ่วงดุลคำถามต่อไปอีกฝากฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าแล้วความเป็นอิสระจะหายไปหรือไม
1: ่ครับ
0: ความเป็นอิสระเนี่ยต้องไปดูว่าองค์กรอิสระของประเทศฝรั่งเศสเพราะไทยเนี่ยไปยึดโยงกับประเทศฝรั่งเศสเรื่องของการตั้งองค์กรอิสระ
1: ครับ
0: อิสระเนี่ยต้องอิสระ3แบบ1องค์กรนั้นต้องปราศจากการแทรกแซงการบริหารหรือจากฝ่ายบริหารที่เป็นรัฐบาล
1: ครับ
0: 2จะต้องมีความอิสระในทางการเงินกล่าวคือจะสามารถหารายได้โดยตนด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาใคร และสุดท้าย3ฮะไม่ปราศจากการตรวจสอบจากฝ่ายตุลาการนี่คือ3หลักขององค์กรอิสระที่ควรมีในประเทศไทย
1: คร
0: บ3ด้านนะครับคำถามอยู่ที่ว่าเมื่อต้องดีเฟนนโยบายกับรัฐสภาแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเกรงอกเกรงใจในการนำเสนอข่าวหรือว่าการขับเคลื่อนนโยบายอะไรหรือไม
1: ่ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่ภาคประชาชนเนี่ยต้องการที่จะทราบ
1: ครับ
0: คือมีความกังวลใจเรื่องของความเป็นอิสระนะครับต้องรับเงินจัดสรรจากรัฐบาลอาจจะทำให้ความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลการนำเสนอข่าวสารลดลงนะฮะอยู่ภายใต้การครอบงำในทางการเมืองแต่เมื่อวานนี้ผมได้ยินฝ่ายการเมืองเขาออกมาบอกว่าเขาไปแตะแค่เงินตรงนี้ให้มีการตรวจสอบไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบอร์ดในการบริหารแต่อย่างใดนะครับไม่เปลี่ยนแปลงการบริหารของไทย PBS แต่คำถามมันก็จะอยู่ตรงนี้ว่าถ้าเรื่องของเงินงบประมาณเนี่ยมันจะนำไปสู่ว่าเอ๊ะเวลาผมจะไปดีเฟนต์เรื่องนี้ เรื่องเกี่ยวกับเงินเนี่ยผมจะต้องเซ็นเซอร์ตัวเองหรือว่าผมจะต้องมีกรอบอะไรในการที่จะนำเสนอไหม
1: ครับ
0: นะฮะตรงนี้เนี่ยมันเป็นความอิสระของสื่อที่เป็นความกังวลของสังคม
1: ครับ
0: น
1: ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีการนำเสนอบางมุมที่เป็นการสะท้อนรัฐบาลไปเนี่ยบางทีอาจจะส่งผลในเรื่องของการตัดงบหรือว่าอะไรก็แล้วแต
0: ่ครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ย
1: นะ
0: แต่ส่วนหนึ่งที่รัฐบาลผู้ก็มีเหตุมีผลเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของรัฐสภา
1: ครับ
0: เพราะประเทศไทยคือระบอบประชาธิปไตย
1: ครับ
0: ระบบการตรวจสอบและถูกดูแลต่างคือระบอบรัฐสภาในรัฐสภามีใครฮะส.ส.ส.ว.นะฮะและคณะกรรมการส.ส.มาจากประชาชนส.ว.เขาก็เลือกกันเองก็คือมาจากประชาชนเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: ถ้าเราเชื่อในระบอบรัฐสภาเราก็จะต้องนำเข้าสู่ระบอบงบประมาณแผ่นดินเข้าสู่สภานะครับให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลว่าเงินเหล่านี้เอาไปใช้อะไรนะครับประชาชนได้เห็นความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแต่ความกังวลก็มีอย่างที่ผมบอกว่าความเป็นอิสระแล้วก็มันจะกระทบอะไรภารกิจต่อสังคมต่อสสสหรืออะไรหรือเปล่าเขาเกรงว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดถูกปรับงบประมาณลงก็จะลดประสิทธิภาพขององค์กรเหล่านี้ลงหรือไม
1: ่
0: นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามเพื่อที่จะรับฟังข้อมูลทุกๆด้านเพื่อนำไปสู่การลงประชาพิจารณ์นะครับ
1: ครับต้องมองอย่างรอบด้านนะครับในเรื่องนี้นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่23มีความถ่อมตนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสทนช.เร่งบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยสถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่อง 3-4 วันส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลงส่วนท้ายเขื่อนบริเวณพระนครศรีอยุธยายังทรงตัวส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มการระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่าน676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก่อนเข้าสู่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม5บานส่วนลุ่มน้ำบางปะกงยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องพร้อมเตรียมศูนย์อพยพขณะที่เขื่อนแก่งกระจานมีน้ำเกินความจุร้อยละ102และระบายน้ำประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้สทนช.เตรียมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่14ตุลาคมนี้เร่งพร่องน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มปิยาพันยังเทียน

0: รายงาน
1: กรมปศุสัตว์เร่งจัดการซากสุกรกว่า 2,000 ตัวหลังน้ำท่วมฟาร์มสุกรในจังหวัดปราจีนบุรีเบื้องต้นฝังกลบแล้ว50ตัวป้องกันโรคระบาดนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคน

0: ลำบากเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำซากสุกรไปฝังกลบตามหลักวิชาการสัตวแพทย์แล้ว50ตัวพร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบส่วนซากที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคระบาดลดกลิ่นและผลกระทบด้านสุขอนามัยขณะเดียวกันเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์พร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพโดยเร็วโดยผู้ประสบภัยสามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0ในอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านหลังน้ำป่าไหลหลากท่วม3หมู่บ้านเสียหายกว่า200หลังคาเรือน
1: นายจรัญมณีจันทร์สุขนายอำเภอบ้านโฮ่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างฉับพลันส่งผลกระทบต่อ3หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยละบ้านใหม่พัฒนาและบ้านใหม่ศรีบุญเรืองเบื้องต้นจากการสำรวจน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่รวดเร็วพัดพาท่อนไม้ขนาดใหญ่และโคลนมาติดค้างตามสะพานขวางเส้นทางคมนาคมสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะของชาวบ้านในพื้นที่กว่า200หลังคาเรือนทั้งนี้ได้เร่งเปิดเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดพร้อมทั้งเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงอธิวัตรกันทปิงสวทลำพูนรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนครับวันนี้พบกันเอกพงศ์นพสกุลและคุณชัยนันท์แก้วกล่ำครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณเอกพงศ์เช่นเคยเพลงเพราะๆกับบรรยากาศดีๆฝนตกรินริน
0: ห่วงรักนะฮะเพลงเพราะๆมีดนตรีไทยเข้ามาใส่ด้วย
1: ฟังแล้วรู้สึกว่ามีอะไรคือเพลงเพราะบรรยากาศได้เอ๊ะเหมือนเราเนี่ยยังขาดอะไรไปนิดหนึ่งอะไรสักหน่างหนึ่งนะนึกไม่ออกเหมือนกัน
0: นะครับแต่เมื่อคืนนี้นะ ตื่นมาตอนประมาณตีหนึ่งก็ตอนแรกอ่ะตกใจนึกว่าใครมาพังประตู
1: แม่ค่ะ
0: พอตื่นมาเอ้าฟ้ามันร้อง
1: เขามาเคาะประตูคุณตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่ง
0: ใช่ใช่ผมก็ตกใจว่าเราหลับไปลึกขนาดนี้เลยเหรอแล้วใครมาเคาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วห้องเราจะไม่มีใครขึ้นมาได้ยกเว้นคนที่รู้ไม่มีเลยอ่ะเพราะว่ามันต้องใช้ความปลอดภัยใช่ไหมใครอะไรมาเคาะอะไรสุดท้ายเอาฟ้าร้องคุณผู้ฟังร้องหนักมากประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยแล้วหลังจากนั้นไม่รู้หลับไปแล้วนะครับแต่ว่าฝนตกด้วยเหมือนกันนะช่วงเวลานั้น
1: ใช่
0: เดี๋ยวอีกสักครู่จะมาดูสถานการณ์ว่าวันนี้ฝนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเรามาเริ่มกันด้วยเรื่องแรกที่นำมาฝากกันในวันนี้ก่อนวันนี้เราก็มีหลายเรื่องเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีคนทักไลน์ส่วนตัวมาบอกว่าสุขภาพดีแล้วหรือยังวันนี้เมื่อวานเห็นไอคอกแคกอยู่เลย
1: แล้วยังไงครับวันนี้เป็นไงคะ
0: ก็ดีขึ้นนิดนึงนะครับก็ดูแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่น้ำท่วมหนักๆที่ผมติดอยู่น้ำน่ะตอนนั้นเป็นหวัดด้วยแล้วก็เจอฝนมาก่อนหน้านั้นสัก 2-3 วันตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะก็ฝากไปถึงยังท่านผู้ฟังด้วยค่ะก็ดูแลสุขภาพกันนะช่วงนี้ก็ถือว่าวันนี้ยังกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะ
0: ใช่ครับ
1: คือถ้าพูดภาษาตามบ้านๆน่ะเย็นก็ลงมาฝนก็ยังไม่ได้ไป
0: นั่นน่ะสิน
1: ะ
0: แต่ว่าดูจาก Google อ่ะเขาบอกว่าประมาณ80ขึ้นเลยนะในกรุงเทพมหานครน่ะคือเปอร์เซ็นต์ของฝนนะเราก็ต้องดูณเวลานี้มันยังเช้าอยู่เดี๋ยวช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแต่ว่าเมื่อเช้าที่ผมเดินทางมาจากที่บ้านเนี่ยก็ฝนตกอยู่นะดินรินนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูให้แล้วกันว่าบรรยากาศวันนี้สถานการณ์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแต่เรามาเริ่มกันที่กรมการพัฒนาชุมชนกันก่อนครับคุณชัยนันท์ครับ
1: ค่ะซึ่งทางด้านของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะได้มีการเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถศิลป์เฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ราชกัญญาค่ะโดยทางด้านของนายอันศิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยเมื่อวานนี้ค่ะท่านเป็นประธานในพิธีเรื่องของการแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถศิลป์ในโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ราชกัญญาประจำปี2569ค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระวิสัยทัศน์พระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ค่ะที่ทรงมุ่งมั่นสนองพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะซึ่งทางด้านของการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญารวมถึงการสร้างสรรค์ผืนผ้างานหัตถศิลป์พื้นถิ่นของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลค่ะซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ทางด้านของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำนะคะถึงความสำคัญของการจัดพิมพ์หนังสือในส่วนตรงนี้นะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงทุ่มเทพระวรกายในการสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นค่ะผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งหนังสือนารี นารีรัตน์หัตถสินนี้ค่ะเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนสมุดภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่บันทึกเรื่องราวความงดงามและพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นคู่มือและองค์ความรู้สำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปช่างทอผ้าและประชาชนชาวไทยในการนำทุนทางวัฒนธรรมนั้นมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สิริฐานรากอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
0: ครับจากกรมการพัฒนาชุมชนมาถึงกรมอนามัยครับกรมพอพูดถึงกรมอนามัยแล้วเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องของสุขภาพอาหารการกินการอยู่ดีมีสุขอะไรต่างๆนะครับพูดถึงนมแม่ครับคุณผู้ฟังคุณชัยนันท์เราสองคนก็น่าจะต้องดื่มนมแม่ผมเคยถามแม่ว่าเมื่อก่อนผมดื่มนมแม่ไหมก็บอกว่าดื่มจนถึง 3-4 ขวบเนี่ยนะฮะดื่มนมแม่ตลอดเลยเพราะฉะนั้นกรมอนามัยเขาก็ออกมาย้ำเตือนเรื่องของนมแม่ว่าเป็นอาหารที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทารกหรือเด็กเล็กหากแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องใช้นมผงเราต้องยอมรับว่าเมื่ออะไรมันเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังก็นมผงเข้ามามีอิทธิพลมากๆแต่ใช้นมผงใช้ได้แต่ว่าต้องชงให้สะอาดนะครับถ้าอย่างไรก็ต้องดูแลเรื่องนี้ให้ดีเพื่อสุขภาพของลูกของเรานะครับนายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าช่วงน้ำท่วมประชาชนประสบปัญหาการเข้าถึงอาหารโดยเฉพาะครอบครัวที่มีทารกและเด็กเล็กเพราะฉะนั้นกรมอนามัยขอเน้นย้ำว่านมแม่นี่แหละเป็นอาหารที่ปลอดภัยและก็เหมาะสมสำหรับทารกที่สุดครับโดยเฉพาะภาวะฉุกเฉินเนื่องจากว่านมแม่เนี่ยพร้อมใช้เลยไม่ต้องใช้น้ำหรืออุปกรณ์ในการเตรียมสารอาหารภูมิคุ้มกันต่างๆครบนะครับจากการเจ็บป่วยนะหากคุณแม่เนี่ยยังสามารถให้นมแม่ได้ควรให้ลูกกินนมแม่อย่างต่อเนื่องแม่ควรล้างมือด้วยน้ำสะอาดสบู่ดูแลสุขอนามัยโดยรวมก่อนให้นมในศูนย์พักพิงนะครับในศูนย์พักพิงต่างๆเนี่ยควรจัดให้แม่มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับการให้นมแล้วก็สนับสนุนให้แม่เนี่ยได้รับอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่เพียงพอสะอาดนะครับหากแม่มีปัญหาน้ำนมน้อยควรปรึกษาบุคลากรสาธารณสุขไม่ควรรีบเปลี่ยนไปใช้นมผสมโดยไม่มีความจำเป็นหากมีความจำเป็นต้องใช้นมผสมควรเลือกนมผงสำหรับทารกที่เหมาะสมกับช่วงวัยอ่านฉลากและวันหมดอายุทุกครั้งใช้น้ำสะอาดแล้วก็ภาชนะที่สะอาดแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำในการชงด้วยอย่างเคร่งครัดไม่ควรนำผลิตภัณฑ์อื่นๆมาใช้ทดแทนนมสำหรับทารกเช่นนมข้นหวานครีมเทียมเครื่องดื่มจากพืชหรือว่านมกล่อง UHT เพราะว่ามันไม่เหมาะในการใช้ทดแทนเด็กๆนะครับแล้วมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็โภชนาการของเด็กทารกที่ไม่ได้รับนมแม่นะครับก็อาจจะต้องดูแลให้เขาดูแลเป็นรายบุคคลนะฮะแล้วก็ปรึกษาบุคลากรทางสาธารณสุขเพื่อเลือกการใช้อาหารของแต่ละบุคคลด้วยซึ่งข้อจำกัดมันก็ไม่ได้เหมือนกันความจำเป็นไม่เหมือนกันประชาชนหรือภาคส่วนต่างๆที่ต้องการส่งความช่วยเหลือไปยังครอบครัวที่มีทารกและเด็กเล็กเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังด้วยการบริจาคนมผงอันนี้ก็เขาแนะนำนะครับว่าไม่ควรแจกจ่ายโดยตรงแก่ประชาชนทั่วไปคือความต้องการของเด็กแต่ละรายแตกต่างกันไปการใช้นมผงในสถานการณ์ที่ขาดแคลนน้ำสะอาดหรือว่าอุปกรณ์ที่ถูกสุขลักษณะเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับตรวจสอบคุณภาพด้วยวันหมดอายุไม่ควรบริจาคหรือแจกจ่ายนมผงเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าคือบางคนได้รับไปปุ๊บไปชงให้ลูกกินเลยโดยที่ไม่รู้ว่าลูกเราทานนมอะไรสูตรไหนอย่างไรอันนี้ต้องปรึกษาบุคลากรทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับเราจะเห็นว่านมผงที่เราไปซื้อมาเนี่ยมันจะมีสูตรของมันด้วยนะนะครับ
1: ก็เพื่อวิวัฒนาการของเด็กการโตเต็มวัยของเด็กฉะนั้นเรื่องของการดูแลอาหารการกินในช่วงของนมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: ใช่กรมอนามัยก็พูดถึงเรื่องของคนที่อยู่ในศูนย์พักพิง ก็อาจจะยังมีอยู่บ้างตอนนี้นะครับที่ว่ายังเข้าไปอยู่ที่บ้านไม่ได้อย่างเมื่อคืนดูข่าวก็แถวองครักษ์ แถวนครนายกเนี่ย
1: นครนายกไปแถวบางคล้าแถวฉะเชิงเทราปราจีนบุรีคือเส้นนั้นน่ะก็คือเป็นเชื่อมโยงกันเพราะว่าเป็นเหมือนทางน้ำไปลงยังแม่น้ำบางปะกง
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: แล้วก็มันเห็นความแตกต่างอ่ะเช่นฝั่งเนี้ยไม่ฝั่งเนี้ยไม่ท่วมเลยสบายแต่พอข้ามสะพานไปอีกทางนึงโอ้โหยังน้ำยังเยอะอยู่เลย
1: ก็คือเหมือนเป็นที่ลุ่มต่ำกับพื้นที่สูง
0: แล้วปัญหาของชาวบ้านตอนนี้ก็คือว่าพอน้ำขังอยู่หลายๆวันเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของห้องน้ำบางทีก็ต้องขับรถหรือว่าเดินไปเข้าห้องน้ำในส่วนราชการเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าจะเป็นหน่วยงานอื่นๆที่เขาเปิดให้อย่างปั๊มน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยครับบ้านตัวเองวันนี้น้ำขังอยู่ก็ห้องน้ำก็ใช้ไม่ได้อันนี้ก็เห็นใจนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็ดูแลอยู่เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทำไมผมถึงเอาเรื่องนี้มาฝากก็เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนอยู่นะครับในช่วง5-8ตุลาคมแล้วอีกระลอกนึงก็9-14ตุลาคมเนี่ยอากาศมันจะแปรปรวนมันจะนำฝนมาด้วยคือความกดอากาศสูงจากจีนมาก็จริงมันก็มาปะทะกับหย่อมความกดอากาศของเราแล้วมันจะทำให้อากาศแปรปรวนคุณชัยนันท์เพราะฉะนั้นเราก็เลยนำเรื่องนี้มาฝากกับท่านผู้ฟังกันว่าต้องทำอะไรบ้าง
1: นะอย่างที่คุณเอกพงศ์ได้บอกไปนะว่าสำคัญมากๆเลยก็คือสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคือช่วงนี้ในทุกพื้นที่อยากจะให้ดูแลในเรื่องของการชาร์จโทรศัพท์มือถือ power bank ให้เต็มอยู่ตลอดเวลาโทรศัพท์มือถือนี่แบตเตอรี่ห้ามปล่อยให้แบบโอ้โหเหลือ10%20%นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบางทีชั่วข้ามคืนไปเนี่ยสภาพพื้นที่บ้านของเราเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมบางทีไฟดับมันชัดไม่ได้แล้วพอเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเราไม่สามารถติดต่อใครได้เลยนะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องดูก็คือชาร์จมือถือและ power bank
0: ให
1: ้เต็มที่
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือ2ต่อมานะคะเติมน้ำมันรถค่ะเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายสำคัญเช่นกันรถเมื่อน้ำมาแต่ว่าเรายังสามารถที่จะเคลื่อนย้ายเราออกจากนอกพื้นที่ภายในบ้านขณะที่น้ำกำลังเพิ่มสูงขึ้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถทำได
0: ้
1: ต่อมาค่ะยกปลั๊กพ่วงและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงอันนี้สำคัญเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กพ่วงต่างๆปล่อยให้จมน้ำมันจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความอันตรายแก่ตัวของเราเองถ้าเรายังอาศัยอยู่ในบ้านไฟฟ้าช็อตกระแสไฟฟ้าช็อตในช่วงของน้ำท่วมขังเราได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆครั้งนะคะที่ผ่านมาอันนี้ขอเตือนเลยเรื่องของไฟฟ้ากับสภาวะของพื้นที่น้ำท่วมค่ะ
0: ครับ
1: ต่อมาเลยนะคะเก็บเอกสารสำคัญใส่ซองกันน้ำไว้เอกสารสำคัญของทุกคนมีแน่นอนอย่างน้อยเล่มทะเบียนบ้านนะคะสมุดบุ๊กแบงค์สมุดบัญชีบัตรประจำตัวประชาชนนะอะไรอย่างนี้แล้วก็เอกสารทางด้านของการศึกษาเอกสารประวัติส่วนตัวที่อาจจะต้องนำไปสมัครงานหรือจะต้องนำไปทางด้านของยื่นในส่วนต่างๆทะเบียนสมรสหรือสิทธิต่างๆของคุณพ่อคุณแม่อันนี้สำคัญหมดนะคะเราก็ควรที่จะเก็บเอกสารนั้นใส่ซองกันน้ำไว้ค่ะต่อมาเลยค่ะเคลียร์ทางน้ำและท่อระบายน้ำรอบๆ บ้านให้พร้อมอันนี้ช่วยได้จริงๆ
0: ครับ
1: ถ้าเราสามารถเคลียร์ทางน้ำท่อระบายน้ำบางทีเราไม่รู้ว่าไปเกิดการอุดตันอยู่ช่วงไหนบ้างกลายเป็นว่าน้ำที่มาเนี่ยเขาสามารถที่จะไหลผ่านไปก่อนได้ยังไม่เกิดภาวะท่วมขังภายในบ้านกลายเป็นว่าท่วมเลยเพราะว่าอาจเกิดเหตุท่ออุดตันถ้าเราทำให้ดีรอบๆ บ้านดูให้ดีดูซิว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้อุดตันไขมันหรอกก็ใบไม้ตามธรรมชาติของเรานี่แหละเพราะว่าบางบ้านก็อาจจะปลูกไว้ร่มรื่นกลายเป็นว่าไปอุดตันที่ท่อในอันนี้เราก็ต้องดูกันแล้วก็ที่สำคัญวางแผนจุดนัดพบสถานที่ที่ปลอดภัยค่ะคุยกันไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะว่าถ้าเกิดว่าบ้านเกิดเหตุน้ำท่วมอะไรอย่างนี้สิ่งที่เราจะต้องไปหรือว่าพวกญาติๆเนี่ย
0: เราอยู่ตรงไหนก
1: ัน จะไปอยู่ที่ไหนกัน
0: ใช
1: ่แล้วก็ดูว่าเอ๊ะทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขามีการเตรียมศูนย์พักพิงหรืออะไรไว้เราต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเลยทีเดียว
0: ครับก็อันนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเรื่องของสภาวะอากาศในวันนี้กันบ้างนะครับว่าฝนตกมากน้อยเพียงใดแล้วต้องระมัดระวังอะไรบ้างปริมาณฝนในแต่ละที่เป็นอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงเรื่องของทางกระทรวงศึกษาธิการเขาเดินหน้าโรงเรียนปลอดภัยรอบด้านรับมือภัยออนไลน์หรือว่า AI นะครับก็มีอีกหลายๆเรื่องของกระทรวงศึกษาเดี๋ยวเรามาฝากกันในช่วงหน้าตอนนี้ขอพักก่อนสักครู่ครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ผืนป่าคือหัวใจของธรรมชาติแหล่งกำเนิดสายน้ำแหล่งอาศัยของสรรพชีวิตและเป็นมรดกสำคัญที่หล่อเลี้ยงผู้คนมาทุกยุคสมัยเพื่อรักษาระบบนิเวศและปกป้องพันธุกรรมไม้สักอันทรงคุณค่าบนผืนป่ากว่า 300,000 ไร่ณพื้นที่ป่าลุ่มน้ำปายอำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นผืนป่าสักที่ใหญ่ที่สุดในโลกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ทรงช่วยอนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้พระองค์ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2553และพระราชทานนามว่าป่าสักนวมินทราราชินีเพราะการปลูกป่าไม่ใช่เพียงการปลูกต้นไม้แต่คือการปลูกจิตสำนึกแห่งความรักและหวงแหนผืนแผ่นดินไทยโครงการนี้จึงมุ่งอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลุ่มแม่น้ำป่าสักให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์พร้อมส่งเสริมให้ชุมชนรอบป่ามีอาชีพที่มั่นคงและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรของตนเองตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลด้วยพระบารมีได้ช่วยอนุรักษ์ผืนป่าสักแห่งนี้ไว้เป็นสมบัติของลูกหลานไทยและของโลกต่อไปตราบนานเท่านาน
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: คุณผู้ฟังวันนี้ทั่วไทยเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้เขาบอกว่าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกนะครับรวมถึงภาคใต้ตอนบนด้วยสภาพอากาศแปรปรวนอย่างที่บอกลักษณะก็คือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกด้วยนะบางที่นะครับฟ้าร้องฟ้าผ่านะฮะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยฟ้าผ่าก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองด้วยครับคุณผู้ฟังครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงนี้นะฮะมีฝนเริ่มลดลงแล้วล่ะนะครับเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้แล้วครับคุณผู้ฟังก็เรื่องของชาวเรือเขาเตือนด้วยว่าให้ระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงที่มีฝนตกนะครับส่วนวันที่9ฮะถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยปริมณฑลภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับก็เหมือนเดิมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแล้วก็หย่อมความกดอากาศมาปะทะกันนะครับในระยะนี้ประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ยต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับภาคเหนือฝนอยู่ที่ 70% ของพื้นที่นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ40ของพื้นที่นะครับภาคกลางวันนี้อยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ด้วยกันนะครับภาคตะวันออกก็เช่นเดียวกันร้อยละ70ของพื้นที่นะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยก็ร้อยละ 60% ของพื้นที่นะครับแล้วก็ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนอยู่ที่ร้อยละ 70% ของพื้นที่ครับ
1: มาดูเรื่องราวของทางกระทรวงศึกษาธิการกันซึ่งตอนนี้เขาเดินหน้าเรื่องของโรงเรียนปลอดภัยในรอบด้านการรับมือภัยของออนไลน์แล้วก็รวมถึง AI ด้วยย้ำนะคะว่าห้ามทางด้านของตัดก้อนเรื่องของผมแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้เด็กทุกกลุ่มนั้นเข้าถึงเรื่องของการศึกษาด้วยโดยด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยค่ะว่าทางนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหารของทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อขับเคลื่อนแนวทางด้านสิทธิความปลอดภัยและโอกาสทางด้านของการศึกษาของผู้เรียนให้เกิดเป็นผลและก็เป็นรูปธรรมด้วยในประเด็นแรกที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุมก็คือเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเองค่ะก็มีมาตรการด้านความปลอดภัยถึง7ข้อด้วยกันก็ครอบคลุมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจคัดกรองบุคคลของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายมีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งขับเคลื่อนผ่าน3กลไกด้วยกันก็จะมีเรื่องของการป้องกันการรับแจ้งเหตุการสอบสวนเยียวยารวมถึงการเปิดช่องทางรับแจ้งเหตุผ่านไลน์ตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการก็มีทางด้านของไลน์ Taffy Fondue นะครับแบบเรียลไทม์และกำหนดมาตรการทางวินัยกรณีผู้บริหารเนี่ยปกปิดข้อมูลหรือว่าเหตุการณ์เพื่อให้ปัญหาได้รับรู้และก็ตรวจสอบและช่วยเหลืออย่างรวดเร็วค่ะในประเด็นที่2ก็คือการรับมือภัยออนไลน์และก็ความเสี่ยงจาก AI ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายนะคะที่เด็กและก็เยาวชนนั้นต้องเผชิญมากขึ้นทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็เตรียมที่จะผลักดันการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อเพิ่มการคุ้มครองจากของเด็กค่ะจากภัยออนไลน์เพราะมีการจัดทำกรอบการใช้ AI และก็แนวทางของสแกนไทม์ที่เหมาะสมรวมถึงเตรียมหารือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อร่วมกันป้องกันการบูลลี่และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กในโลกของดิจิทัลด้วยประเด็นที่3ค่ะก็คือเรื่องของการคุ้มครองสิทธิทรงผมนักเรียนนะคุณเอกพงศ์นะคะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็ย้ำชัดค่ะว่าห้ามตั

0: ร่อนผมนักเรียนโดยเด็ดขาดพร้อมที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษานั้นเปิดพื้นที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมค่ะในการที่จะแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กติกาของสถานศึกษานั้นอยู่บนพื้นฐานของการรับฟังและเคารพสิทธิศักดิ์ศรีของผู้เรียนด้วยประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นที่4คือการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกกลุ่มค่ะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการเองยึดหลักนะคะ All for Education ค่ะพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้เด็กผู้ที่หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเข้าถึงการศึกษาเมื่อได้รับอนุมัติแล้วก็เตรียมที่จะเปิดระบบจดแจ้งศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาตินะคะเพื่อให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มนี้มีระบบแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงการกำกับดูแลของภาครัฐได้อย่างเหมาะสมด้วยค่ะนี่ก็คือในส่วนของการที่กระทรวงศึกษาธิการเองเดินหน้าโรงเรียนปลอดภัยแบบรอบด้านไม่ว่าจะเป็นภัยออนไลน์ AI แล้วก็เรื่องสิทธิมนุษยชนของเด็กนะในเรื่องของการกล้อนผมนี่แหละเพราะว่าเราเนี่ยสมัยเราเป็นนักเรียนเดือนหนึ่งคุณครูฝ่ายปกครองเขาจะมาดูหน้าโรงเรียนมาตรวจผม
1: แล้วก็ไม่งั้นก็ถือกรรไกรมาแล้วก็มาจึ๊ดนิดนึง
0: แต่ด้วยเวลาเปลี่ยนไปเด็กเปลี่ยนเจนอะไรหลายๆอย่างสังคมออนไลน์เกิดมากขึ้น
1: เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนะ
0: การปรับปรุงเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเยอะขึ้นจากสมัยก่อนกับสมัยนี
1: ้มันต่างกัน
0: ใช่แต่เราก็เข้าใจแล้วก็เรียกว่าอย่างเจนเราก็รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เกิดขึ้นก
1: ็
0: เข้าใจในบริบทอยู่นะคะ
1: มาดูเรื่องนี้บ้างนะคุณผู้ฟังครับศูนย์วิจัยโรคเอดส์แล้วก็โรคติดเชื้อสภากาชาดไทยเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ทำงานด้านเอดส์เพื่อพิจารณาเข้ารับประทานโล่รางวัลในงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอดส์โลกนะครับครั้งที่34 1ธันวาคม2569ครับดร.สายสมรวงศาสุลักษณ์ครับประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นเปิดเผยว่าศูนย์วิจัยโรคเอดส์นะครับแล้วก็โรคติดเชื้อสภากาชาดไทยกำหนดจัดงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลกขึ้นเป็นประจำทุกปีครับซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่1ธันวาคม2569นะครับการจัดงานนี้มีการสรรหาแล้วก็คัดเลือกบุคคลหรือว่าองค์กรที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในการทำงานด้านโรคเอดส์เนี่ยนะครับมีการรณรงค์ป้องกันดูแลรักษาช่วยเหลือต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นประจำทุกปีส่งเสริมสิทธิมนุษยชนด้วยตลอดจนการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ HIV ในครอบครัวแล้วก็สังคมครับโดยบุคคลหรือองค์กรที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับประทานโล่รางวัลในงานเทียนส่องใจในวันที่1ธันวาคม2569นี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุขบุคคลดีเด่นด้านสังคมสื่อสร้างสรรค์ดีเด่นสถานประกอบการดีเด่นสถาบันการศึกษาดีเด่นองค์กรดีเด่นครอบครัวดีเด่นและมีกลุ่มผู้ติดเชื้อด้วยนะครับกลุ่มผู้ติดเชื้อดีเด่นก็มีศูนย์วิจัยโรคเอดส์และโรคติดเชื้อสภากาชาดไทยก็เลยขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเราเข้ารับการพิจารณาแล้วก็สามารถส่งข้อมูลรูปภาพประกอบด้วยไปที่ศูนย์วิจัยได้นะครับก็ยังไงไปส่งได้คุณเชนันบอกคอนแทคในการส่งหน่อยเพราะว่าหลายคนอาจจะสนใจมีคนทำงานด้านนี้นะครับก็บางทีทำงานแล้วก็อยากจะประกาศให้ทุกๆคนได้รู้แล้วเขาก็จะได้รับรางวัลเป็นกำลังใจด้วยนะครับ
0: ค่ะสำหรับบุคคลที่สนใจนะคะที่จะเสนอชื่อไม่ว่าจะเป็นชื่อบุคคลหรือว่าองค์กรที่จะเข้าร่วมการพิจารณาก็สามารถที่จะส่งต่อข้อมูลรูปถ่ายประกอบไปที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยเลขที่104ถนนราชดำริแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพ10330ภายในวันศุกร์ที่30 ตุลาคม 2569นอกจากนี้ค่ะยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-251-6711-5แล้วต่อ119หรือ081-399-6121ในวันและเวลาราชการค่ะ
1: ครับช่วงหน้าเรามาดูเรื่องของไทยขยับขึ้นในระดับที่38ของโลกนะครับในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวของหน่วยงานระดับโลกจากการผลักดันการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรนะฮะ

พื้นที่ป่าไม้นะครับของประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องรักษาและอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศนะครับปัจจุบันก็อาจจะพบเห็นนะครับว่ามีการบุกรุกในพื้นที่ป่าไม่ว่าจะเป็นเขตป่าเขตอุทยานหรือเขตป่าสงวนก็ตามนะครับในกรณีที่มีการพบเห็นนะครับว่ามีบุคคลนะครับกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้หรือว่าเกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นอุทยานก็ดีนะครับหรือเขตป่าสงวนแห่งชาติก็ดีเนี่ยโดยปกติเนี่ยบุคคลผู้มีหน้าที่นะครับดูแลรักษาพื้นที่ป่าโดยตรงเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากประชาชนนะครับหรือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยพบเห็นว่ามีการบุกรุกป่าก็ดีนะครับสามารถนะครับแจ้งเหตุแก่กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นะครับหลังจากที่การแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วเนี่ยก็จะมีการดำไปดำเนินคดีนะครับแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจต่อไปเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดนะครับในกรณีที่มีการอยู่ห่างไกลนะครับจากสถานีตำรวจเนี่ยชาวบ้านที่พบเห็นนอกจากที่จะแจ้งนะครับกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้แล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังสามารถนะครับที่จะแจ้งกับพนักงานฝ่ายปกครองได้ด้วยเช่นนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเพราะกรณีมีการบุกรุกป่าเนี่ยอาจจะต้องเป็นเหตุนะครับที่จะต้องรีบดำเนินการเพื่อแจ้งความหรือว่าหยุดยั้งการบุกรุกป่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับผู้ที่พบเห็นเนี่ยการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับป่าไม้นะครับสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นะครับแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านก็ยังสามารถที่จะแจ้งนะครับกับพนักงานตำรวจได้อีกด้วยนะครับเพื่อที่กระบวนการเนี่ยมันจะได้ดำเนินการต่อไปมีการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ของป่าไม้หรือไม่มีการบุกรุกจริงหรือเปล่าและใครนะครับเป็นผู้มีกระทำความผิดหรือเป็นผู้ที่บุกรุกเข้าไปทำลายป่านะครับเพื่อที่จะสามารถเนี่ยดำเนินการเอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษได้

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: กับน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาครับคือมาที่เขื่อนเพชรบุรีที่เป็นเขื่อนทดน้ำก็จะมีระบบทั้งสองฝั่งในการกระจายน้ำออกไปรวมทั้งระบบของคลองระบายน้ำด้วยนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะควบคุมปริมาณน้ำนะครับให้ไหลผ่านนะครับตัวเมืองเพชรบุรีครับไม่ให้เกินอัตราที่อาจจะมีผลกระทบที่150ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานในลุ่มน้ำต่างๆครับ
1: ครับผมในส่วนของการบริหารจัดการน้ำอย่างที่พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลจากกรมชลประทานนะครับก็จะเห็นว่าได้มีการเตรียมการเพื่อรักษาระดับน้ำแล้วก็ลดระดับน้ำในหลายพื้นที่นะครับยังมีพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงนะครับก็ขอเน้นย้ำว่าถ้ามีการช่วยเหลือเนี่ยจะต้องลงไปอยู่ในพื้นที่ทางฝั่งภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นนครนายกนะครับปราจีนบุรีรวมถึงฉะเชิงเทรานะครับที่ก็ปริมาณน้ำก็ยังทรงตัวแล้วก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นในบางจุดได้นะครับในฝั่งภาคตะวันตกก็มีหลายพื้นที่ที่เริ่มดีขึ้นรวมถึงแม่น้ำแม่กลองริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองรวมถึงปลายน้ำแม่กลองเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อเฝ้าระวังฝนที่จะเติมมาในทางฝั่งภาคตะวันตกในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับส่วนเรื่องของแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการบริหารจัดการน้ำแล้วก็น้ำเหนือได้ลดลงแล้วนะครับปริมาณน้ำยังสามารถบริหารจัดการได้ทำให้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่นนทบุรีปทุมธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยยังมีพื้นที่ที่จะรับน้ำและระบายน้ำได้อีกเยอะทีเดียวเป็นผลให้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเราจะเห็นว่าหลายพื้นที่น้ำเนี่ยลดลงมากแล้วแล้วก็มีการระบายน้ำลงสู่คลองแล้วก็ลงสู่พื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครเมื่อน้ำลดลงแล้วนะครับระบบคลองระบบน้ำต่างๆที่เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็เริ่มมีการรับน้ำแล้วก็ระบายน้ำช่วยนะครับจังหวัดข้างเคียงด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับจะขอให้รองโฆษกลลิดานะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
2: ค่ะสำหรับในกรุงเทพมหานครนะคะถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ได้แก่ถนนฉลองกรุงค่ะดังนั้นประชาชนควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะในส่วนของชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะคะจากเมื่อวานที่ทางกทม.ตั้งเป้าไว้ว่าจะลดระดับน้ำต่อวันได้วันละ25เซนซึ่งทำได้ดีเกินเป้าค่ะทำให้ในวันนี้นะคะระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงในจุดอยู่ในจุดที่สัญจรไปมาได้และก็ยังมีน้ำขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยๆเท่านั้นเองค่ะซึ่งจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันนะคะในส่วนของมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงค่ะพื้นที่บริเวณนี้มันเมื่อวานมีฝนตกหนักเข้ามาทำให้ทางกทม.เร่งระบายน้ำค่ะในส่วนของสายไหมออเงินค่ะณขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่นะคะแล้วก็จะมีการพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อที่จะช่วยระบายน้ำจากปทุมธานีด้วยค่ะในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะคะผู้แทนจากกทม.คุณเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลจะเป็นผู้ให้รายละเอียดค่ะ
3: ครับขอบคุณครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับในภาพรวมเนี่ยถนนสายหลักเนี่ยก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วนะครับที่เป็นข้อกังวลหรือว่าเป็นห่วงกันคือการเคหะร่มเกล้าเนี่ยในส่วนนี้นี่ยังมีน้ำขังอยู่ในบางส่วนของซอยย่อยๆนะครับซึ่งถ้าประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองนะครับปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วก็มีในเรื่องของการที่เราจะเอาตัวสารชีวภาพบำบัดนะครับไปโรยให้เพื่อที่จะบรรเทาปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับและเมื่อน้ำลดนะครับปัญหาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของขยะที่ตามมานะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราก็มีการจัดเก็บนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ที่สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้นะครับในเรื่องของการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสำนักการระบายน้ำสำนักสิ่งแวดล้อมนะครับก็ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อที่จะบรรเทาปัญหานะครับเรื่องขยะที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เราจะเยียวยานะครับประชาชนเนี่ยประชาปัจจุบันนะครับสถานการณ์ ัจจุบันเนี่ยมีผู้ประสบภัยครับได้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะครับ claim.bangkok.go.th แล้วเนี่ย49,218 รายนะครับเป็นข้อมูลที่เวลา 8.30 น.นะครับของวันที่8ตุลาคมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ประสบภัยที่ยื่นลงทะเบียนออนไลน์นะครับก็แบ่งเป็นรายเขตครับถ้าอันดับแรกนะครับจะเป็นเขตลาดกระบังนะครับอันดับที่2จะเป็นเขตบางกะปิแล้วก็เขตสายไหมนะครับโดยสิทธิ์ที่ขอเราสามารถขอได้หลายสิทธินะครับซึ่งสิทธิ์ที่ขอมากที่สุดเป็นอันดับ1ก็จะเป็นในเรื่องของค่าดำรงชีพนะครับลำดับ2จะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านนะครับแล้วก็เป็นค่าเครื่องมือนะครับแล้วก็ทุนในการที่จะประกอบอาชีพนะครับตอนนี้เนี่ยทางเมนูของเราเนี่ยสามารถที่จะเช็คสถานะคำร้องได้นะครับว่าคำร้องที่ทางประชาชนเนี่ยเข้าไปยื่นคำร้องเนี่ยตอนนี้เนี่ยสถานะเนี่ยอยู่ระหว่างขั้นตอนใดนะครับซึ่งตรงนี้การไปยื่นขอลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนได้ทั้งที่ออนไลน์แล้วก็ที่ทางสำนักงานเขตนะครับแต่ในส่วนของทางออนไลน์เนี่ยสามารถยื่นได้24ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นสำนักงานเขตก็ตามเวลาราชการส่วนเอกสารที่จะนำไปยื่นที่สำนักงานเขตก็เพื่อที่จะเป็นการแสดงตัวตนนะครับก็ประกอบไปด้วยบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะครับถ้าไม่ต้องถ่ายเอกสารก็ได้นะครับสามารถที่จะไปให้ทางเขตเขาถ่ายเอกสารให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเขตเนี่ยก็จัดเจ้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วนะครับขอขอบคุณครับ
1: ครับในส่วนของการเยียวยาและฟื้นฟูนะครับจะเห็นว่าหลายพื้นที่เริ่มมีน้ำลดลงแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ระบบการเยียวยาและฟื้นฟูแล้วนะครับตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีครับว่าไม่จำเป็นที่จะต้องให้น้ำลดทุกพื้นที่ก็ให้พื้นที่ไหนที่น้ำลดลงแล้วก็เริ่มกระบวนการได้เลยนะครับในส่วนนี้ครับก็การเยียวยาฟื้นฟูและการช่วยเหลือนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือดร.สิริธรสมสุวรรณครับจะเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
4: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะในส่วนของเงินที่รัฐบาลให้ความห่วงใยนั่นก็คือเงินตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะให้การช่วยเหลือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ถูกน้ำท่วม 9,000 บาทและบ้านเรือนและอาคารสูงที่ถูกน้ำล้อม 5,000 บาทปัจจุบันข้อมูลเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะในเวลา 7:50 นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานข้อมูลจากจังหวัดมีการส่งข้อมูลยืนยันมาให้ที่ปภ.แล้วจำนวน2จังหวัดด้วยกันที่จะยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติครม.ได้แก่จังหวัดสระแก้วจำนวน594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่17ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น611ครัวเรือนนะคะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะมีกำหนดในเรื่องของเวลาในช่วงของ2ทุ่มของทุกวันระหว่างนี้ที่จะรอให้จังหวัดอื่นรวมทั้งกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศที่จะได้รับการช่วยเหลือตามมติครม.ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบถึงปภ.และปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินซึ่งได้มีการกำหนดไว้ที่2ทุ่มของทุกวัน2ทุ่มของวันนี้เราจะมีการกดยืนยันข้อมูลหากระหว่างนี้มีการส่งข้อมูลจากจังหวัดอื่นๆเข้ามาก็จะรวมยอดเพิ่มเติมเข้าไปเมื่อข้อมูลส่งไปถึงธนาคารออมสินคาดว่าธนาคารออมสินจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยตามจังหวัดที่แจ้งมานะคะได้ภายในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ก็จะเป็นล็อตแรกของการให้การช่วยเหลือเยียวยาตามที่ท่านนายกกำชับสั่งการว่าไม่ต้องรอให้ครบนะคะแล้วก็เป็นการทยอยให้การช่วยเหลือค่ะสำหรับในแอปพลิเคชันทางรัฐที่มีการยื่นขอความช่วยเหลือผ่านระบบลงทะเบียนเข้ามาปัจจุบันมียอดจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งสิ้น 1,224,030 ครัวเรือนกรุงเทพมหานครมีผู้ยื่นมากที่สุดอยู่ที่ 529,690 ครัวเรือนรองมาคือสมุทรปราการ 173,753 ครัวเรือนปทุมธานี 151,658 ครัวเรือน ฉะเชิงเทรา 49,933 ครัวเรือนและระยอง 4,160 ครัวเรือนซึ่งเป็นข้อมูลนะเมื่อเวลา 7:30 น.ซึ่งถือว่าเป็นยอดที่เพิ่มขึ้นประมาณ 160,000 กว่าในระหว่างวันที่เพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการเยียวยาพื้นที่เพิ่มเติมนอกเหนือจาก65จังหวัดที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 และ 5,000 บาทจังหวัดที่มีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันนี้ได้ทำเรื่องขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะในเรื่องของอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีก1จังหวัดโดยทางปภ.ได้เสนอนำเท่าครม.นั่นก็คือจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งได้มีการเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่28กันยายนทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมากแล้วก็มีน้ำปริมาณท้ายเขื่อนแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเบื้องต้นข้อมูลที่สำรวจนะคะสมุทรสงครามมีความเดือดร้อนพี่น้องกว่า 20,000 ครัวเรือน 20,000 กว่าครัวเรือนซึ่งวันนี้ปภ.ก็ได้เสนอไปยังมติครม.เพื่อขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนสำหรับจังหวัดสมุทรสงครามเพิ่มเติมอีก1จังหวัดซึ่งก็จะรอมติครม.ในการอนุมัติภายในวันนี้ค่ะขอแจ้งให้ทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลของการช่วยเหลือเยียวยาและขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดถ้าหากมีการดำเนินการก็สามารถทยอยส่งข้อมูลให้ปภ.เพื่อที่ปภ.จะส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินภายใน2ทุ่มของวันนี้และออมสินก็จะทำการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนภายใน3วันทำการตามที่ได้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทราบค่ะ
1: ครับในส่วนของประเด็นที่รัฐบาลให้ความสนใจกับปัญหานะครับหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับทางรัฐบาลก็ได้มีการดำเนินการผ่านกระทรวงพาณิชย์นะครับในวันนี้ครับมีผู้แทนของกระทรวงพาณิชย์นะครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจครับจะมาให้ข้อมูลเรื่องของการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์ให้พี่น้องประชาชนรับทราบครับ
5: ครับผมขอบคุณมากครับขออนุญาตนำเรียนผ่านสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนดังนี้นะครับคือกรมการค้าภายในมีภารกิจหลักที่สำคัญก็คือการดูแลให้ความเป็นธรรมนะครับแก่พี่น้องประชาชนในเรื่องของราคาสินค้าและก็บริการนะครับผมมีเรื่องที่จะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่สำคัญเนี่ยใน2ประเด็นหลักๆก็คือเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของปริมาณและราคาสินค้าซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่สินค้าที่จำเป็นนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากในสื่อมวลชนนะครับก็คือในเรื่องของผักแล้วก็ไข่ไก่ในประเด็นที่2เนี่ยคือเป็นมาตรการเยียวยาฟื้นฟูหลังน้ำท่วมของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับผมขออนุญาตเริ่มที่ประเด็นแรกเลยก็คือในเรื่องของปริมาณและราคาของสินค้าผักนะครับเนื่องจากบางพื้นที่ปลูกผักนะครับได้รับความเสียหายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครปฐมนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราทำให้ปริมาณผักเนี่ยลดลงในตลาดเป็นจำนวนมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์นะครับได้ดำเนินการก็คือการเชื่อมโยงนะครับการทำงานใกล้ชิดกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกทั้งหลายในการเชื่อมโยงเอาผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเช่นนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดนครราชสีมาในบางพื้นที่นะครับเราทำการเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าที่ผมได้เอ่ยไปแล้วนะครับก็คือกลุ่มตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรดทั้งหลายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการทำให้ราคาของผักได้เริ่มอ่อนตัวลงนะครับและเราจะทำต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงเทศกาลกินเจที่จะมาถึงในปลายสัปดาห์นี้นะครับเพื่อให้ราคาผักกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับ สินค้าประเภทที่2ก็คือในเรื่องของไข่ไก่นะครับสืบเนื่องจากฟาร์มไก่ไข่นะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มไก่ไข่ที่อยู่บริเวณพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทำให้ไก่นะครับได้รับความเสียหายไปโดยประมาณก็คือ3ล้านตัวซึ่งกระทบต่อปริมาณไข่ในระบบเป็นจำนวนมากนะครับสิ่งที่กรมค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการก็คือเร่งสำรวจหาพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพื่อเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าของห้างต่างๆนะครับควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์นะครับโดยเราออกมาตรการเลยทันทีร่วมกับกรมปศุสัตว์ก็คือการยืดอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่ยืนกรงนะครับเดิมเนี่ยแม่ไก่ไข่เนี่ย เราจะเลี้ยงไว้ประมาณ80สัปดาห์เพื่อให้สร้างไข่ออกมาผลิตไข่ออกมาให้พวกเราได้บริโภคนะครับก็ขอยืดจาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์นะครับเพื่อให้มีไข่เข้ามาทดแทนนะครับแล้วนอกจากนี้เราก็ได้ยืดอายุปลด

ระหว่างไก่ไข่พันคือแม่ไก่พันเนี่ยนะครับแม่ไก่พันก็คือจะผลิตลูกไก่เพื่อเอาไปเลี้ยงเพื่อให้ไข่ออกมาเราก็ยืดอายุปลดระวางไก่ไข่พันเนี่ยจาก72 สัปดาห์เป็น75 สัปดาห์นะครับเพราะนั้นก็

ในเชิงของราคาเราได้เชิญกลุ่มผู้ผลิตไข่นะครับก็คือสมาคมผู้ผลิตทั้งหลายแล้วก็ฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาไข่ไก่ที่หน้าฟาร์มเอาไว้ที่4บาท4บาทนี่เป็นราคาที่กลุ่มภาคเอกชนเขาประกาศกันขึ้นมาเมื่อตอนช่วงก่อนเกิดเหตุอุทกภัยเราก็ขอความร่วมมือให้ยืนราคานี้ไปตลอดนะครับแล้วเราก็ได้เชิญประชุมขอความร่วมมือกับกลุ่มผู้รวบรวมนะครับไข่ไก่เนี่ยถูกผลิตจากฟาร์มก็จะไปอยู่ในมือของผู้รวบรวมเพื่อที่จะกระจายไปยังร้านค้าปลีกทั้งหลายนะครับเราก็ขอความร่วมมือทางผู้รวบรวมเนี่ยประเด็นที่หนึ่งให้ไปรวบรวมไข่จากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะกระจายไปสู่ร้านค้าปลีกทั้งหลายนะครับอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือขอความร่วมมือในเรื่องของราคานะครับเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยนะครับไข่ไก่เนี่ยจะเข้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าหรือร้านค้าปลีกเนี่ยบางครั้งมันต้องวิ่งอ้อมเนื่องจากถนนหนทางถูกน้ำท่วมนะครับบางพื้นที่ไข่ไก่ไม่สามารถจะออกจากฟาร์มได้1วัน2วันนะครับก็ต้องใช้พี่น้องทหารเข้าไปช่วยจัดการในเรื่องของการขนส่งการคัดแยกเพราะนั้นมันจะมีต้นทุนเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับก็ตรงนี้เราขอความร่วมมือในกลุ่มของผู้รวบรวมผู้ค้าที่อยู่ในห่วงโซ่ข้อกลางตรงนี้อย่าไปบวกราคาเพิ่มจน เกินความเหมาะสมนะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีหลังจากนั้นก็คือในส่วนของการค้าปลีกการค้าปลีกอาจจะมีผู้ฉวยโอกาสอยู่บ้างนะครับทางกรมการค้าภายในก็จะออกตรวจนะครับร้านค้าปลีกเพื่อให้มีราคาไข่ที่มันเหมาะสมถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนพบว่าไข่ไก่ในพื้นที่ใดมีราคาแพงเกินความเหมาะสมเราจะรีบเข้าไปนะครับทำการสอบสวนนะครับว่าทำไมถึงขายราคาแพงขนาดนี้แต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเราไม่มีราคามาตรฐานเพราะมันขึ้นอยู่กับเส้นทางการขนส่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการในการตรวจสอบว่าไข่ไก่ในพื้นที่ใดควรจะมีราคาเท่าใดแล้วก็จะขอรับฟังเหตุผลที่เขาขนส่งไปต้องอ้อมไปเนี่ยมันเพิ่มต้นทุนขึ้นมาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราดำเนินการในเรื่องของราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ2สินค้าที่สำคัญนะครับผมขออนุญาตผ่านมาในประเด็นที่2ในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยานะครับกรมค้าภายในเราจะมีการจัดงานแสดงสินค้าที่เราเรียกกันคุ้นชินว่าเป็นเรื่องของธงฟ้านะครับแต่ว่าด้วยเหตุที่เราประสบภัยในเรื่องของอุทกภัยเราจะจัดงานใหญ่ๆเป็นงานธงฟ้าอย่างสมัยก่อนคงไม่ค่อยจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครเรากำลังทำงานใกล้ชิดกับสำนักงานเขตต่างๆว่าถ้าหากมีพื้นที่ไหนที่น้ำลดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาสินค้าเข้าไปวางจำหน่ายได้นะครับเราก็จะเข้าไปดำเนินการเป็นรถโมบายเล็กๆนะครับแล้วก็ตั้งเต็นท์เพื่อที่จะจำหน่ายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมๆกับต่างจังหวัดด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังทำงานใกล้ชิดกันอยู่นะครับโดยในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะคิกออฟวันที่9นะครับแล้วก็9ถึง18เนี่ยเราจะทำอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่น้ำเริ่มลดแล้วนะครับการเยียวยาในเรื่องของถุงยางชีพจะผ่านไปนะครับหลังจากนั้นก็คือเอาสินค้าราคาถูกเข้าไปช่วยจำหน่ายให้นะครับก็9ถึง18ตุลาคมนี้นะครับเราจะดำเนินการที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วเราก็จะทำต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีงบประมาณปกติที่เราดำเนินการอยู่แล้วเป็นงานประจำของกรมการค้าภายในก็คือคล้ายๆกับงานธงฟ้าในที่ผ่านๆมานะครับในส่วนของภูมิภาคนะครับหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะคิกออฟวันที่16ตุลาคมนี้นะครับเราจะจัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะจัดเดือนละทั้งหมดเนี่ย12ครั้งต่อจังหวัดนะครับแล้วเราก็จะจัดทุกจังหวัดนะครับเพื่อช่วยลดค่า

0: ของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของสถานที่ที่เราจะเลือกจำหน่ายสินค้านี้เราก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านนะครับเว็บไซต์ Facebook ของกรมการค้าภายในนะครับและเราก็จะส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้มายังสำนักโฆษกนะครับแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์รวมทั้งสื่อต่างๆด้วยแล้วก็เรามีสายด่วน1569ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสเรื่องราวราคาสินค้าต่างๆไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าพร้อมๆกับเราจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับท่านสามารถสอบถามไปที่หมายเลข1569ได้เลยว่าณขณะนี้เรากำลังจัดงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพอยู่ที่ไหนนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนครับ
1: ครับในส่วนของประเด็นสุดท้ายในวันนี้นะครับก็เป็นอีกประเด็นนึงที่รัฐบาลให้ความสนใจแล้วก็ให้ความการสนับสนุนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนะครับก็คือการช่วยเหลือและการบริหารจัดการในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็จะจบท้ายด้วยคำแนะนำด้านสุขภาพของประชาชนนะครับก็เรียนเชิญนะครับดร.นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรนะครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
2: ครับสวัสดีครับเรื่องของสุขภาพของประชาชนก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมักได้รับผลกระทบในช่วงของการเกิดอุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนะครับประชาชนบางส่วนต้องลุยน้ำนะครับหรือย้ายไปพักพิงชั่วคราวในศูนย์พักพิงซึ่งอาจจะมีความแออัดแล้วก็ไม่สะดวกเหมือนในภาวะปกติอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลสุขภาพของประชาชนก็ได้เปิดให้บริการในทุกสถานพยาบาลนะครับถ้าหากไม่ติดขัดด้วยเรื่องของน้ำท่วมและการเดินทางจากการสำรวจสถานพยาบาลใน23จังหวัดจำนวน157แห่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยพบว่าสามารถเปิดให้บริการได้ปกติ88แห่งมีปิดบริการบางส่วน14แห่งนะครับแล้วก็มีการปิดให้บริการชั่วคราว55แห่งในช่วงที่มีน้ำท่วมนอกจากนี้ก็มีการจัดบริการทางการแพทย์เชิงรุกนะครับสนับสนุนยาเวชภัณฑ์ต่างๆมากกว่า 235,132 ครั้งโดยการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่เป็นศูนย์พักพิงนะครับที่จะเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยเราก็มีการดูแลโดยทีมแพทย์เข้าไปประจำอยู่นะครับภาพรวมของการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางทั้งที่อยู่ในศูนย์พักพิงและบางส่วนที่ยังอยู่ในที่พักอาศัยจำนวน 88,664 รายพบว่ามากที่สุดเป็นผู้สูงอายุมากถึง 60,364 รายต่อมาก็เป็นเด็กนะครับ 8,086 รายนะครับและกลุ่มถัดมาที่สำคัญก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ดูแลตนเองได้ลำบาก 5,441 รายนะครับและมีผู้พิการอีก 2,740 รายซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้รับการดูแลโดยทีมงานของบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับซึ่งจัดหมุนเวียนกันไปดูแลนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตอีก663รายก็ได้มีการจัดบริการเพิ่มเติมให้ได้รับการล้างไตตามกำหนดปกตินะครับในส่วนของสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบและต้องมีการปิดให้บริการเนื่องจากน้ำท่วมสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามที่ค่ายจักรพงษ์นะครับโดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปร่วมดำเนินงานด้วยมากกว่า300คนนะครับในส่วนนี้เองก็จะเห็นได้ว่าบริการต่างๆที่ประชาชนและผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับเนี่ยก็ยังมีความต่อเนื่องสามารถที่จะได้รับบริการได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับในการเตรียมการสำหรับพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยในระยะต่อไปกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้จัดทำบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงมีการกำหนดการรับส่งสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้นะครับโดยจะเป็นกลุ่มแรกๆที่เราจะนำออกมาถ้าหากมีภาวะน้ำท่วมมีการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องให้มียาที่เพียงพอ มีระบบการนำส่งยาและเวชภัณฑ์และเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากเนื่องจากมีสถานการณ์อุทกภัยและในศูนย์พักพิงทุกแห่งก็จะมีระบบในการดูแลสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยกรมอนามัยการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโดยกรมควบคุมโรคด้านสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตและมีการสนับสนุนเรื่องของส้วมที่เป็นส้วมกระดาษนะครับสำหรับพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่สามารถออกมาได้และส้วมได้รับผลกระทบมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในศูนย์พักพิงแล้วก็สุดท้ายนะครับในส่วนของพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักนะครับก็มีการเปิดโรงพยาบาลสนามนะครับตัวอย่างเช่นที่เคหะร่มเกล้านะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์เข้าไปจัดบริการโรงพยาบาลสนามนะครับในต่างจังหวัดมีศูนย์พักพิงทั้งหมด362แห่งซึ่งมีผู้พักอยู่ 13,260 คนนะครับก็มีหน่วยแพทย์เข้าไปให้การดูแลสำหรับสถานการณ์พยากรณ์อากาศในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับและมีผลกระทบกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยนะครับตั้งแต่ล่วงหน้าก่อนที่จะมีภาวะน้ำท่วมมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์นะครับรวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยแม้ว่าจะได้รับผลกระทบในเส้นทางหลักนะครับมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้ในเรื่องของออกซิเจนนะครับเรื่องของระบบไฟและระบบสื่อสารก็มีการเพิ่มเติมและปรับปรุงยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันนะครับน้ำดื่มอย่างน้อย7วันนะครับแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกันนะครับและมีการเตรียมระบบสื่อสารเพิ่มเติมจากระบบปกติเช่นวิทยุโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมนะครับและยังมีการเตรียมการในการที่จะรองรับผู้ป่วยที่อาจจะเกิดจากภาวะการเจ็บป่วยเฉียบพลันเช่นอุบัติเหตุเป็นต้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับเนื่องจากว่าภาวะน้ำท่วมเนี่ยเกิดขึ้นในหลายจังหวัดนะครับบางพื้นที่เป็นช่วงของการฟื้นฟูนะครับบางพื้นที่เพิ่งเป็นช่วงที่เริ่มจะมีภาวะน้ำท่วมนะครับก็ขอให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันนะครับเช่นการป้องกันโรคฉี่หนูซึ่งเป็นโรคที่มากับน้ำนะครับมีเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมาในน้ำถ้าหากมีการเข้าไปในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับมีการป้องกันการสัมผัสน้ำโดยใช้บูทที่มีความยาวสูงนะครับถ้าหากลุยน้ำมาแล้วก็ให้มีการทำความสะอาดนะครับสำรวจบาดแผลนะครับใส่ยาฆ่าเชื้อหากพบว่ามีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะนะครับบางรายอาจจะมีตาแดงหรือว่าตัวเหลืองตาเหลืองด้วยนะครับก็ให้สงสัยว่าเป็นโรคไข้ฉี่หนูให้รีบไปพบแพทย์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการป้องกันโรคอุจจาระร่วงหรือท้องเสียนะครับก็ขอแนะนำให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ภายใน2ชั่วโมงนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่ค้างมื้อแล้วก็ล้างมือนะครับดูแลเรื่องความสะอาดของส้วมนะครับให้มีความสะอาดที่จะไม่ปนเปื้อนไปในการปรุงอาหารนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสัตว์มีพิษนะฮะซึ่งอาจจะหนีน้ำมาเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบนะครับก็ต้องระมัดระวังในการที่จะสังเกตในพื้นที่ที่มีสัตว์อาจจะเข้ามาอาศัยอยู่ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของโรคน้ำกัดเท้าที่พบได้บ่อยซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้แจกจ่ายยาป้องกันน้ำกัดเท้าไปในพื้นที่นะครับถ้าหาก มีความต้องการเพิ่มเติมสามารถที่จะขอ

0: รับการสนับสนุนได้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดถัดมาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญรองจากเรื่องของการพัดตกจมน้ำนะครับก็คือเรื่องของการถูกไฟฟ้าช็อตประมาณ1 ใน 4ของผู้ที่เสียชีวิตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดจากการถูกไฟช็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าที่จากเสาไฟฟ้าในที่สาธารณะนะครับซึ่งมักจะเป็นเสาไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับหรือการที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ยังมีน้ำท่วมขังมีสายไฟตกลงไปในน้ำนะครับก็จะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้และที่สำคัญในช่วงของการฟื้นฟูเมื่อประชาชนเริ่มกลับเข้าบ้านเรือนอาจจะมีการใช้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชิ้นนะครับที่มีน้ำเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ช่วยเหลือนะครับที่เข้าไปช่วยโดยไม่ถูกวิธีนะครับด้วยมือเปล่าก็ทำให้ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นส่วนของการดูแลสุขภาพที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เน้นย้ำแล้วก็ให้ข้อมูลไปในสื่อช่องทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในช่วงที่มีภาวะอุทกภัยนะครับแล้วก็หลังจากนี้แล้วก็คาดว่าถ้าหากท่านได้กลับเข้าสู่บ้านเรือนในภาวะปกติแล้วนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังซึ่งอาจจะมีการขาดยาก็อยากให้รีบไปปรึกษาแพทย์นะครับแต่ขณะนี้ก็มีการจัดส่งยาเพื่อให้มีการรับประทานยาได้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขครับขอบคุณครับ
1: ครับผมวันนี้พี่น้องประชาชนนะครับก็ได้รับข้อมูลที่มากทีเดียวนะครับโดยที่เป็นรายละเอียดของแต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของการแถลงข่าวนะครับก็จะมีการแถลงข่าวทุกวันนะครับในเวลาประมาณ10 นาฬิกาของทุกวันนะครับรวมถึงการอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีเหตุใดที่เป็นข้อสงสัยก็ติดต่อเข้ามาได้ในทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าเช่นเดียวกันครับขออนุญาตจบการแถลงข่าวในวันนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: ็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: 10นาฬิกา25นาทีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นแถลงข่าวนะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับจากทาง JICC นะที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแต่ว่าของเรานะรายการก็ตามปกติ 10:00 นถึง 11:00 นนะครับ อยากเริ่มออมวันนี้นะไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ครับเพียงมีเงิน 10,000 บาทครับก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทนะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเลือกออมแบบ9เดือนนะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 1.00% ต่อปีหรือถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับรับดอกเบี้ยที่ 0.95% ต่อปีแต่ถ้าหากอยากจะออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยที่ 1.10% ต่อปีหรือถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยที่ 1.05% ต่อปีนะครับตอนนี้อัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนนะก็ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่านะฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569นะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ www.gsb.or.th นะครับหรือที่ GSB Contact Center 1115นะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับจริงวันนี้นะข่าวที่น่าสนใจและน่าติดตามเนี่ยผมโปรยไว้สักนิดนึงแล้วกันนะนอกเหนือจากความพร้อมของการเตรียมที่จะมีการประชุม IMF แล้วก็ World Bank ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะช่วงวันที่11ถึง18ตุลาคมนะวันนี้ประชุมครม.ก็น่าจะมีอะไรพิเศษออกมานะหรือจะเป็นเรื่องของการจัดการยังไงนะเพราะว่าเขาก็กังวลเรื่องของสถานการณ์ฝนที่จะตกน้ำก็จะท่วมถูกไหมฮะคนประชุมเยอะนะ191ประเทศนะครับที่จะมาประชุม World Bank IMF ที่บ้านเราเนี่ยอย่างน้อยๆก็หมื่นคน 15,000 คนนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะก็รอที่ประชุมครม.แล้วกันนะเพราะว่าอาจจะมีการพิจารณานะสำหรับตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับส่วนรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะวันนี้มอบเป็นกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัล นะตอบคำถามใน Facebook Live นะครับตอนนี้ใช้ Facebook นะถ้าเป็น Facebook Live เนี่ยของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องมีคำว่า PR นะตัว P ภาษาอังกฤษนะฮะ P แล้วก็ตัว R แล้วก็ตามด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ไปตอบคำถามกันได้หรือถ้าใครบอกโอ้ไม่เอายุ่งยากนะแล้วเคยเป็นเพื่อนอยู่แล้วในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะ Facebook เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านไปตอบที่นั่นก็ได้นะครับในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหรือว่าใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะสุ่มผู้โชคดีนะครับคำถามนะต้องให้ข้อมูลก่อนนะธนาคารออมสินเนี่ยเขานำเสนอสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายนะฮะคำถามก็คือที่ธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติครับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่นะครับอันนี้ไปตอบคำถามกัน ส่วนเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาผู้โชคดีคุณคณิษฐานะจากปทุมธานีนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันสักนิดนึงเรื่องของมาตรการนะหรือว่าการช่วยเหลือประชาชนนะสำหรับการเยียวยานะอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะจากทางกระทรวงการคลังนะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะครับท่านผู้ช่วยอรกัญญาเตชะไพบูลย์นะอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะ
8: ครับผมท่านผู้ช่วยครับผมรบกวนเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะคือตอนเนี้ยคือปัญหาเรื่องของอุทกภัยเนี่ยนะแล้วมันอยู่เรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยมาตรการต่างๆก็ต้องออกมาค่อนข้างเยอะกระทรวงการคลังมีมาตรการอะไรไหมฮะที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในรอบนี้เนี่ยครับ
9: ค่ะกระทรวงการคลังนะคะก็ได้รับนโยบายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะดร.เอกยิตินะคะประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะให้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่น้ำท่วมนะคะดูแลทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายที่จำเป็นระหว่างประสบภัยนะคะภาระหนี้เดิมแล้วก็เสริมเงินทุนสำรองนะคะเงินทุนสำหรับซ่อมบ้านหรือกลับมาประกอบอาชีพหลังน้ำรถค่ะ
8: มันจะเป็นที่ไหนฮะช่วยเหลือยังไงฮะคือจะให้สถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลังหรือว่าธนาคารเฉพาะกิจของรัฐอะไรพวกนี้ไปดำเนินการยังไงบ้างครับ
9: ค่ะขออนุญาตเล่าอย่างนี้นะคะก็คือสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง7แห่งเลยเนี่ยนะคะพร้อมให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามภารกิจนะคะอยากจะเริ่มจากในส่วนที่ได้รับความเสียหายแล้วก็อาจจะกระทบกับการหารายได้นะคะก็จะมีมาตรการในส่วนที่เป็นการพักชำระหนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมี3เดือน6เดือนนะคะรวมถึงการประนอมหนี้สำหรับลูกหนี้ที่เป็น NPL นะคะแล้วก็ได้รับความเสียหายนะคะรวมถึงอย่างของธนาคารออมสินนะคะก็มีการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนะคะ3เดือนอัตโนมัติสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยนะคะตามข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: ไทยนะคะโดยที่ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างการพักชำระหนี้เนี่ยธนาคารก็ยกให้ลูกหนี้ไม่ต้องชำระในส่วนของเงินต้นที่พักชำระก็ให้ชำระงวดสุดท้ายค่ะแล้วก็นอกเหนือจากการที่ได้รับผลกระทบต่อการหารายได้นะคะก็จะมีการเสริมสภาพคล่องนะคะเป็นลักษณะของสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะคะมีทั้งธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารธกส.นะคะก็จะเป็นการให้ดอกเบี้ย 0% ในช่วง3เดือนแรกนะคะแล้วก็ระยะเวลากู้ก็จะมี2ปีบ้าง5ปีบ้างนะคะโดยในส่วนของเกษตรกรค่ะธกส.ก็ดูแลนะคะเสริมสภาพคล่องสำหรับค่าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นค่ะระยะเวลาเงินกู้ก็1ปีค่ะ
1: อย่างบ้านเรือนน่ะส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าคือมันถ้าเราแยกเป็นประเด็นนะคนที่แบบสมมติว่าเขาเจอเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยปัญหาของเขาเนี่ยส่วนใหญ่นะคือ1คือไม่ได้ทำงานช่วงนั้นถูกไหมฮะอันที่2ก็คือบ้านเรือนได้รับความเสียหายทรัพย์สินได้รับความเสียหายอันที่3ก็อาจจะเป็นธุรกิจได้รับความเสียหายพวกนี้ผลกระทบพวกนี้คือทางธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยทั้ง6แห่ง7แห่งเนี่ยก็คือมีมาตรการในการช่วยเหลืออยู่แล้วถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่ก็คือกล่าวถึงในประเด็นเรื่องของการหารายได้แล้วก็เสริมสภาพคล่องใช่ไหมคะทีนี้ที่อยู่อาศัยคือใช่เลยค่ะตามที่คุณณัฐพงศ์กล่าวมานะคะก็คือที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายเนี่ยก็จะมีธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นหลักนะคะในการออกมาตรการเงินกู้เพื่อซ่อมแซมและสร้างสิ่งปลูกสร้างทดแทนที่อาศัยเดิมนะคะรวมถึงธนาคารออมสินก็มีนะคะไอแบงก์ก็มีนะคะโดยที่ลักษณะของสินเชื่อก็จะเป็น 0% 3เดือนนะคะโดยที่มีระยะเวลาเงินกู้ยาว อาจจะเป็น40ปีอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเป็นสินเชื่อเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ในอีกส่วนนึงนะคะพอน้ำลดแล้วประชาชนหรือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบแล้วจะต้องฟื้นตัวหาทุนมาเสริมในการฟื้นตัวเนี่ยนะคะก็มีหลายสินเชื่อหลายประเภทเลยค่ะสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนของ SME นะคะก็ผ่านธนาคารออมสินได้หรือจะเป็นสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติก็มีผ่านธนาคารออมสินค่ะในส่วนของเกษตรกรนะคะก็จะมีเงินทุนสำหรับเกษตรกรในการเริ่มทำเกษตรกรรมรอบใหม่นะคะผู้ส่งออกและนำเข้าก็มีมาตรการเติมสภาพคล่องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเป็นการลักษณะของการเพิ่มวงเงินชั่วคราวนะคะ 20% ของวงเงินเดิ
1: ม
0: รวมถึงของ SME ก็มีมาตรการเติมทุนฉุกเฉินแล้วก็พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยค่ะ
1: อืมครับเอ๊ะจริงๆมันคือพวกนี้ทั้ง6แห่ง7แห่งเนี่ยนะสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เราจะช่วยเนี่ยที่ทางกระทรวงการคลังดูแลอยู่เนี่ยอันนี้จำเป็นต้องเป็นลูกค้าเขาไหมหรือว่าเป็นลูกค้าใหม่ก็ได้แต่ขอให้ได้รับผลกระทบเถอะทางปภ.ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเถอะให้มันอยู่ในเขตพื้นที่เถอะเขาพร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วหรือยังไงฮะ
0: สำหรับลูกค้าปัจจุบันเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องพักหนี้ประนอมหนี้นะคะสำหรับสินเชื่อใหม่ผู้ได้รับผลกระทบก็สามารถเข้ามาขอสินเชื่อในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ค่ะตามธนาคารแต่ละแห่งเลยนะคะ
1: ก็คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นลูกค้าเก่าของเขาถูกไหมฮะคือใครที่ได้รับผลกระทบล่ะก็คือว่ามันมีช่องทางอาจจะไปขอสินเชื่อภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสำหรับลูกค้าใหม่ก็อาจจะเป็นเลทหนึ่งลูกค้าเก่าอาจจะเป็นเลทหนึ่งอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะ
0: ค่ะจะมีมาตรการดูแลสำหรับทั้งลูกค้าปัจจุบันแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมเลยค่ะ
1: รถเรื่องพวกรถพวกอะไรอย่างนี้มันจะดูแลได้ไหมรถน้ำท่วมอะไรพวกอย่างเงี้ย
0: อย่างอีกหน่วยงานนึงนะคะที่เป็นเกี่ยวข้องกับกระทรวงคลังก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือที่คุ้นชื่อกันว่าคปภ.นะคะในส่วนนี้คปภ.ก็จะดูแลสำหรับบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายนะคะในภาคของธุรกิจประกันวินาศภัยค่ะก็คปภ.เนี่ยก็ได้ออกคำแนะนำในการดำเนินการนะคะก็คือสามารถตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะผ่านประกันผ่านLINE Official ของสำนักงานคปภ.นะคะ @oic_connect นะคะแล้วก็ขออนุญาตแนะนำให้ท่านผู้ประสบภัยอะค่ะก็คือเก็บหลักฐานความเสียหายไว้นะคะแล้วก็เมื่อสะดวกสามารถแจ้งเหตุได้ก็สามารถแจ้งเหตุแล้วก็เตรียมเอกสารไว้ด้วยอะค่ะ
1: ครับถ้าเขาไปติดต่อเนี่ยคืออย่างนึงเวลาขอสินเชื่อกับทางภาครัฐหรือว่าขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินนะฮะส่วนใหญ่ผมก็จะเห็นว่าโอ้โหรอนานนะท่านผู้ช่วยคือเขารอนานบางทีเดี๋ยวขออาทิตย์นึงนะสัปดาห์นึงเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างรอบเนี้ยถ้ามันฉุกเฉินอย่างเงี้ยเป็นเหตุเรื่องของอุทกภัยมาตรการออกมาละมีต้องหลายอย่างอันนี้มันจะรวดเร็วทันใจไหมเพราะว่าบางทีเนี่ย อย่างท่านนายกก็ยังบอกเลยบอกว่าเงินเนี่ย 9,000 บาทเนี่ยของปพ.นี่ต้องโอนเลยนะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบรอให้ครบทุกพื้นที่ให้แห้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะรวดเร็วทันใจสำหรับเขาที่จะไปฟื้นฟูไหมฮะ
0: ใช่ค่ะกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะกิจอะค่ะก็ให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่นะคะแล้วก็การเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประสบภัยค่ะให้ความสำคัญเร่งด่วนเลยค่ะก็ท่านที่ประสบภัยนะคะพอมาติดต่อก็จะได้รับการดูแลอย่างเป็นที่เร่งด่วนเลยค่ะ
1: ครับผมมีเบอร์กลางอะไรที่สามารถที่จะทางกระทรวงการคลังจะแนะนำไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาฟังเมื่อกี้เนี่ยบอกโอ้มันต้องมีตั้ง7 แห่งเนี่ยสถาบันเฉพาะกิจของทางภาครัฐที่กระทรวงการคลังประสานที่จะคอยช่วยเหลือดูแลเนี่ยบางทีแบบไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนดีลองโทรไปถามเบอร์กลางอะไรของกระทรวงการคลังก่อนจะเป็นศูนย์รับเรื่องราวอะไรอย่างนี้มีไหมครับ
0: ใช่ค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะกระทรวงการคลังก็ได้ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมค่ะเพื่อเป็นจุดรับเรื่องให้ข้อมูลแล้วก็ประสานความช่วยเหลือให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือสามารถโทรมาได้ที่เบอร์1689นะคะโดยที่กด1หรือ4ค่ะ
1: อันนี้ก็คือถ้าเราเป็นลูกค้าหรือไม่ใช่ลูกค้าเราสอบถามเขาได้เนาะ
0: ใช่ค่ะทุกท่านเลยค่ะโทรมาได้ที่เบอร์1689กด1หรือกด4ได้เลยค่ะ
1: ครับผมได้ครับสุดท้ายท่านผู้ช่วยอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบไหมครับหรือว่าเราจะเน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
0: ค่ะก็กระทรวงการคลังนะคะก็ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือนะคะตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะคะผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง7 แห่งรวมถึงสำนักงานคปภ.นะคะก็ถ้าเกิดว่าท่านที่ประสบผลกระทบจากอุทกภัยนะคะก็สามารถมารับความช่วยเหลือนะคะการอำนวยความสะดวกนะคะทั้งในส่วนของการพักหนี้เติมสภาพคล่องแล้วก็การเสริมทุนเพื่อฟื้นตัวหลังน้ำลดได้เรียนเชิญได้เลยค่ะ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านผู้ช่วยครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยโฆษกของกระทรวงการคลังนะผู้ช่วยออนกัญญาเตชะไพบูลย์นะครับก็มาพูดคุยนะเรื่องของทางกระทรวงการคลังที่เขามีมาตรการนะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะโอ้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของเขาอ่ะที่กระทรวงการคลังดูแลอยู่เนี่ย7 แห่งนะที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือนะออมสินธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะแล้วก็อะไรล่ะ SME Bank นะEXIM Bank นะบสย.นะครับรวมไปถึงคณะกรรมการกำกับแล้วก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ด้วยนะนี่ก็เป็นมาตรการที่หรือว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เขาช่วยเหลือนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะได้รายละเอียดเนี่ยคือบางทีเราต้องโทรศัพท์ไปถามเขานะอันนี้ผมแนะนำเพราะเราบางครั้งเราเป็นลูกค้าของออมสินแต่เราอยากซ่อมบ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องถามนะออมสินเป็นยังไงแล้วอาคารสงเคราะห์เนี่ยนะมันจะมีสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยซ่อมบ้านเนี่ยตอนน้ำท่วมเนี่ยเราจะได้เปรียบเทียบได้ฮะเราในฐานะผู้บริโภคประชาชนเนี่ยเราก็ต้องถามเขาให้ละเอียดนะเขาจะให้รายละเอียดมาว่าเออถ้าไปอาคารสงเคราะห์เนี่ยนะวงเงินได้เท่าไหร่ยังไงนะถ้าของออมสินมีวงเงินอันไหนบ้างนะแล้วเราก็มาชั่งน้ำหนักดูถ้ามันเฉพาะเจาะจงไปดอกเบี้ยมันต่ำกว่าเราก็ไปเป็นลูกค้าธนาคารได้นะไม่มีปัญหานะเพราะเขาบอกแล้วบอกว่าทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่ารับหมดนะแต่ว่าก็ต้องไปดูรายละเอียดนะครับอ่ะบริษัทโทรศัพท์นะผมย้ำหน่อยนะเพราะว่าเรื่องนี้เราต้องช่วยกันนะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูและหลายพื้นที่เริ่มกลับมาได้นะแต่ว่าบางพื้นที่อาจจะยังมีฝนตกนะมีน้ำท่วมขังมีน้ำท่วมน้ำหลากเยอะแยะนะตอนนี้ต้องยอมรับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนี่ยังเป็นห่วงเลยปราจีนบุรีกับฉะเชิงเทราเนี่ยนะบางคราโอ้เมื่อวานเห็นภาพแล้วตกใจเลยปราจีนบุรีด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะที่จะสอบถามเขานะฮะ1689นะครับกด1นะหรือว่ากด4ก็ได้นะครับแล้วก็สอบถามมาตรการนะแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือหรือว่าขอให้ทางศูนย์เนี่ยนะประสานงานต่อไปนะครับอันนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนนะช่วงหน้าจะกลับมาดูเรื่องทองสักนิดนึงอ้าวอยู่ๆล่วงไปอีกซะละอะไรเนี่ยทองนี่เดี๋ยวเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์วิ่งขึ้นวิ่งลงนะเหาะกระเมนตีลังกานะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ EasyPass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความ

0: ดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ช่วงที่2นะครับธนาคารออมสินครับเขาแนะนำเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้นะครับด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีนะปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้แล้วก็รวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทครับหรือว่าไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะครับผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีนะฮะแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์เนี่ยนะฮะแล้วรวมไปถึงเจ้าของกิจการนะฮะโดยผู้ที่มีรายได้ประจำเนี่ยมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็อายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.99% ต่อปีนะครับส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการรายได้รวมตั้งแต่2 30,000 บาทขึ้นไปนะอันนี้ 30,000 บาทขึ้นไปสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระแล้วก็เจ้าของกิจการนะครับต่อเดือนนะแล้วก็ประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปครับรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.99% ต่อปียื่นกู้ได้นะจนถึง30ธันวาคม2569นะครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมกับจัดทำนิติกรรมสัญญาเนี่ยให้แล้วเสร็จนะภายในวันที่31มกราคม2570นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับGSB Contact Center 1115นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับแนะนำช่องทางในการติดต่อขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษนะครับกรณีประสบเหตุฉุกเฉินรถขัดข้องนะอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นนะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยแล้วก็การเดินทางบนทางพิเศษนะครับผู้ใช้ทางสามารถแจ้งเหตุเนี่ยผ่านทาง SOS นะบนแอปพลิเคชัน Access Portal นะครับโทรศัพท์ฉุกเฉินนะที่ติดตั้งบนทางพิเศษนะครับหรือนะติดต่อศูนย์บริการทางพิเศษเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยรับแจ้งเหตุแล้วก็ประสานความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนะครับทั้งนี้ครับหากพบหรือว่าประสบเหตุฉุกเฉินบนทางด่วนพิเศษเนี่ยหรือว่าเป็นบนทางพิเศษเนี่ยนะครับควรนำรถเนี่ยเข้าบริเวณที่ปลอดภัยเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางดังกล่าวเพื่อให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยสามารถช่วยเหลือแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้ทางได้อย่างทันท่วงทีนะฮะก็พูดง่ายๆคือมีที่ SOS บนแอปพลิเคชัน Access Portal นะฮะบางคนบอกโอ้นะใช้ทางเดิมนี่เดินโทรศัพท์เลยเดินไปหาโทรศัพท์ฉุกเฉินหรือว่าเขามีบริษัทโทรศัพท์4ตัวนะติดต่อศูนย์บริการของทางพิเศษก็ได้นะครับธนาคารออมสินนะฮะเขาเชิญชวนในการเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวทั้งครบทั้งออมนะแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกนะครับ ได้รับดอกเบี้ยสูงนะเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้วครับวันนี้ครับทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่นะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุดนะ 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยที่ 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสีย

0: สีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเปิดสะดวกนะฮะเปิดเพียงแค่ขั้นต่ำบาทเดียวเอง1บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงนะใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115นะหรือที่ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตคำถามวันนี้ถามว่าธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ต่อรายนะไปตอบถามกันนะครับFacebook Live วันนี้ใช้เป็น PR สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยนะครับหรือท่านไหนบอกไม่สะดวกนะเอาไปตอบในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านบางคนบอกเป็นสมาชิกในเพจเก็บเบี้ยเป็นเฟนเป็นเพื่อนติดตาม follow ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านอยู่แล้วนะไปตอบในนั้นได้นะครับหรือแม้แต่ใน YouTube นะช่องรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ไปตอบคำถามกันได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเขาจะสุ่ม1ท่านสำหรับผู้โชคดีนะเป็นกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารสำหรับวันนี้นะครับช่วงที่2ครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะโอ้โหทองนี่มันนะเหมือนขึ้นรถไฟเหาะจริงๆนะฮะเอาล่าสุดก่อนละกันนะผมให้ดูก่อนนะว่าล่าสุดประกาศของสมาคมค่าทองคำเป็นยังไงนะรับซื้ออยู่ที่ 65,650 บาทนะครับขายออก 65,850 บาทต่อบาททองคำนะครับส่วนรูปพรรณนี่ขายออกที่ 66,650 บาทโกลด์สปอร์ต 4,130 เหรียญคุณพิชยาพิสุทธิกุลนะอุปนายกสมาคมค้าทองคำอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพิชยาครับ
1: สวัสดีครับคุณรัตพลสวัสดีครับท่านผู้ฟังทั้งหลายครับผม
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยมันโรลเลอร์โคสเตอร์มากนะวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงนะจับทางไม่ถูกเลยนะสำหรับทองเนี่ยมันปัจจัยมันเป็นเพราะอะไรครับทำไมมันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี
1: ้ปัจจัยหลักจริงๆที่ราคาทองลงดิ่งร่วงมาเลยขนาดนี้นี่ประมาณ 4,130 นี่มันไม่มีปัจจัยหลักจริงๆที่เกิดขึ้นมาจากเมื่อก่อนที่มีการคาดการณ์ว่าโอเคเฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมจุดสองห้าจะทำให้ราคาทองลดต่ำลงก็มีลดต่ำลงมาบ้างพอสมควรแต่ก็ไม่มากขนาดไหนครับผมที่ว่าดิ่งลงขนาดนี้สาเหตุหลักๆจริงๆจะอ้างถึงราคาน้ำมันที่ขึ้นสูงวันต่อมาก็กลับลงจริงจะว่าอ้างว่าลบกันจริงจริงจังๆทำให้ราคาตึงเครียดนักลงทุนไทยกลับมาซื้อทองหรือเปล่ามาเป็นทุนสำรองมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผม
0: เดี๋ยวว่าเกิดเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์มันขึ้นไป 4,400 นะถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ใช่ไหมแล้วมันก็ไหลลงมาพออ้าวขึ้นดอกเบี้ยเราก็ยังลดตอนขึ้นดอกเบี้ยเราก็ทองมันจะต้องลงเยอะนะอ้าวแต่มันก็ไม่ลงนะมันก็ดูตึงๆแล้วอยู่ๆไหลก็ไหลเลยงงเลย
1: คราวนี้นักลงทุนทั้งหลายก็มีความคิดอยู่อย่างเดียวว่าที่เหตุผลลงวันนี้ทุกอย่างลงวันนี้เราไปทำอะไรแทนซื้ออะไรแทนจากราคาทองลงมันก็ไม่มีผลที่เกิดขึ้นมาว่าจะซื้อบิตคอยเหรอก็ไม่ใช่บิตคอยกับดิ่งลงมาบ้างซื้อน้ำมันเหรอก็ไม่ใช่น้ำมันก็ขึ้นลงลงซื้อหุ้นเหรอมันก็ไม่แน่นอนแบบที่ว่ารถไฟหอเทียงกาแหละครับผมใช่ไหมก็ไม่มีตัวที่แน่นอนทุนแต่ที่นักลงทุนคิดว่าน่าจะลงทุนณตอนนี้ปัจจุบันนี้นักลงทุนทั่วโลกคือซื้อขายไปที่ว่าเก็งกำไรอย่างเดียวแล้วก็หยุดนะครับผม
0: เชื่อว่าเก็งกำไรอย่างเดียวแล้วหยุดช่วงนี้ใช่ไหมที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของทอง
1: ใช่ครับผมคือหยุดชั่งใจดูซิว่าเอ๊ะไตรมาสที่4อันนี้จะเป็นยังไงตุลานี้ถึงไตรมาสที่4จะเป็นไงเกิดขึ้นมาหรือเปล่าจะมีการกองทุนไหนที่เทขายทำผลกำไรระยะสั้นก่อนปิดไตรมาสที่4หรือเปล่าทุกคนก็คือนั่งดูเฉยๆว่าเอ๊ะอย่าเพิ่งลงทุนเก็บเงินสดไว้ก่อนดีกว่าดีไม่ดีใช่ไหมฮะเพราะถ้าผมตอนนี้ลงทุนเกี่ยวกับทองมันก็รุ่มๆดอนๆจะขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้กับดิ่งลงอยู่เรื่อยๆถ้าผมซื้อหุ้นมันก็ผันผวนไปอยู่เรื่อยๆถ้าผมลงทุนน้ำมันเอ๊ะทำไมวันนี้ลบกันตายหาปิดฮอมุสต่างๆนั้นนะราคาทองน้ำมันก็กลับลงเอาแน่นอนที่ไหนนะฮะคือทุกคนลงทุนบอกว่าไม่มีสินค้าตัวไหนที่ว่ามีผลกำไรหรือว่าที่แน่ชัดจริงๆว่าคุณลงทุนปั๊บได้กำไรแน่นอนยกเว้นว่าคุณต้องทำกำไรระยะสั้นอย่างเดียวเองหรือไม่ก็เก็บเงินสดเวทแอนด์ซี
0: ครับเอ๊ะมันถ้าดูอย่างนี้ผมถามอย่างนี้ดีกว่าว่าตอนนี้เราเห็นสัญญาณมีการเทขายทองไหมเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยมันปัจจัยหนึ่งที่มีคนพูดถึงเยอะใช่ไหมฮะถ้าสมมติว่ามันมีสัญญาณเทขายทองเขาไปซื้อไอ้พันธบัตรสหรัฐหรือเปล่า10ปีหรือเปล่าเพราะมันดอกเบี้ยมันต้อง 5.32% แน
1: ่ครับใช่ครับผมคือบางคนก็มีการคิดว่าขายจำนวนแต่ถ้าว่าตัวเลขจริงๆที่ออกมาจากWorld Gold Council ก็ไม่มีมากเท่ากับเมื่อก่อนนะคืออาจเป็นราคาขายคืนแบบปกติที่ทำกำไรจะไม่ฮวกภาพขายทิ้งแบบเพื่อที่ว่า20-30 ตันหรือ100 ตันนะครับผมนะฮะ พราะขายเป็นโปรตีของแต่ละพอร์ตแต่ตลาดที่ว่าจะมีการขายทองออกไปทันทีนะครับผม
0: โอ้โหแล้วอย่างนี้เรามองทิศทางทองอย่างไรครับคุณพิจยาเอาแบบสั้นก่อน
1: ระยะทองจริงๆผมว่าตอนนี้นะครับว่าสำหรับคนไทยที่ลงทุนตอนนี้ผมว่าตอนนี้เวทแอนด์ซีดีกว่าเพราะว่าคนไทยจริงๆนะประเทศทั้งเราทั้งประเทศนี้นะฮะว่า10ล้านคนผมว่าตอนนี้คุณมีกระแสเงินสดเก็บไว้ก่อนดีกว่าเพื่อเพราะอะไรรู้ไหมว่าต้องดูแลบ้านของคุณก่อนที่เจอภาวะน้ำท่ว
0: ม
1: เพราะเราต้องยอมรับทันทีว่า70ล้านคนนี่40ล้านคนที่เจอภาวะอันนี้นะครับผมจะไปหวังพึ่งของเงินรัฐขึ้นมาจะช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านของคุณมันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่จะคุ้มจะเพียงพอในการซ่อมแซมถ้าตัวเองคือต้องมีเงินสดเก็บไว้ก่อนอย่าพึ่งซื้อทองเลยครับตอนนี
0: ้
1: ถึงแม้ราคาทองที่จะถูกขึ้นมาก็อย่าพึ่งซื้อเงินเก็บไปซ่อมแซมบ้านก่อนแล้วค่อยมาคิดอีกจริงว่าเออหลังจากนี้ไปตายมาที่4แล้วโบนัสออกสิ้นเดือนมีเงินสิ้นปีจะมีโบนัสมีแต่เอียไหมก็ว่ากันอีกทีค่อยมาซื้อทองครับผม
0: เพราะฉะนั้นถ้างั้นผมถามใหม่ผมถามว่าไอ้3เดือนที่เหลือสำหรับไตรมาสที่4ปี2569เนี่ยคุณพิชยามองทองยังไง
1: ผมมองทองตอนนี้นะว่าถ้าระยะช่วงนี้นะครับคือต่ำสุดก็ประมาณ 6,550 65,500 นะสูงสุดขึ้นมาก็ประมาณ 6,700 คงไม่เกินกว่านี้ครับผมระยะนี
0: ้โอ้แล้วคนที่เคยไปแตะที่ 80,000 แล้วไปซื้อตอนนั้นเก็งกำไรกันว่ามันจะไปต่อทำยังไงฮะ
1: คือเพราะถ้าว่าตอนนั้นจริงๆผมว่าต้องคุณก็ยอมขาดทุนถือโฮไว้ก่อนถ้าคุณยังไม่จำเป็นต้องใช้ถูกเงินก้อนนั้นนะครับผม
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ถูกเงินก้อนนั้นคุณต้องถัดกำไรจนตัดยอดจริงๆเพราะเออคุณต้องใช้ถูกเงินก้อนนั้นที่ชื่อจากราคาทองเมื่อก่อน 6,80,000 ทุนนะครับผมก็ยอมขาดทุนประมาณ10,000กว่าบาท 20,000 บาทนะครับผมเพื่อใช้จ่ายในเงินช่วงตัวเองใช้จ่ายในครอบครัวของตนเองยอมขาดทุนตัวนั้นมากกว่าแล้วก็ขนขวายหาเงินเก็บซื้อใหม่จริงดีกว่าครับผม
0: เพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้ทิศทางทองเนี่ยถ้าผมฟังอย่างเงี้ยคุณพิชยามองว่าถึงสิ้นปีนี้ทองมันทรงตัวนะไม่ไปไหนนะเพราะเนี่ย
1: 60,000
0: ใช่ครับถูกไหม
1: ครับผมใช่ครับผม
0: ก็คืออยู่ที่ประมาณสัก 4,100 เหรียญหรอ
1: ประมาณครับประมาณขนาดนั้นประมาณ 4,400 เหรียญประมาณขนาดนั้นครับผม
0: 4,100นะถูกไหม
1: นั่น 4,400 ครับผมนะถ้า
0: 60,000 67ตอนนี้เท่าไหร่ล่ะ65,000
1: 65,850
0: 65,850ขายออกเนาะที่ 4,100 ถ้า 67,000 นี่ประมาณ 4,400
1: ครับประมาณนั้นครับผม
0: โอเคโอเคเพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้ใครที่พอมีเงินสดถ้าจะลุ้นไปที่ 67,000 เนี่ยมีโอกาสไหมหรือยังไงคุณพิจยาก็ยังเวทแอนด์ซีรอก่อนรอให้มันสิ้นไตรมาสนี้ไปก่อนแล้วปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เอายังไงดี
1: ผมว่าจริงๆนะช่วงปีนี้นะฮะทุกคนว่าเวทแอนด์ซีไปก่อนดีกว่านะครับผมให้ทิศทางที่ว่าราคาทองให้มันนิ่งแน่ชัดว่าจะเป็นการมูฟขึ้นหรือมูฟลงกันแน่นอนนะครับผมแต่กระแสลงที่จะต่ำกว่านี้ผมก็คิดว่าไม่มีความเป็นไปได้ไม่
0: ม
1: ีแต่จะให้สูงสุดถึงประมาณระดับ 80,000 นี่ก็คงไม่มีนะครับผ
0: ม
1: ที่บางคนถามผมว่าราคาจะต่ำกว่า 60,000 บาทไหมผมก็เกือบไม่มีทางหลุดต่ำกว่า 60,000 บาทนะฮะผมยังคิดว่าอยู่ประมาณ 65,000 กว่านี้ราคาที่จะพีคต่ำสุดนะครับผ
0: ม
1: แล้วก็อีกอย่างก็คงประมาณ 60,0007,000 กับ 68,000 เพราะว่า1เราได้อานิสงส์จากราคาทองนี่เพราะว่ายังไม่มีการผันผวนเท่าไหร
0: ่
1: จากค่าเงินบาทที่ยังอ่อนค่าอยู่ประมาณ33.65 บาทนะครับผม
0: แล้วถ้าเฟดเขาจะขึ้นดอกเบี้ยอีกสักรอบหนึ่งทองมันจะลงไหม
1: คือถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งหนึ่งจะแปลว่าราคาทองอาจจะลงนิดหน่อยแต่ไม่คงรวบมากเท่าขนาดนี้เพราะเป็นสิ้นของสิ้นไตรมาสทุกคนต้องการหาผลกำไรของแต่ละกองทุนที่ลงทุนกันอยู่นะครับผมนะฮะอย่างของพวกกองทุนทองทั้งหลายพอสิ้นปีปะก็จะต้องมีการเก็งกำไรระยะสั้นขึ้นมาอีกทีนึงนะครับผมเพื่อเป็นการดึงตลาดให้นักลงทุนเข้ามาซื้อทองเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมครับผม
0: ปกติเนี่ยพวกกองทุนทองเนี่ยเขาขายตอนไหนตอนเดือนไหน
1: ปกติกองทุนทองทั้งหลายจะขายประมาณสิ้นไตรมาสกับไตรมาสนะครับผม
0: สิ้นไตรมาสก็คือทุก3เดือนนะคิดดีพิจารณาทีอย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับผมคือหนึ่งเกี่ยวกันซื้อขายขึ้นช่วงระยะนั้นเพื่อว่าถ้าได้ผลกำไรขึ้นมาสามารถจูงให้นักลงทุนทั้งหลายว่าเอ๊ะกองทุนที่เราทำมาเนี่ยซื้อขายเสร็จปะได้ผลกำไรก็น่าลงทุนเพิ่มหรือเปล่าแค่นี้ครับผม
0: ส ุดท้ายครับคุณพิชยาจะฝากนักลงทุนนะทั้งกลุ่มที่เป็นแบบเก็งกำไรแบบรายวันนะเดี๋ยวนี้รายวันนะได้100 200นี่เขาก็แฮปปี้กันแล้วนะ500อะไรนี่เขาก็แฮปปี้

0: แล้วนะกับนักลงทุนยาวอย่างเงี้ยเราจะฝากยังไงดีครับ
1: คือฝากนักลงทุนทั้งหลายว่าถ้าโชคคืนนี้คุณจะหาผลกำไรใช่ไหมก็ลงทุนกินกำไรระยะสั้นก็พอครับผมแล้วก็ลงทุนแค่ 25% อย่าลงทุนมากไปกว่านี้ครับผม อย่าคิดว่าถ้าลงทุนตอนนี้ 25% ได้กำไรประมาณบาทละ500ลงทุนไป 100% เลยดีกว่าไหมอย่าเสี่ยงดีกว่าครับผม
0: อย่าเสี่ยงดีกว่า
1: แค่ 25% พอครับผมใช่ฮะ
0: 25นี่คนขายทองนะเป็นคนแนะนำนะ
1: จริงจริงครับผมเพราะว่าเรายังสามารถเก็บเงิน 75% ไว้ก่อนนะครับผมเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อล้างแผลตัวเองนะครับผิดพลาดไปถ้าลงทุน 25% ไปก่อนแล้วว่าได้ผลกำไรอยากคิดว่าเอ๊ะลงทุน 25% ได้กำไรขนาดนี้เต็มร้อยดีไห
0: ม
1: ผมว่าอย่าดีกว่านะฮะอ
0: ย่าดีกว่านะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็เอาแค่บางส่วนพอเนาะ 25% พอเนาะเอาแบบสนุกๆนะถ้าอย่างนั้นยังพอไหวเนาะโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณพิชญาครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณพิชญาพิสุทธิกุลนะอุปนายกสมาคมค้าทองคำนะฮะก็คุยกับเรานะคุยกันแบบสบายๆนะบางทีเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเราก็เครียดอยู่แล้วนะผมก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหเคร่งเครียดไปหมดนะมันมีช่องทางการลงทุนไหมบางทีเราก็อาจจะได้คุยกันนะแต่ว่าการลงทุนก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงตลอดเวลาเห็นไหมอย่างราคาทองอย่างเงี้ยคนขายทองเองยังบอกว่าถ้าจะลงทุนทองตอนนี้ถึงเงินสดดีกว่านะถ้าอยากจริงๆครับแค่ 25% นะอย่าเยอะนะก็แค่1/4สำหรับเงินที่เย็นๆนะที่จะแบบลงทุนได้นะครับอ่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะเดี๋ยวก่อนที่จะจากกันนะไหนๆก็คุยเรื่องทองแล้วดูซิมันปรับเปลี่ยนอีกไหมนะไม่ปรับเปลี่ยนฮะล่าสุดนี่คือ 10:21 นะครับทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 65,650 บาทขายออก 65,850 บาทรูปพรรณขายออกที่ 66,650 บาทโกลสปอร์ต 4,130 เหรียญ นะครับส่วนดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับเซตอินเด็กซ์นะฮะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,582.07 จุดนะครับบวกมา 5.62 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 28,52 ล้านบาทอันดับที่1เดลต้าบวกมา3บาทเคลื่อนไหวอยู่ที่268บาทปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ41.50 สตางค์ KCE Electronic ครับบวกมาบาท25สตางค์เคลื่อนไหวอยู่ที่78บาทPTT GC นะฮะอันนี้บวกมาบาท50สตางค์เคลื่อนไหวอยู่ที่51บาท75สตางค์แล้วก็ท็อปไทยออยล์นะบวกค่อนข้างแรงทีเดียวนะ 4.55% นะถ้าคิดเป็นเงินบาทก็3บาท25สตางค์นะครับตอนนี้อยู่ที่74บาท75สตางค์นะส่วน AOT ลงไป1บาทนะครับเคลื่อนไหวอยู่ที่58บาท75สตางค์นะครับอ่ะขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะครับวันพรุ่งนี้นะก็กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะครับ 10:00 ถึง 11:00 นะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงแล้วเหลือเพียงบางจุดคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจาย

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
4: ่อรัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
5: นางสาวลลิตาเพื่อที่พัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตรทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่ตึงซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตอินบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำสำหรับพื้นที่สายไหมออเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่และจะพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
6: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างนี้ถึง7ตุลาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์พื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพิ่นจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
4: ยูเนสโกคาดการณ์ว่าทั่วโลกต้องการครูเพิ่มอีก50ล้านคนภายในปี2573พร้อมเรียกร้องให้ส่งเสริมความก้าวหน้าและดูแลสิทธิของครูองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการร่วมกับบรรดาองค์กรระหว่างประเทศ เนื่องในวันครูโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทั่วโลกจะต้องมีครูเพิ่มอีกจำนวน50ล้านคนภายในปี2573เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยแบ่งเป็นครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน44ล้านคนและครูระดับประถมวัยอีก6ล้านคนขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้มีการส่งเสริมสถานะและดูแลสิทธิของครูโดยให้ความสำคัญทั้งการเพิ่มจำนวนครูและรักษาครูที่มีประสบการณ์ให้

0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ถ้าเมืองพัทยาทั้งเมืองมีฝาแฝดที่แข่งอยู่ในโลกดิจิทัลถนนอาคารการจราจรไปจนถึงทิศทางการไหลของน้ำถูกจำลองขึ้นเป็นภาพสามมิติเสมือนจริงเพื่อให้เมืองสามารถมองเห็นปัญหาและเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้ก่อนเกิดขึ้นจริงนี่คือแนวคิดของโครงการพัทยาทวินซิตี้หรือดิจิทัลเมืองแฝดความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยากับจิสดาเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลชีวิตมาเชื่อมโยงกับข้อมูลขนาดใหญ่ยกระดับพัทยาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบระบบเมืองแฝดจะช่วยวิเคราะห์และบริหารเมืองพัทยาในหลายมิติด้านการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะสามารถตรวจสอบสภาพอากาศคุณภาพอากาศและข้อมูลความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ด้านการจัดการน้ำระบบจะจำลองทิศทางการไหลของน้ำเพื่อช่วยวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแม่นยำและทันท่วงทีและโครงการเสาอัจฉริยะพัทยาสมาร์ทโพรเพื่อดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงช่วยสร้างความมั่นใจในมาตรฐานของเมืองท่องเที่ยวระดับสากลพัทยาทวินซิตี้จึงไม่ใช่เมืองจำลองในคอมพิวเตอร์แต่คือเครื่องมือสำคัญในการสร้างเมืองที่ปลอดภัยมีการบริหารจัดการอย่างแม่นยำและพร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกนี่คืออีกก้าวของพัทยาจากเมืองท่องเที่ยวริมทะเลสู่เมืองอัจฉริยะบนเวทีโลก
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

านออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: สวัสดีวันฝนตกค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำไม่ว่าฝนจะตกหรือฝนจะไม่ตกทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัทค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องน้นนี้เรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้หลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกและอีกไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะฝนทักทายตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตอนตีสองกว่าตกชนิดที่เรียกว่าดิฉันต้องลุกขึ้นมานั่งน่ะดั้งทำไมอ๋อนั่งดูว่าน้ำจะเข้าหรือยังก็ไม่เข้านะคะแต่ว่าความที่เราเจอมาแล้วไงแล้วเราก็ผวาแล้วอ่ะนะคะดังนั้นภาพเก่าๆมันก็ย้อนกลับมาใหม่อ่ะดิฉันก็นั่งแต่ตีสองครึ่งถึงตีสี่ครึ่งเลยอ่ะดูจนกระทั่งฝนแบบซาดิฉันถึงได้หลับตาแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าออกไปใส่บาตรสบายมากแล้วก็ตอนนี้ฝนก็กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ลงมาอีกรอบหนึ่งบางที่ตกหนักมากบางที่ตกน้อยที่สถานีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอ่ะนะคะอ๋อดิฉันมาไงว่ายน้ำมาว่ายน้ำมานะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะไปคุยกับทางกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะไปคุยกับผอ.สมควรต้นจันทร์เดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะผอ.ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับครับ
0: ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการอีกครั้งนะคะ
1: ครับผม
0: ไม่ได้คุยกันนานเลยท่านสบายดีนะ
1: ครับตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่กองอุตุนิยมการบินครับอาจารย
0: ์กองอุตุนิยมการบินมันคืออะไรอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิ
1: มันก็คือหน่วยงานหนึ่งไอ้ภายใต้สังกัดของกรมอุตุนิยมวิทยานี่แหละครับ
0: ค่ะแล้วทำไมมีคำว่าการบินเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: หรือจะไปดูแลเรื่องการบิน
0: ฮะ
1: ถูกต้องครับจะไปดูแลเกี่ยวกับไอ้การตรวจอากาศการบินครับ
0: อ๋อว่าอากาศแบบนี้ฝนจะหนัก
1: บินได้ไหม
0: เครื่องไม่ควรจะขึ้นไหมอะไรนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับครับ
0: อ๋อค่ะเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นฝนทักทายจังแต่ตีสองครึ่ง
1: โอ้ก็
0: ทุ่งดิฉันลุกขึ้นมา
1: ที่สองเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มวลอากาศเย็นเขาลงมาครับอากาศเย็นที่จัดทีนะครับลงมาถึงทางอีสานบนแต่ว่าขอบของวันนี้ก็ลงมาถึงกรุงเทพเนาะ
0: ค่ะ
1: ครับก็เลยทำให้มีฝนฟ้าคะนองครับเมื่อวานนี้ก็เริ่มแต่เช้าตอนเส้นสาย
0: ใ
1: กล้เที่ยงแล้วก็ช่วงกลางคืนช่วงดึก
0: เมื่อวานนี้อาจารย์จัดรายการเสร็จตอนเที่ยงแล้วก็รีบหนีเลยนะหวังว่าจะไปจะไปมหาลัยให้ทันปรากฏไม่ทันละค่ะฝนกระหน่ำลงมาก่อน
1: ตรงนี้มันจะแปรปรวนครับอาจารย์ทิศทางลมมันก็แปรปรวนอากาศไอ้ทิศทางลมมันค่อนข้างแปรปรวนครับ
0: ค่ะ
1: มันจะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายก็เลยทำให้สภาพอากาศนี่มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้ครับ
0: ค่ะแต่จะไม่เหมือนกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่วนอยู่เฉพาะกรุงเทพที่วนอยู่4-5วัน
1: อาจจะคนละรูปแบบคนละรูปแบบกันครับจ้ะไอ้ฝนพวกนี้เนี่ยอัน
0: นี้คือฝนปกติของหน้าฝนธรรมดาถูกไหมคะ
1: เป็นการใช่ใช่เป็นช่วงที่เรากำลังจะเปลี่ยนถ่ายไปสู่หน้าหนาวเนาะอากาศมันก็จะมีฝนช่วงที่อากาศเย็นลงมาเจออากาศร้อนแต่ทีนี้ช่วงนี้ก็แต่ว่าฝนเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวมันจะมีการเคลื่อนตัวครับเคลื่อนตัวค่อนข้างจะเร็วตามแรงลมไอ้ลมหนาวที่ลงมานี่แหละครับ
0: ค่ะจะไม่ตกแค่อยู่กับที่เหมือนเท่า
1: ใช่ใช่จะไม่เหมือนกับช่วงวันที่24-25ที่ตกหนักตกนานนะครับครับ
0: ใช่อันนั้นอ่ะเรียบร้อยไปตามๆกันเลยรวมทั้งอาจารย์ด้วย
1: รวมอาจารย์บ้านน้ำท่วมไหมครับหรือจะขนาดบางนานี่ยังท่วมเลยครับ
0: น้ำล้อมบ้านน้ำล้อมบ้าน
1: น้ำล้อมบ้านไม่ได้เข้าบ้านเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ในหมู่บ้านก็เต็มไปด้วยน้ำแล้วก็ถนนหน้าหมู่บ้านก็น้ำสูงมากไปไหนไม่ได้ค่ะน้ำล้อม
1: ของบางนาเองเนี่ยที่กรมเนี่ยครับเดิมมันไม่เคยท่วมนะครับแต่ปีนี้มีท่วมถึงขนาดครึ่งเข่าเลยทีเดียวแปลกใจมาก
0: เมื่อวันที่24-25เหรอคะ
1: ใช่25ครับ25ตอนที่จะเข้าทำงาน
0: ก็เลยค่ะ
1: ไปไม่ได้ครับ
0: แบ่งๆกันมั้งคือ
1: แบ่งมาแล้วครับแต่ว่าตรงที่มันลุ่มอ่ะอย่างเช่นแถวแบริ่งราชาอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ตรงเนี้ยมันจะเป็นประจำเนาะ
0: ตรงนั้นเจ้าประจำเลยอ่ะ
1: เหมือนเป็นแอ่งมันเป็นแอ่งครับเป็นแอ่งเหมือนที
0: ่ลุ่มใช่ใช่แบริ่งราชาปราการหมายถึงสมุทรปราการน่ะนะคะ
1: ใช่ใช่
0: เจ้าเก่าทั้งนั้นเลยไม่มีเจ้าใหม่เลย
1: ใช่แต่ว่าที่แปลกใจคือปกติเนี่ยตรงสี่แยกบางนาเนี่ยพอฝนมาแบบนี้นะเขาจะท่วมอะครับแต่ว่าปีนี้แปลกใจมากคือน้ำแห้งก็เลยว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรเพราะเกิดเพราะอะไรนี่ยังสงสัยอยู่ครับว่ามีการจัดสรรกันยังไงระหว่างแบริ่งขนาดรถบรรทุกที่วิ่งไม่ได้รถยนต์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยต
0: ้
1: องจอดอยู่กับที่ครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ฝนในกรุงเทพที่มีความแปลกไปเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะอย่างวันนี
1: ้
0: ฝนตกเกือบทุกที่เลยอย่างที่สถานีเนี่ยตกค่อนข้างหนักเลยนะคะถามว่าอันนี้คืออิทธิพลที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับอาจารย์ตอนนี้ก็คือมันก็ไล่ฝนเนี่ยจากทางด้านอีสานมาแล้วเมื่อคืนนี้ก็มาทางภาคเหนือภาคกลางเนาะกรุงเทพมหานครแล้ววันนี้ก็จะไล่ไปทางด้านภาคกลางอย่างราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามไปทางฝั่งโน้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เมื่อไหร่จะจบ
1: เคสนี้ก็วันพรุ่งนี้สถานการณ์ก็จะฝนมันน่าจะน้อยลงแล้วแหละครับก็ทางเหนืออีสานนี่ค่อนข้างจะลดลงชัดเจนนะครับแต่ว่า8 9เนี่ยฝนน่าจะมีแดดครับแดดน่าจะเริ่มมาละเนาะอาจจะร้อนขึ้นหน่อย10 11เดี๋ยวเตรียมรับอีกรอบนึงครับมันมี2รอบครับอาจารย์ครับ
0: 2รอบเหรอคะ
1: ครับครับเพราะช่วง10 11 12ครับอีกรอบนึงในช่วงนั้นครับอาจจะมีฝนหนักในกรุงเทพได้รวมทั้งในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างอย่างราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีแนวนี้ครับยังมีฝนอยู่ครับ
0: แล้วเมื่อไหร่จะจบหน้าฝน
1: ก็มองว่าสักกลางหลังกลางเดือนนะครับถ้าจบเรื่องฝนนี่ทางเหนือเนี่ยทางเหนือนี่น่าจะหมดก่อนเนาะแต่ว่าภาคกลางตอนล่างกรุงเทพภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะฝนเพิ่มขึ้นเนาะก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนกลางเดือนเป็นต้นไปครับแล้วจะยังคงมีฝนไปถึงประมาณสักต้นเดือนพฤศจิกาครับยังมีฝนอยู่ครับ
0: กรุงเทพเหรอครับ
1: ครับกรุงเทพครับกรุงเทพยังมีฝนอยู่
0: ยังไม่
1: หมดยังไม่หมดครับ
0: ไม่ยอมไปสักที
1: ครับก็อาจจะมีตกสลับแดดบ้างในบางวันครับก็คงจะเป็นปรากฏการณ์ที่ช่วงเปลี่ยนถ่ายเนาะแล้วมันอาจจะมีฝนตกหนักบ้างบางช่วงบางวันครับก็น่าจะเลยไปถึงต้นเดือนประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนี่แหละครับ
0: อาจารย์เรียนถามอะไรอย่างได้ไหมครับ
1: ครับ
0: ด้วยความเคารพด้วยความเคารพเลยนะปีนี้มีการพยากรณ์ออกมาว่าปีนี้ฝนจะทิ้งช่วงฝนจะน้อยแล้วก็จะแรงมาก
1: ครับ
0: ขอโทษเธอมันแรงตรงไหนเนี่ย
1: มีบางพื้นที่ครับอาจารย์บางพื้นที่เนี่ยคือยังแปลกใจอยู่คือไอ้ที่ท่วมก็ท่วมจนแบบว่าเอาน้ำไม่อยู่อย่าง
0: นครพนมไม่เคยท่วมเลยนะ
1: ครับนครพนม
0: อำนาจเจริญท่วมทั้งเมืองเลย
1: ครับที่ยังไม่มีฝนเลยหรือน้ำน้อยเลยครับก็อย่างเช่นแถวโคราชจะเป็นแถวติดขอนแก่นนะครับแถวปัวใหญ่แถวปะทายแถวสูงเนินแนวเนี้ยฝนไม่ถึงฝนยังน้อยมากเลยครับปีนี้มันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าชัยภูมิก็อีกบางส่วนที่ยังมีฝนบ้างแต่ว่าติดแนวเขาเพชรบูรณ์ครับแต่ว่าโซนอย่างโซนระหว่างโคราชไปบุรีรัมย์สุรินทร์อย่างเงี้ยครับโซนเนี้ยฝนยังไม่มากฝนน้อยมากครับพี่นิดยังมองว่ามันน่าจะเจอแรงนี้ลำบากนิดนึงนะพวกบริโภคครับไม่พอครับ
0: แต่ส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยฝนหนักขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ฝนมากขึ้น
1: ฝนเพิ่มขึ้น
0: แล้ว
1: หลายคนก็มองว่าฝนเฉลี่ยมันน่าจะน้อยแต่พอไปมาเนี่ยดูเหมือนจะไม่น้อยแล้ว
0: มันไม่น้อยเลย อาจารย์ว่ามันเท่ากับปีที่แล้วนั่นแหละปีที่แล้วที่คุยกับผอ.มาตลอดอ่ะนะคะที่อาจารย์บอกว่าฝนตกตั้งแต่มีนาจนกระทั่งถึงพฤศจิกาที่เราคุยกันมาตลอดเลยอ่ะปีที่แล้วอ่ะปีนี้ก็พอๆกันเลยปีนี้อาจจะตกช้าหน่อย อาจจะไปเริ่มตอนต้นพฤษภาแต่หลังจากนั้นก็ตกทุกวันไม่เคยมีวันไหนไม่ตกเลย
1: ใช่ๆ
0: จะตกมากหรือน้อยเท่านั้นเอง
1: ใช่ๆทีนี้ก็มองตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยพี่นักวิชาการทั้งหลายก็บอกว่าโอ้เอลนีโน่กำลังแรงคือ เราก็กังวลเนาะว่าโอ้กายลืมไปว่ามันกลางภายในเอลนีโน่จริงอ่ะมันก็ยังมีท่วมอยู่นะมันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องท่วมเลย
0: ใช่
1: ไปกังวลเรื่องน้ำร้อยครับ
0: อาจารย์ไปถามอาจารย์เสรีนะคะดร.เสรีสุขภาพิษเนี่ยนะผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำเนี่ยบอกว่าปีนี้ฝนจะน้อยจริงเหรอขอโทษครับอาจารย์ใครบอกอาจารย
1: ์
0: บอกว่าดิฉันบอกแล้วดิฉันคิดเองดิฉันคิดเองใครจะไปบอก
1: เจอของกรมจริงจริง
0: อาจารย
1: ์คาดว่าอย่างนั้นจริงๆครับ
0: คือบ้านอาจารย์กับบ้านดร.เสรีเนี่ยบ้านคุณตาอาจารย์เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับบ้านดร.เสรีที่เมืองเอกเนี่ยตอนปี54เนี่ยเราจมน้ำพร้อมๆกัน
1: ครับ
0: เราก็นั่งเรือออกมาเจอกันแล้วก็ไปสอนที่เดียวกันอีกโอ้ยก็เลยแบบก็เลยมีอะไรก็มักจะถามอาจารย์เสรีอ่ะใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าปีเนี้ยมันเป็นปีที่ฝนเยอะแล้วแปรปรวนนะอาจารย์นัทใช่ไหม
1: แปรปรวนจริง
0: ใช่ไหมคะมันแปรปรวน
1: เหมือนในกรุงเทพอ่ะใครจะคาดว่ามันจะหนักขนาดแบบนี้เนาะแล้วลมมันก
0: ็โอ้โห
1: ตกต่อเนื่องกันนะครับแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะแบบรุนแรง
0: ตั้งแต่คืน23นะตกตั้งแต่คืน23 23 24 25 26 27คุณเชื่อไหมอาจารย์เนี่ยนะแบบขอโทษนะด้วยความเคารพเครียดจนไม่รู้จะเครียดยังไงกลัวน้ำจะบุกเข้ามาในบ้าน
1: ครับ
0: ดีที่ว่าอ้าวมันค่อยๆถอยลงไปค่อยๆถอยลงไป
1: ค่อยลดลงเรื่อยๆเนาะตอนนี้บ้านที่ถนนทางเข้าจานนี่คือแห้งแล้วเรียบร้อยเนาะ
0: ตอนนี้แห้งหมดแล้วแห้งหมดแห้งจากอาทิตย์ที่แล้วละแห้งจากอาทิตย์ที่แล้วละเพราะว่าอาจารย์ไปขอความกรุณาจากผอ.เขตอ่ะแล้วก
1: ็
0: สถานการณ์ระบายน้ำอ่ะบอกว่าอาจารย์ไปจัดรายการไม่ได้แล้วไปสอนไม่ได้เลยนะถ้างั้นคุณเอาเรือเข้ามารับดีใช่ไหมก็หัวเราะ
1: เ
0: ขาก็หัวเราะแล้วก
1: ็
0: ได้อันนี้สองกันทั่วแหละนะคะ
1: ค
0: ือทุกคนเขาก็พยายามที่จะทำอ่ะให้ประชาชนให้ประชาชนไม่เดือดร้อนอ่ะใช่ไหมเขาพยายามนะแต่ว่าเขต
1: พยาย
0: ามเนาะใช่
1: มันกว้างครับบางมันมีบางพื้นที่ครับอาจารย์ที่ยังสงสัยอยู่ก็คือมันเหมือนเป็นบล็อกขนมคุกอะครับมันเป็นหลุมแล้วเวลาน้ำระบายไม่ออกเลยครับแล้วมันยังบอกว่า
0: อันนี้เรื่องจริง
1: สัปดาห์แล้วยังไม่ไปไหนเลยยังลาดกระบังร่มเก้าอะไรอย่างนี้ถึงบอกถ้าไปตอนโครงสร้างเราก็ตรงนั้นมันเป็นที่รุ่มจริงเนาะแต่ว่าการระบายเมื่อก่อนเราก็ทำได้ดีนะเมื่อก่อนมันก็เราก็ไม่ค่อยเห็นแบบนี้สักทีนึงแต่คราวนี้แบบมันแปลกไป
0: ก็เนี่ยวันนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วอะไรที่ไม่เคยเห็นเราก็เห็นอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับทีเนี้ยอะไรที่เราไม่เคยได้เห็นเราก็ได้เห็นแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เอาเวียนถามต่อวนกับมหาฝนใหม่ฝนจะตกแบบนี้ไปจนถึงวันไหนเนี่ย
1: วันที่7ครับแบบนี้นะแต่ว่าถ้าจะให้น้อยลงก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้ก็กรุงเทพก็น่าจะเริ่มเบาแล้วล่ะ8 9ฝนนี่น่าจะมีแดดแล้วก็ฝนจะน้อยลงแล้วก็10 11เนี่ยกรุงเทพก็จะเตรียมรับอีกรอบนึงครับ
0: ค่ะ11เริ่มมาอีกรอบนึง10 11
1: ใช่ครับใช
0: ่ค่ะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะแบบเนี้ย
1: ก็จะแบบนี้แหละครับสลับเบากันอยู่อย่างเงี้ยยังไปจนกระทั่งถึงที่เดือนนะครับยังไม่หมด
0: แต่ว่าไม่มีแบบตกถล่มทลายอีกแล้ว
1: ก็จะน่าจะมีช่วงวันที่10 11นี่แหละครับที่ยังตามอยู่ว่ามันจะมีบางจุดที่หนักครับ
0: พร้อมมีบางจุดที่หนัก
1: ครับบางจุดที่หนักอยู่เกิน60
0: ในกรุงเทพหรือว่า
1: ในกรุงเทพครับในกรุงเทพอาจจะเป็นกรุงเทพตอนบนนะครับอย่างเช่นแถวทวีวัฒนาดอนเมืองบางซื่ออะไรแนวเนี้ยอาจจะมีครับ
0: อ๋อได้ค่ะมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ฟังไหม
1: ก็ช่วงนี้กระแสข่าวลือค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็คือข้อมูลต่างๆที่เรารันในระบบของโซเชียลอยู่เนาะของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็อย่างน้อยๆก็คือมันมาจากการตรวจวัดนะครับเนาะอย่างน้อยก็เป็นออฟฟิเชียลนะครับยังไงก็คือเป็นข้อมูลจริงนะยังไงก็ติดตามนะครับในการอัปเดตข้อมูลอยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่าข่าวตอนนี้มันหลายกระแสเหลือเกินครับและประชาให้ประชาชนค่อนข้างจะส ับสนแล้วก็จะเชื่อข่าวไหนนอกจีนเราก็สับสนพอสมควรนะครับก็ฝากติดตามอย่างต่อเนื่องครับนะช่วงนี้อาจจะมีอากาศที่มันมีความแปรปรวนอยู่ครับ
0: ได้ค่ะหวังว่า10-11จะไม่หนักมากจนน้ำท่วมนะ
1: ก็หวังว่าอย่างนั้นแหละครับ
0: เดี๋ยวยังไง
1: อาจารย์โทรหาอีกทีให้มาซ้ำเติมครับ
0: นะคะอาจารย์โทรหาอีกทีเพราะว่าจุดที่ผอ.บอกอ่ะคือมันเป็นจุดที่อาจารย์อยู่อ่ะ
1: อ๋อครับ
0: กรุงเทพตอนบนอ่ะ
1: ครับ
0: กรุงเทพเหนือใช่ไหม
1: ตอนบนใช่ใช่ตอนบนครับตัวผมก็แถวดอนเมืองรังสิตอาจจะเป็นนอยแนวเดิมอีกก็ได้ครับเพราะว่าลมมันจะเป็นลมทะเลเข้าไป
0: อ๋อโอเคครับขอบคุณมากนะคะผอ.ดีใจที่ได้คุยกันอีกนะ
1: เดี๋ยวดีใจเช่นกันครับอาจารย์ขอบคุณมากที่ยังกรุณาติดต่อมาอยู่ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลย
1: สวัสดีครับครับ
0: สวัสดีครับผอ.สมควรต้นจานค่ะผู้อำนวยการจากกรมอุตุนิยมวิทยามาพูดถึงเรื่องราวของฝนที่ตกตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยนะคะก็มันคือฝนปลายฝนต้นหนาวอ่ะนะตกแต่ไม่หนักมากแต่ตกหยุดแบบเนี้ยทำให้ดีชั้นบนได้ทุกวันน่ะแล้วก็จะมีทีก็คือ10-11แล้ว10-11ไม่ไปไหนด้วยนะจะอยู่แถวนี้แหละวิวัฒนาดอนเมืองรังสิตอยู่แถวเนี้ยเจ้าเก่าเลยไม่มีเจ้าใหม่เลยนะคะยังไงติดตามข่าวๆเกี่ยวกับเรื่องราวของฝนได้ที่รายการนี้แหละยังไงดีชั้นจะพูดทุกวันแหละดีชั้นก็บ่นทุกวันน่ะเกี่ยวกับเรื่องฝนเนี่ยไม่เบื่อดิฉันก็แล้วไปเหอะฝนน่ะกุ้มใจนะเนี่ยกุ้มใจตัวเองไงกุ้มใจไม่มีแก้มลิงกุ้มใจจริงๆแก้มลิงไปไหนพักตรงนี้ครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนถ้าเมืองพัทยาทั้งเมืองมีฟ้าแฝดอีกแห่งอยู่ในโลกดิจิทัลถนนอาคารการจราจรไปจนถึงทิศทางการไหลของน้ำถูกจำลองขึ้นเป็นภาพ3มิติเสมือนจริงเพื่อให้เมืองสามารถมองเห็นปัญหาและเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้ก่อนเกิดขึ้นจริงนี่คือแนวคิดของโครงการพัทยาทวินซิตี้หรือดิจิทัลเมืองแฝดความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยากับจิสดาเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลทวินมาเชื่อมโยงกับข้อมูลขนาดใหญ่ยกระดับพัทยาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบระบบเมืองแฝดจะช่วยวิเคราะห์และบริหารเมืองพัทยาในหลายมิติด้านการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะสามารถตรวจสอบสภาพอากาศคุณภาพอากาศและข้อมูลความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ด้านการจัดการน้ำระบบจะจำลองทิศทางการไหลของน้ำเพื่อช่วยวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแม่นยำและทันท่วงทีและโครงการเสาอัจฉริยะพัทยาสมาร์ทโพลเพื่อดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงช่วยสร้างความมั่นใจในมาตรฐานของเมืองท่องเที่ยวระดับสากลพัทยาทวินซิตี้จึงไม่ใช่เมืองจำลองในคอมพิวเตอร์แต่คือเครื่องมือสำคัญในการสร้างเมืองที่ปลอดภัยมีการบริหารจัดการอย่างแม่นยำและพร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกนี่คืออีกก้าวของพัทยาจากเมืองท่องเที่ยวริมทะเลสู่เมืองอัจฉริยะบนเวทีโลก
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมง เมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน
0: ดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ไม่ว่าฝนจะตกหรือฝนจะไม่ตกดิฉันก็จะมานั่งตรงนี้มาคุยกับคุณตามภาษาเราคนชอบกันกุ้มใจไหมคะฝนตกไม่เลิกลาสักทีหนึ่งคุณอาจจะไม่กุ้มใจนะหลายคนบอกโอ้ยฝนตกเนี่ยพี่อะไรนะโรแมนติก23, 24, 25, 26โรแมนติกไหมคะโรแมนติกไหมน้ำท่วมจนออกไปไหนไม่ได้เนี่ยโรแมนติกไม่รู้ถ้าคุณอาจจะชอบแต่ดิฉันไม่ชอบดิฉันบอกเลยนี่คือเหตุผลที่ดิฉันไม่ชอบฝนตกนี่คือเหตุผลดิฉันเชื่อว่าหลายคนเข้าใจดิฉันแล้วว่าทำไมดิฉันไม่ชอบฝนตกนี่คือเหตุผลใหญ่เลยนะคะ1ฝนตก2น้ำท่วม3ไปไหนไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไปโอ้ทุกอย่างเลยยุ่งไปหมดเลยอ่ะแล้วกรุงเทพมหานครก็อย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะฝนตกรถติดน้ำท่วมไม่ถังค่ะไม่มีถังพอสอนี้น้ำท่วมก็ท่วมเลยท่วมไปเลยนะดังนั้นดิฉันพูดไม่ผิดหรอกคุณเรื่องจริงไม่มีอีกนี่อ่ะเรื่องจริงเลยทีเดียวแล้วเนี่ยนะหลังจากที่น้ำท่วมแล้วประชาชนส่วนหนึ่งเดินลุยน้ำนะคะเดินลุยน้ำสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือโรคที่มากับน้ำโดยเฉพาะโรคฉี่หนูคุณเคยได้ยินใช่ไหมดิฉันเชื่อว่าหลายคนได้ยินโรคนี้โรคนี้น่ากลัวนะอ่ะจริงๆโรคนี้น่ากลัวนะใช่ไหมคะประเด็นค่ะโอเคไปคุยกับท่านโฆษกกรมควบคุมโรคคุณหมอวีรวัฒน์มโนสุธีไปทักทายกันท่านโฆษกสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีท่านนัทสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ขอบพระคุณนะคะที่กรุณาให้เกียรติรายการค่ะ
4: ยินดีครับผม
0: อาจารย์กำลังคุยกับคุณผู้ฟังอ่ะนะเรื่องน้ำขังน่ะใช่ไหมคะน้ำท่วมไม่ขังน่ะน้ำมันท่วมแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ลงเราก็ต้องเดินลุยน้ำใช่ไหมคะนะ
4: ครับ
0: ไม่ต้องบ้านอื่นเลยง่ายๆเลย23, 24, 25, 26ที่ผ่านมาอาจารย์นี่แหละน้ำล้อมบ้านเวลาอาจารย์จะเดินเข้าไปในครัวเนี่ยน้ำบุกเข้ามาในครัวใช่ไหมคะอาจารย์ก็ต้องลงไปในน้ำเหยียบน้ำเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เตรียมรองเท้าบูทไว้ไงก็ไม่นึกว่ามันจะขนาดนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้โอเคบ้านเราเนี่ยท่วมอยู่แค่นี้แต่คนอื่นเนี่ยเขาท่วมหนักแล้วบางที่เนี่ย8 วัน 9 วันเขายังต้องลุยน้ำอยู่มันก็เลยเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะอาจารย์หมอนั่นคือเรื่องโรคที่มากับน้ำอ่ะใช่ไหมคะโดยเฉพาะโรคฉี่หนูซึ่งกรมควบคุมโรคเนี่ยพยายามพูดแล้วพูดอีกเตือนแล้วเตือนอีกวันนี้ขออนุญาตอาจารย์หมอคุยเรื่องนี้ได้ไหมคะ
4: ครับครับยินดีเลยครับ
0: นะคะอาการของโรคฉี่หนูเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นยังไงมายังไงแล้วมันจะเริ่มตรงไหนอะไรยังไงมันติดต่อเข้ามาหาคนได้ตรงไหนคะ
4: ครับถ้าเริ่มต้นนะฉี่หนูเนี่ยนะครับก็โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักนะครับนะครับเป็นเชื้อมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับทางการแพทย์ชื่อเชื้อเลปโตสไปรานะฮะพวกนี้มันติดจากอย่างตามชื่อเลยครับอาจารย์ก็คือโรคฉี่หนูก็คือมาจากหนูแต่จริงๆมันก็จะมีสัตว์อื่นๆด้วยนะครับแต่เรื่อง
0: ล
4: ู
0: กเลี้ยงสัตว์อื่นๆด้วย
4: ใช่ครับนอกจากหนูแล้วเนี่ยก็ยังมีเช่นวัวควายแพะแกะนะครับ
0: แมวสุนัขอะไรอย่างนี้ก็ได้เหรอคะ
4: หนูครับได้ครับ
0: แต่หลักๆก็คือหนู
4: ใช่ครับถูกต้อง
0: ค่ะ
4: ซึ่งเชื้อตัวนี้ครับมันจะออกมาทางฉี่เขาอะนะครับปัสสาวะตับเป็นปนเปื้อนเพราะฉะนั้นฉี่ก็จะปนเปื้อนไปตามสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในน้ำนะครับร่างกายเราไปสัมผัสเรามีสมมติเรามีแผลอยู่ที่เท้าแล้วอย่างที่อาจารย์บอกมาตู้ครับเราเดินลุยน้ำเชื้อเนี่ยก็จะตามบาดแผลเนี่ยครับตามซอกเล็บตามง่ามเท้าที่เรามีแผลอยู่หรือรอยแม้แต่รอยถลอกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเชื้อก็มีโอกาสที่จะเข้าไปได้หรือบางครั้งนะบางทีแผลไม่ชัดเจนแต่เราย่ำน้ำนานนะอาจารย
0: ์
4: ถ้าเราย่ำน้ำนานๆเนี่ยผิวมันจะบางผิวมันจะนิ่มลง
0: มันจะเปื่อย
4: ใช่มันจะเปื่อยผิวมันก็จะทำให้สูญเสียชั้นในการป้องกันไฟก็ทำให้เกิดในเรื่องของเชื้อเนี่ยชักเข้ามาสู่ในตามแผลได้นอกจากตามผิวหนังแล้วเนี่ยอาจารย์ยังมีตามเยื่อบุต่างๆได้นะบางทีเราไปสัมผัสในมือแล้วมาโดนตามเยื่อบุในช่องตานะครับช่องปากที่เราดื่มน้ำที่ปนเปื้อนก็เป็นได้อีกเพราะฉะนั้นมันติด2 ทางเลยครับทั้งทางสัมผัสแล้วก็ทางการ การกินได้ครับแต่การกินเนี่ยพบได้ไม่บ่อยเท่ากับการสัมผัสการสัมผัสนี่เจอบ่อยสุดนี่ล่าสุดผมก็เพิ่งเจอคนไข้ไปอายุ50กว่าผู้ชายนี่เองครับเพิ่งมานอน ICU ไปเพิ่งเจอก็เพิ่งย่ำน้ำช่วงที่เจอกันเยอะๆ
0: ที่ฝนตกน้ำท่วมเนี่ยนะคะ
4: ใช่ครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มาด้วยอาการก็ตรงกับที่อาจารย์ถามต่อว่าอาการเป็นยังไงบ้างผมว่าหลายท่านที่ฟังอยู่คงอยากจะรู้นะคร
0: ับใช่อยากรู้ว่าอาการมันเป็นยังไง
4: ครับพอเรารับเชื้อมาแล้วเนี่ยครับสัก5วันถึง7วันถึง10วันเนี่ยครับจะเริ่มก่ออาการละอย่างเคสที่ผมเจอเนี่ยประมาณแค่สัก 4-5 วันเนี่ยมาละคนไข้ก็เริ่มมีอาการชัดเจนไข้จะค่อนข้างชัดนะฮะแล้วก็ปวดศีรษะปวดไม่ตามตัวแต่ต้องบอกก่อนนะครับกลุ่มของโรคฉี่หนูเนี่ยมันกว้างคำว่ากว้างหมายถึงว่ามีตั้งแต่อาการน้อยจนกระทั่งถึงอาการเยอะนะครับแล้วภูมิต้านทานกับเชื้อที่เรารับถ้าภูมิต้านทานไม่แข็งแกร่งหรือเชื้อที่เรารับเยอะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นเยอะได้นะครับงั้นส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยเป็นเยอะแต่ส่วนน้อยเนี่ยจะเป็นเยอะก็จะมีไข้มีปวดศีรษะปวดไม่ตามตัวครับรวมทั้งจะบ่นปวดน่องปวดน่องนี่จะบ่นเยอะแต่คนไข้ทุกคนปวดน่องแล้วก็มีตาแดงเคสที่ผมตุกเพิ่งเจอไปนี่ก็ตาแดงเลย2ข้างเลยครับตาแดงแป๊ดเลยแล้วก็มีการขึ้นไส้เบื่ออาหารนะครับแล้วถ้าเป็นเยอะเนี่ยถัดมานะครับเข้าอีกสักอาทิตย์นึงถัดมาคนไข้จะเริ่มตัวเหลืองแล้วครับจะเริ่มมีตับอักเสบตัวเหลืองตาเหลืองนะครับแล้วก็เริ่มมีฉี่ออกน้อยอย่างเคสที่ผมเจอนี่ก็เกิดภาวะไตวายด้วยนะครับการกรองออกไปก็ลดลงไปจากประมาณเขาประมาณ 90% เนี่ย 94% เนี่ยนะก็เหลือประมาณแค่สัก 20cc เองในช่วงที่ไตแยกครับแล้วก็บางคนก็จะมีจุดมีจ้ำเลือดหรือมีเลือดออกในปอดได้ถ้าเป็นเยอะๆนี่บางทีเลือดออกผมเคยเจอเคสนี่ก็แบบมีเลือดออกในปอดมีไอออกมาเป็นเลือดก็มีนะครับพวกนี้ก็อาการค่อนข้างรุนแรงครับนี่ก็เลย
0: อาการที่เยอะมากเลยนะคะรุนแรงด้วย
4: ใช่ครับ
0: ขอโทษนะคะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมีไม่จำกัดไหมว่าผู้ชายจะเป็นมากกว่าผู้หญิงเด็กจะเป็นมากกว่าผู้ใหญ่หรืออะไรหรือว่าใครก็เป็นได้
4: ใครก็เป็นได้ครับที่สัมผัสแต่ถ้าโดยตัวโรคนี่ถ้าภาพรวมทั้งประเทศเราจะเจอผู้ชายเยอะกว่าเล็กน้อยนะเพราะว่าผู้ชายที่ออกไปทำงานไปลุยพื้นที่เยอะกว่าเนี่ย
0: ใช่ผู้ชายไปลุยในพื้นที่เยอะ
4: ครับใช่ครับจะเจอเยอะกว่าหน่อยนึงแต่โดยทั่วไปเป็นได้หมดครับผู้ชายผู้หญิงเด็กคนสูงอายุเป็นได้หมดครับ
0: ค่ะทีนี้อาจารย์เรียนถามอาจารย์หมอนะอาจารย์ไม่มีความรู้เรื่องอย่างเนี้ยนะคะต้องขอความรู้จากอาจารย์หมอถ้าสมมติว่าเราเกิดอาการอย่างเงี้ยนะเราไปลุยน้ำมาแล้วเกิดอาการเกิดมีไข้ปวดตัวปวดน่องมีไอมีขอโทษนะมีอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยนะเราควรต้องรีบไปพบแพทย์เลยมั้ย
4: ใช่ครับถูกต้องครับควรจะรีบไปพบแพทย์เลยครับเพราะว่ามันมียาที่ใช้รักษาได้นะครับก็มี
0: โดยตรงใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับมียาปฏิชีวนะทั้งแบบกินแล้วก็แบบฉีดนะครับ
0: ที่
4: ท
0: างการ
4: อาจจะให้แบบกินคือคุณหมอต้องเทสก่อนก็จะมีการตรวจยาไปก่อนเลยเพราะว่าบางทีตรวจจะไม่ได้เลยอย่างเงี้ยพอดูอาการเขาได้บางทีคุณหมอก็อาจจะพิจารณาให้ยากินหรือบางคนถ้าเป็นเยอะก็ต้องนอนโรงพยาบาลครับเพราะว่าต้องให้น้ำเกลือแล้วก็มีให้ยาแบบยาฉีดครับปฏิชีวนะแบบฉีดครับอันนี้ก็จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับต้องแจ้งด้วยนะครับประวัติไปลุยน้ำมา
0: อัน
4: นี้จะช่วยได้เลยนะครับว่าคุณหมอก็จะได้ตีกรอบว่าเออนะโรคที่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าต้องบอกว่าไอ้กลุ่มโรคอาการนี้บางทีมันก็แยกยากกับหลายๆโรคนะอาจารย์นะ
0: ใช่มัน
4: ก็ตอนนี้ต้องมาความเสี่ยงบอกใช่ครับ
0: เหมือนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอาจารย์เนี่ยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะแต่ว่าอาจารย์เริ่มไม่สบายนะเริ่มไม่สบายอาจารย์ก็ไปซื้อไอ้ตัวเทสมานะคะมาเทสอะว่าฉันติดไข้หวัดใหญ่ไหมติดโควิดไหมติด RSV ไหมปรากฏมันไม่ขึ้นอะไรเลยอาจารย์หมอไม่ขึ้นเลยเราก็นึกว่าเราเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่ปรากฏว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเขาบอกอาจารย์ติดไข้หวัดใหญ
4: ่
0: ก็อาจารย์ก็งงว่าทำไมเราตรวจเทสมันไม่ขึ้นหรือว่าตอนนั้นผลมันยังไม่ขึ้น
4: ครับครับก็หลายมันหลายปัจจัยอาจารย์ก็คือทั้งการสวอปด้วยนะครับการสวอปบางทีไม่ได้ตัวอย่างที่เพียงพอหรือเชื่อมร่มเริ่มต้นแต่โดยปกติถ้ามีอาการแล้วเนี่ยเรามักจะตรวจเจอครับเพราะฉะนั้นผมโดยบอกว่าบางทีตรวจไม่เจอในอีก24ชั่วโมงเนี่ยไม่เกิน48ชั่วโมงควรจะตรวจซ้ำถ้าเราสงสัย
0: ใช่
4: ควรจะตรวจ
0: นี่ขนาดฉีดวัคซีนแล้วนะ แต่ดีที่ว่าอาการยังไม่หนักหนาสาหัสสักการ์ดน่ะ
4: ใช่นี่คือประโยชน์ของวัคซีนนะอาจารย
0: ์
4: ของวัคซีนเพราะการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้ป้องกันติดแต่หลักการเราคือป้องกันความรุนแรงของโรคนี่คือหลักครับอาจารย์ก็จะได้ประโยชน์จากตัววัคซีนที่เราฉีดไปครับว่าโอเคเราก็จะเป็นไม่รุนแรงมากครับมากเป็น
0: อาจารย์ฉีดทุกปีแหละ
4: ครับครับถูกต้องเลยครับ
0: เราย้อนกลับมาที่โรคผิวหนูโรคนี้ถ้าไปถึงหมอเร็วรักษาหายได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับถูกต้องครับรักษาได้ครับ
0: มียา
4: ซึ่งยาก็ไม่ใช่ไม่ยาก็เป็นยาทั่วไปที่มีในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลนะครับ
0: ค่ะค่ะขอโทษนะอย่างคนไข้ที่อาจารย์หมอพูดถึงตอนต้นรายการที่บอกเข้า ICU นั่นน่ะ
4: ครับ
0: อาการของเขามันหนักขนาดนั้นเลยหรอคะหรือว่าเขามีโรคประจำตัวอีกแล้วด้วย
4: หนักครับแข็งแรงดีครับแข็งแรงดี
0: อ๋อ
4: ดีอายุ
0: แต่ว่ามาเจอหลายโรคเข้าไปปะทะกันหลายตำแหน่ง
4: ปอดอักเสบด้วยมีไตอักเสบด้วยม
0: ี
4: ตับอักเสบด้วย
0: คร
4: บหมดเลย
0: แต่ก็รักษาได้เน
4: าะครับรักษาได้ครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับอาการดีขึ้นแล้ว
0: ดีใจจังเลยนะคะทีนี้อาจารย์เรียนถามอาจารย์หมออย่างนี้นะว่าการที่เราลุยน้ำมาเนี่ยพอเราเข้ามาในบ้านเนี่ยเรารีบล้างเท้าอย่างเงี้ยมันจะพอช่วยได้ไหมหรือไม่ทันแล้ว
4: ช่วยได้ครับอาจารย์แต่ถ้าดีที่สุดก็คืออย่าพยายามอย่าไปลุยแต่บางทีมันเลี่ยงไม่ได้อ
0: ย่าไปลุยบางทีเนี่ยอย่างตอนนี้อาจารย์เนี่ยไม่ต้องลุยแล้วแต่บางจุดบางที่เนี่ยเขาก็ยังต้องลุยกันอยู่ไงอาจารย์หมอ
4: ใช่ครับก็คืออย่างนี้ฮะก็คือถ้าจะต้องลุยจริงๆก็แนะนำถ้ามีรองเท้าบูทหรือมีเดี๋ยวนี้จะมีพลาสติกใช่ไหมครับหุ้มเท้าเนี่ยก็แนะนำนะครับให้หุ้มสวมรองเท้าก่อนที่จะไปย่ำหรือถ้ามีบาดแผลเราควรปิดพลาสเตอร์กันน้ำกันอีกชั้นหนึ่งนะครับกันอีกชั้นหนึ่งแล้วก็หลังจากไปลุยน้ำมาแล้วเนี่ยเราก็ล้างมือล้างขาล้างเท้าให้สะอาดด้วยน้ำสบู่นะครับน้ำธรรมดาเนี่ยแหละ
0: ฟอกสบู่ด้วยเหรอ
4: ครับล้างสบู่ด้วยก็จะทำความสะอาดแล้วก็จะลดในเรื่องของความเสี่ยงได้นะครับนี่ก็เป็นอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนอกจากบางทีเราเรื่องลุยน้ำนะเพราะเวลาน้ำท่วมหนูมันก็หนีขึ้นมาข้างบนอยู่กับเราระวังอาหารด้วยนะครับพวกเศษอาหารพวกอาหารบางทีหนูมากินหรือเราไปจับมีสัมผัสอาหารต้องปิดให้มิดชิดด้วยนะครับแล้วเราไปกินต่อนี่บางทีติดทางตรงนั้นได้ลืมไปเพราะหนูมันก็น้ำเหมือนกับเราครับหนีขึ้นมาเหมือน
0: มันหนีน้ำขึ้นมาไงวันก่อนอาจารย์ร้องครับดังเกือบทั้งหมู่บ้านเลยชาวบ้านเขาตกใจกันเนี่ย
4: นั่นแหละครับอ
0: าจารย์เป็นอะไรอาจารย์เป็นอะไรบอกหนูมันวิ่งออกไปแล้ว
4: ใช่คร
0: ับ
4: มันก็หนีขึ้นมาที่เรา
0: ใช่มันหนีน้ำขึ้นมาไงคือมันออกมาจากท่อแล้วมันก็วิ่งขึ้นมาใช่ไหมครับพอมันเห็นน้ำมันก็วิ่งขึ้นมาพอเราเห็นมันเราก็ตกใจมันก็ตกใจต่างคนต่างก็ตกใจ
4: ใช่อ
0: าจารย์ก็ร้องจะดังลั่นเลยมันคงตกใจอาจารย์ด้วยมันหนีไปเลย
4: ใช่ครับใช่
0: เหลือเวลาอีกนิดนึงอาจารย์หมอฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังที่กำลังฟังหน่อยค่ะ
4: ครับสั้นๆนะก็คือโรคจากโรคฉี่หนูแล้วนะครับในช่วงนี้ฝากโรคอื่นด้วยนะวันนี้เราคุยฉี่หนูกันเป็นหลักนะครับเพราะช่วงนี้น้ำขังน้ำเริ่มสกปรกน้ำเริ่มคล้ำดำในหลายที่โรคติดเชื้อทางผิวหนังนะเกิดผิวหนังอักเสบนะครับนี่ก็เจอได้บ่อยตาแดงเจอได้นะครับต้องระวังแล้วอย่างนึงก็คือพอน้ำขังยุงมาครับไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยและหลังนี้ก็ต้องระวังโรคไข้เลือดออกด้วยนะครับโรคทางเดินหายใจอื่นเช่นไข้หวัดใหญ่ที่เราคุยกันเมื่อสักครู
0: ่
4: ก็ต้องระวังเรามารวมตัวกันอยู่ในพื้นที่จำกัดใช่ไหมครับมีน้ำขึ้นฉะนั้นก็มีโอกาสจะติดไข้หวัดใหญ่กันได้ง่ายโรคระบบทางเดินหายใจคุยกันนะอาหารเราอาจจะมีก็จำกัดในเรื่องของการปรุงให้สุกเรื่องของน้ำที่สะอาดมีจำกัดทีนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็เป็นสิ่งที่ฝากเอาไว้ครับสำหรับในวันนี้ครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ส่งคำถามไปให้เรียนเชิญอาจารย์หมอกลับมาคุยอีกครั้งหนึ่งคืออย่างนี้คนไปอยู่รวมกันในศูนย์พักพิงเนี่ยนะคะอาจารย์อยากคุยเรื่องนี้จังเลยอาจารย์หมอจะให้คำแนะนำอะไรยังไงอ่ะดีไหมคะ
4: ครับครับ
0: นะคะเดี๋ยวส่งคำถามไปให้นะคะแล้วก็เรื่องของไข้เลือดออกอีกนิดนึงเดี๋ยวส่งคำถามไปขอบพระคุณอาจารย์หมอมากมากนะคะ
4: หว
0: ังว่าเราจะได้คุยกันอีกค่ะสวัสดีค่ะโฆษกกรมควบคุมโรคค่ะในแพทย์เกียรติวัฒน์มโนสุทธิมาพูดถึงเรื่องราวของอาการโรคฉี่หนูแล้วก็ต่อไปถึงไข้หวัดใหญ่ต่อไปถึงโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสารพัดโรคนั่นแหละโดยเฉพาะถ้าเราไปอยู่รวมกันในเท ที่เยอะๆนะอย่างจีนภาคกลางหรืออะไรแบบนี้มันทำให้อากาศวนเวียนอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมันก็อาจจะติดโรคทางเดินหายใจได้อีกสารพัดโรคเลยนะคะยังไงดิฉันเป็นห่วงบรรยายทุกคนนะเดี๋ยวเวลาอีกนิดนึงขอบ่นหน่อยเถอะเมื่อวานนี้ดูข่าวจากรายการของพี่หนุ่มผลกระแสเห็นแล้วนึกไม่ถึงเลยว่าศูนย์พักพิงหรือว่าศูนย์คนชราจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วล่ะแล้วก็บอกว่าได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องด้วยดิฉันอยากทราบว่าใครอนุญาตคุณอ้างเขาเองใช่ไหมยังไงดิฉันจะตามเรื่องนี้แล้วกลับมาเล่าให้คุณฟังอีกครั้งนะคะหวังว่าคุณจะมีความสุขกับวันนี้ดิฉันทิ้งท้ายเพลงนี้ไว้ให้คุณฟังกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งพรุ่งนี้ตามภาษาเราคนชอบกันขอให้คุณมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ
2: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม
1: ่ประธานาธิบดีสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกทีมชาติฝรั่งเศสชนะเบลเยียม4-1มีลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามทิศทางฝนที่มีผลกระทบกับประเทศไทยพบกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ส่งผลให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและฝั่งอันดามันมีฝนตกชุกหนาแน่นจึงขอให้ประชาชนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางฝนจะลดลงชั่วคราวก่อนจะมีฝนกลับมาอีกครั้งในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมรับมือปริมาณฝนสะสม
3: ด้านนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: ด้านนายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงสถานการณ์พายุว่าขณะนี้พายุได้สลายตัวลงแล้วแต่ช่วงวันที่1ถึง2วันนี้เกือบทั่วทุกภาคของไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มฝนลดลงจากนั้นวันที่8ถึง9ตุลาคมฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และยังมีฝนตกบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือส่วนในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งจะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพร้อมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนที่สถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเหลือประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทคุมการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วซึ่งน้ำตอนบนของประเทศกำลังไหลหลากลงมาอำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแล้วไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำอยู่ที่ 17.32 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางกำลังเร่งลดระดับลงด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณสถานีท่าเรือระบายน้ำอยู่ที่676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยน้ำดังกล่าวได้ไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณอำเภอบางปลาม้าสองพี่น้องและเมืองเป็นน้ำท้ายเขื่อนโพพระยาขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยผ่านน้ำผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ส่วนกรุงเทพมหานครได้เปิดประตูระบายน้ำช่วยอีก5บานสำหรับพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภออุ้มพระรักจังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงและได้ติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องเร่งระบายน้ำและเตรียมจัดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุที่ร้อยละ102จึงระบายน้ำวันละประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทางจังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมแผนรับมืออย่างใกล้ชิดส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียังบริหารจัดการน้ำได้อยู่
5: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผมหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการ

0: เช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนแก่งกระจานส่วนภาคใต้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรสงขลาและฝั่งอันดามันเนื่องจากฝนตกสะสมเกิน150มิลลิเมตรจึงได้เร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างและติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติมทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำเสริมในจุดต่างๆก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะตกหนักซึ่งฝนรอบนี้จะตกหนักแต่ไม่ตกแช่เหมือนช่วงที่ผ่านมาปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและจ่ายเงินเยียวยารวมทั้งให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7พร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปะม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพการอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้จัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ
3: ่หลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่อยู่ที่มีสถานการณ์ยังต้องถือว่ายังหนักหน่วงอยู่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้แล้วก็เกิดสภาวะเน่าเหม็นขอย้ำว่าไม่ใช่เป็นการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่การสื่อสารภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานเราก็ต้องทำให้มีประสิทธิภาพด้วยนะครับจำต้องเรียนให้ทุกท่านได้เตรียมการไว้ก็คือการเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่4จนถึง14ตุลาคมครับก็ขอให้กรมอุตุนิยมและก็กรมปภ.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ
2: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้จังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในระยะนี้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคมโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยขณะนี้เริ่มโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายและจะทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต
4: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคโดยในส่วนของภาคใต้คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าหรือประมาณเดือนมกราคมซึ่งปริมาณฝนจะทยอยเลื่อนจากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และลงไปถึงจังหวัดชุมพรสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วซึ่งได้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงหารือกับกรมชลประทานและหน่วยงานดูแลอ่างเก็บน้ำต่างๆเพื่อเร่งจัดการพร่องน้ำ
5: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะ เรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทา

0: ับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
1: นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรับมือฤดูน้ำหลากในปีนี้ทางนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกับทั้ง14จังหวัดภาคใต้ในเวลา16นาฬิกาของวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและกำชับการทำงานปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: หลายจังหวัดมีฝนตกหนักต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ต่างเฝ้าระวังและเข้าช่วยประชาชนผู้ประสบภัยแล้วเช่นที่จังหวัดลำปางเตรียมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่เขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาสถานการณ์อย่างปกติ
3: จังหวัดลำปางยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่10ระบุว่าวันนี้ไทยตอนบนยังมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงจังหวัดลำปางพร้อมระวังลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตกด้านนายวิวัฒน์อินทร์ไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยกำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์น้ำวันที่6ตุลาคมเขื่อนกิ่วลมมีน้ำร้อยละ 90.34 เขื่อนกิ่วคอหมาร้อยละ 96.18 และอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าร้อยละ 94.92 โดยภาพรวมยังอยู่ในภาวะปกติทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
2: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบาย
4: ในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพิ่นจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
2: โครงการชลประทานพิษณุโลกแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
5: โครงการชลประทานพิษณุโลกเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำยมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำยมและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มมากขึ้นจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมตั้งแต่อำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอคีรีมาศอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยต่อเนื่องถึงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งตามแนวคลองและน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งนี้ขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมขณะที่สำนักงานชลประทานที่3ได้ดำเนินการเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มากขึ้นพร้อมทั้งเตรียมเพิ่มการระบายน้ำกรณีระดับน้ำในแม่น้ำยมเข้าสู่ระดับวิกฤตเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
2: ส่วนกรณีการรื้อแนวคันกั้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนและบูรณาการหน่วยงานเร่งระบายน้ำนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรณีเรื่องการรื้อถอนแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนเนื่องจากฝั่งเหนือขันกั้นน้ำจะต้องรับปริมาณน้ำมากกว่าโดยกำชับให้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดทิศทางน้ำพร้อมเร่งสำรวจผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือในการย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยในระหว่างการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาพรวมการระบายน้ำได้มีการบูรณาการความร่วมมือระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลจากหน่วยงานทั้งปภ.กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยล่าสุดสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายอาทิลุ่มน้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปล่อยมา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้ระบายลงสู่อ่าวไทยเรียบร้อยแล้ว
6: การสร้างคันกั้นน้ำในแต่ละพื้นที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันและฝั่งใต้คันว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรแน่นอนครับฝั่งเหนือน้ำเนี่ยจะต้องรับน้ำมากกว่าพอเขากั้นเพื่อที่จะกำหนดทิศทางน้ำหรือบริหารน้ำให้ไหลไปยังไงหรือว่าป้องกันพื้นที่ยังไงเนี่ยอันนี้เจ้าของพื้นที่คือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งปราจีนบุรีทั้งนครนายกเนี่ยต้องไปทำความเข้าใจหนึ่งต้องทำความเข้าใจว่าจะกั้นคันเนี่ยกั้นระดับไหนกั้นถึงเมื่อไหร่แล้วก็การกั้นแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบกี่บ้านกี่หลังเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงต้องเยียวยาเขาหรือว่าหรือย้ายเขาไปอยู่ในที่ปลอดภัยในระหว่างที่ต้องบริหารน้ำเพื่อภาพใหญ่เพื่อส่วนรวม
2: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
7: นางสาวลลิดาเพลิดชื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าราชกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตรทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำสำหรับพื้นที่สายไหมออเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่และจับพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยด้านนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะถนนสายหลักมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมขังในบางส่วนในซอยย่อยหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องกลิ่นกรุงเทพมหานครได้นำสารชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียไปใช้ในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นขณะเดียวกันหลังระดับน้ำลดลงยังต้องเร่งจัดการปัญหาขยะตกค้างส่วนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะนี้มีการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แล้วจำนวน 49,218 คนด้วยสิทธิประชาชนยื่นขอรับการช่วยเหลือมากที่สุดได้แก่ค่าดำรงชีพรองลงมาคือค่าซ่อมแซมบ้านค่าเครื่องมือหรือทุนในการประกอบอาชีพประชาชนยังสามารถเข้ากลไกตรวจสอบสถานะคำร้องได้ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลำเซบายและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งหลังพบว่าปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บพร้อมวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำ 103.47% จึงได้แขวนบานระบายทั้ง4บานเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับและอ่างเก็บน้ำห้วยโพมีระดับน้ำเกิน 100% ทั้ง4อ่างโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมแม้น้ำ ะล้นสปินเวย์อยู่แล้วเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือหากมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พงศ์สิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยอำเภอสุไหงโกลกวัดได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
9: นายเราะมันคานโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสมีฝนตกหนักโดยอำเภอสุไหงโกลกวัดปริมาณฝนได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่อำเภอแว้ง134มิลลิเมตรอำเภอเจาะไอร้อง131มิลลิเมตรและอำเภอศรีสาคร 108.6 มิลลิเมตรจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ขณะเกิดฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับข้อมูลการขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มแรกแล้ว2จังหวัดคือสระแก้วและกระบี่เตรียมส่งให้ธนาคารออมสินโอนเงินรอบแรกภายในวันที่8ตุลาคมนี้
12: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเกี่ยวกับความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทว่าล่าสุดมี2จังหวัดที่ส่งข้อมูลการขอรับเงินเยียวยามายังปภ.แล้วคือจังหวัดสระแก้วจำนวน594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่จำนวน17ครัวเรือนรวม611ครัวเรือนโดยปภ.กำหนดให้แต่ละจังหวัดสามารถส่งข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วได้จนถึงเวลา 20 นาฬิกาของทุกวันจากนั้นปภ.จะส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทันทีสำหรับเงินรอบแรกคาดว่าจะสามารถโอนให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับการอนุมัติแล้วในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้สำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดลงทะเบียนรวม 1,224,030 ครัวเรือนโดยจังหวัดที่ลงทะเบียนมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครรองลงมาคือสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและระยองตามลำดับนอกจากนี้ปภ.ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก1จังหวัดจากเดิมมี65จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องจากมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่จำนวนมากและแม่น้ำแม่กลองมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
11: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ประสบอุทกภัยพร้อมย้ำการพิจารณาข้อตกลงคุ้มครองพันธุ์พืชต้องรอบคอบและยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจนเป็นเหตุให้สุกรทยอยตายเกือบ 2,000 ตัวว่าได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ประสานงานร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้รับความร่วมมือจากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในการสนับสนุนเรือเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่น้ำท่วมสูงซึ่งคาดว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ภายใน 1-2 วันนี้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานเร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบแก่ประชาชนในพื้นที
13: ่ซึ่งเรื่องนี้ทางผมก็ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมาก
11: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้พื้นที่ผลิตและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายสินค้าบางชนิดเริ่มขาดตลาดและราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเตรียมใช้พื้นที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดช่องทางให้เกษตรกรที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนำผลผลิตมาจำหน่ายให้ประชาชนโดยตรงลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไปพร้อมกันได้ส่วนกรมการค้าภายในจะดูแลราคาผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมจัดไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำลดเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง19ตุลาคมนี
2: ้นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมการค้าภายในเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับผักพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมและฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตลดลงจึงประสานเชื่อมโยงผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์และนครราชสีมาเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและดูแลราคาอย่างต่อเนื่องถึงช่วงเทศกาลกินเจส่วนไข่ไก่ฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อไก่ประมาณ3ล้านตัวกรมการค้าภายในจึงร่วมกับกรมปศุสัตว์ขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่จาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์และแม่ไก่พันธุ์จาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณไข่ไก่ได้ภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกถึงเดือนธันวาคมและตรึงราคาไข่หน้าฟาร์มที่ฟองละ4บาท
14: กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการก็คือการเชื่อมโยงนะครับการทำงานใกล้ชิดกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกทั้งหลายในการเชื่อมโยงเอาผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราทำการเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าคือกลุ่มตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรด
2: ขณะเดียวกันกรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในพื้นที่น้ำลดโดยกรุงเทพมหานครเริ่ม 9-18 ตุลาคมนี้และต่างจังหวัดเริ่ม16ตุลาคมพร้อมจัดต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคมเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและช่วยลดภาระประชาชนทั้งนี้สามารถสอบถามจุดจำหน่ายหรือแจ้งเบาะแสราคาสินค้าได้ที่สายด่วน1569วาสนาตระเกตรายงาน
11: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
15: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงซึ่งเป็นชนิดน้ำมันที่ได้รับยกเว้นภาษีโดยมีไว้ใช้สำหรับเครื่องจักรทางการเกษตรและเครื่องจักรงานก่อสร้างเท่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนของสินค้าทุกประเภทรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอีกด้วย ทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลในสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่า6ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่รัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกประกาศจำกัดการส่งออกน้ำมันดีเซลหลังจากยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านเชื้อเพลิงในดินแดนของรัสเซียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ของสหรัฐออกจากฐานทัพอากาศแอร์ฟอร์สของอังกฤษเพื่อบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามหลังจับกุมชายชาวอังกฤษ5คนที่สงสัยว่าอาจเตรียมก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพแห่งนี้ซึ่งอาจมีส่วนเชื่อมโยงกับอิหร่านขณะที่นายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดออกไปเพราะสหรัฐมั่นใจว่าอิหร่านกำลังพยายามก่อการร้ายต่อสหรัฐอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะยังคงจัดสรรยุทธโภคทหารที่จำเป็นเข้าไปประจำการเสมอด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการก่อการร้ายดังกล่าวซึ่งไม่มีมูลความจริงและการที่ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยถือเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าเป็นการเข้าใจผิดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสที่คาดการว่าอาจมีนักเรียนมัธยมปลายราว 20,000 ถึง 40,000 คนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นเนื่องจากมีโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสประสบกับปัญหาขาดแคลนครูห้องเรียนทรุดโทรมและตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปพร้อมกันนี้ยังรายงานว่ามีนักเรียน215รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจ715นายได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วด้านสำนักนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงอย่างสงบโดยการคัดค้านที่เป็นระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยขณะที่สหภาพแรงงานฝรั่งเศสประกาศว่าจะเข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้เพื่อปกป้องนักเรียนมัธยมปลายจากการใช้กำลังอย่างรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศไนจีเรียรุ่น ATR-42 ตกใกล้ฐานทัพเรือในเมืองอิกโบโกดารัฐออนโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้โดยสาร25รายและลูกเรือ7รายเสียชีวิตทั้งหมดโดยเครื่องบินลำดังกล่าวอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจและกำลังเดินทางจากเมืองเบนินซิตี้ทางตอนใต้ของไนจีเรียมุ่งหน้าไปยังนครลากอสซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศด้านประธานาธิบดีโบลาทินวูของไนจีเรียแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา3วันและให้ลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยรวมถึงสั่งการให้กองทัพอากาศเร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศที่สนามเกโลราบุงกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่เล่น10คนตั้งแต่ท้ายครึ่งหลังแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย2ประตูต่อ4หลังเสมอกันในเวลา120นาที2ประตูต่อ2จบที่ตำแหน่งรองแชมป์หลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับผลการแข่งขันและการพ่ายแพ้ในเกมนี้โดยหลังจากนี้จะขอพักสักระยะก่อนเริ่มต้นเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันเอเชียนคัพแต่ข้อดีจากการแข่งขันรายการนี้คือการได้เห็นศักยภาพของนักเตะหลายรายซึ่งสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพช้างศึกจะลงแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 ทำผลงานยอดเยี่ยมถล่มภูฏาน4ประตูต่อ0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพชบาแก้ว U17 จะลงสนามพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A1 ทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มร้อนแรงเปิดบ้านถล่มเอาชนะเบลเยียม4ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนจาก4นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มส่วนปีศาจแดงแห่งยุโรปมี6คะแนนอยู่ที่3 อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันทีมชาติอิตาลีของโรเบโต้มันชินีหัวหน้าโค้ชคนใหม่กลับมาโชว์ฟอร์มแกร่งอีกครั้งหลังเปิดบ้านเอาชนะตุรกี3-1ทำให้ทัพอัสซูรีมี7 คะแนนจาก4 นัดรั้งอันดับ2 กลุ่มส่วนทีมไก่งวงแพ้รวด4 นัดไม่มีแต้มรั้งอันดับบวยทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้ฝรั่งเศสมีโอกาสเข้ารอบ8 ทีมสูงส่วนอิตาลีกับเบลเยียมต้องไปลุ้นเข้ารอบต่อไปในอีก2 เกมสุดท้ายซึ่งจะกลับมาแข่งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปจิโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4 อันเดอร์พาร์ 68สกอร์รวม21 อันเดอร์พาร์ 267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3 สโตรกโดยโปรจีนรับเงินรางวัล450,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15,100,000 บาทโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตทำให้ยอดเงินสะสมเกิน20 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ672 ล้านบาทกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026-2027สนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปณวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวดสกอร์6 อันเดอร์พาร์ 66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7 สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกันเวิลด์ชูตกรีซที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20 กันยายนถึง4 ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3 เหรียญทอง4 เหรียญเงินและ2 เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10 อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยเทนนิส ATP ทัวร์รายการไชน่าโอเพ่นรอบรองชนะเลิศโนวัคโยโควิชอดีตมือ1ของโลกจากเซอร์เบียเอาชนะดานิลเมดเวเดฟอดีตมือ1โลกจากรัสเซียไป2 เซตรวด7-5และ5-3รีไทยโดยเมดเวเดฟถูกปรับแพ้เนื่องจากตีลูกเทนนิสไปโดนผู้ชมบนอัฐจันทร์จนได้รับบาดเจ็บส่งผลให้โยโควิชผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปหลังจบเกมเมดเวเดฟยืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนาทำร้ายคนดูและบอกว่าเป็นอุบัติเหตุสำหรับรอบชิงชนะเลิศโนวัคโยโควิชจะพบกับอเล็กเดอร์มินาวมือ9ของโลกชาวออสเตรเลียในช่วงเย็นวันนี้ทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18-24 ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37 รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3 เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและ2 เหรียญเงินพาราลิมปิกเกมปารีส2024เตรียมลงแข่งขัน3 รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทย
17: ตอนนี้ความพร้อมก็ 80-90% แล้วนะครับก็ตีรูปแบบการเกมแล้วก็ฝึกซ้อมในเทคนิคที่เราลงทั้งหมด3อีเวนต์ว่าเราจะทำไงเมื่อ4ปีที่แล้วเราทรง3อีเวนต์เราได้3เหรียญทองแน่นอนคู่ต่อสู้ต้องจับตามองเราอย่างแน่นอนในทุกๆอีเวนต์แล้วปีที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดในทวีปเอเชียก็มีการพัฒนานักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศจีนเกาหลีเหนือนานๆออกส่งแข่งทีแต่นักกีฬาเขามีความแข็งแกร่งประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพเองก็ประมาทเขาไม่ได้นะครับแต้มต่อแต้มเซตต่อเซตเกมต่อเกมไปครับก็วางแผนกับผู้สอนไปก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งครั้งนี้ครับ
16: ทีมเรือใบทีมชาติไทยเดินทางถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทำผลงานคว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับ2เหรียญทองได้จากโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ในประเภทอิลกาซิกหญิงและปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ในประเภทอิลกาโฟหญิงส่วนเหรียญเงินได้จากปิติภูมิเจริญผลและวรการศักดิ์ศรีกลมในประเภทเรือ420เยาวชนคู่ผสมพลเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งตั้งเป้าไว้1เหรียญทองพร้อมระบุว่านักกีฬาไทยยังได้โควต้าเรือใบอิลกาซิกสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาทั้งนี้สมาคมเตรียมเดินหน้าพัฒนานักกีฬาเยาวชน และนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่เพื่อสร้างผลงานในระดับนานาชาติต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
18: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
19: ใครคือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเช็คให้ชัวร์ก่อนทำธุรกรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดให้ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลเจ้าของเครื่องหมายการค้าผ่านระบบ IP Search ได้ทันทีหากพบสถานะเลิกกิจการหรือร้างจะได้เพิ่มความระมัดระวังลดความเสี่ยงจากการแอบ

0: างหรือใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิชอบตรวจสอบง่ายฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านระบบ IP Search หากมีข้อสงสัยปรึกษา iPack สายด่วน1368เช็คก่อนชัวร์กว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
1: 12:43 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการ

0: ารกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาททุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินไม่เกิน60ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินไม่เกิน40ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ที่ greeting.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง29ธันวาคมเวลา 16:30 น.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2เที่ยวบนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยวบนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามโทรศัพท์02-271-8511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะท่านผู้ฟังคะการหัวเราะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์และเป็นการแสดงออกถึงความสุขความผ่อนคลายและอารมณ์ที่ดีนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรแล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจจนได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้ค่ะการหัวเราะ นอกจากจะเป็นการแสดงออกทางอารมณ์แล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจในขณะที่หัวเราะร่างกายจะกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมทั้งช่วยให้หัวใจและปอดทำงานเพิ่มขึ้นทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นในด้านสังคมการหัวเราะยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างผ่อนคลายมากขึ้นจึงกล่าวได้ว่าการหัวเราะไม่เพียงสร้างความสุขในช่วงเวลานั้นแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตโดยรวมอีกด้วยค่ะเมื่อหัวเราะกล้ามเนื้อหลายส่วนของร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อใบหน้าจะเกิดการเคลื่อนไหวและผ่อนคลายพร้อมทั้งกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้ผิวพรรณดูสดใสเปล่งปลั่งและใบหน้าดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและการหัวเราะยังกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขตามธรรมชาติซึ่งช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและทำให้อารมณ์แจ่มใสขึ้นส่งผลให้สามารถรับมือกับความกดดันในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นค่ะอีกทั้งยังอาจช่วยลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมสมาธิรวมถึงความจำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านสุขภาพร่างกายการหัวเราะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายเนื่องจากอวัยวะในช่องท้องเกิดการเคลื่อนไหวขณะหัวเราะจึงช่วยให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาท้องผูกและส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหารค่ะการหัวเราะยังมีผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงระบบทางเดินหายใจเพราะช่วยให้หัวใจและปอดทำงานมากขึ้นเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทำให้เซลล์ต่างๆของร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอช่วยให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมและอาจลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหลังการหัวเราะร่างกายยังรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นความตึงเครียดของกล้ามเนื้อลดลงและผลของความผ่อนคลายอาจคงอยู่ได้นานหลายสิบนาทีอีกทั้งสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมายังช่วยบรรเทาอาการปวดตามธรรมชาติทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีพลังและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้เองการหัวเราะจึงไม่ใช่เพียงการแสดงออกถึงความสุขเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นวิธีดูแลสุขภาพที่เรียบง่ายช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้

จะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและอรัญญาชมชื่นอ่าน

ภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยนะคะก็นำสาระน่ารู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองมาเล่าสู่กันฟังในช่วงของทั่วทิศถิ่นไทยแล้ววันนี้ก็เป็นประจำค่ะทุกๆวันอังคารก็จะเป็นวันที่มีการสัมภาษณ์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะประเด็นที่เกี่ยวข้องวันนี้ก็คือคลินิกโรคจากการทำงานเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในช่วงของคุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้ฉากหลังของเราซึ่งอยู่ในเพจ Facebook Live นะคะก็เป็นเขาใหญ่ค่ะเป็นธรรมชาติสวยๆที่นำมาฝากกันนะคะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่นึงนะคะที่มีนักท่องเที่ยวไปพักแรมแล้วก็เป็นที่ที่หลายหลายคนนะคะไปกางเต็นท์กันนะคะช่วงวันที่6ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะคือวันนี้นะคะก็จะมีเปิดนะคะเปิดให้มีเป็นการปิดการท่องเที่ยวค่ะอยากจะบอกให้ทุกท่านได้ทราบว่ามีการปิดการท่องเที่ยวการพักแรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวแล้วก็จะแจ้งปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติด้วยนะคะซึ่งเขาใหญ่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ช่วงนี้มีฝนตกหนักชุกมากเลยก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะคะมีต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางดินสไลด์แล้วก็หินถล่มอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ดังนั้นก็เลยจะประกาศปิดนะคะการท่องเที่ยวและการพักแรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่6ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะก็บอกให้ดูแล้วก็ดูภาพสวยๆไปก่อนนะคะ
1: ครับ สถานการณ์ก็รอให้คลี่คลายลงก่อนนะอดใจรอเพราะว่าช่วงฤดูน้ำหลากก็อาจจะต้องเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วย
0: ใช่แล้ว
1: คร
0: ับ
1: นะรอให้ถึงสภาพที่เหมาะสมก็จะได้เปิดกลับมาอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ทางเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือหมายเลขโทรศัพท์0860926527 0860926527ครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้ทีมงานของเราค่ะ
1: ทีมงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงคุณมนวิภาเทียมแสนประสานงานครับคุณแล้วก็นิวมีเดียนะฮะวันนี้ก็ดูแลเพจ Facebook Live ให้เราได้เห็นฉากหลังๆฉากหลังสวยๆแล้วก็โลโก้ข้างหน้านี้คือนะโลโก้ที่เราอยากจะโปรโมทว่าในอีก6วันข้างหน้า12นะจัดยาวเรื่อยไปถึง18ตุลาคมก็จะเป็นช่วงของการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meeting 2026จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีบรรดาผู้กำหนดนโยบายระดับโลกรัฐมนตรีชื่อดังชื่อดังนะฮะผู้บริหารก็เดินทางมาประชุมที่เมืองไทยถึงหมื่นกว่าชีวิตนะพี่พั
0: ฒน์ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมกันเต็มที่นะคะสำหรับการประชุมแล้วก็วันนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีให้เราฟังกันในช่วงเวลาประมาณ 13:35 นะคะแต่สำหรับในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของการเป็นผู้ประกันตนนะคะจะต้องทราบเรื่องอะไรบ้างนะคะวันนี้เป็นเรื่องของคลินิกโรคจากการทำงานเราเข้าสู่ช่วงของ
1: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: ฟังครับโรคที่เกิดจากการทำงานนั้นก็มีหลากหลายมากมายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ผู้ประกันตนนั้นก็กังวลนะครับแต่สำนักงานประกันสังคมมีสวัสดิการให้เราในส่วนนี้สำหรับใครที่ต้องประสบกับโรคจากการทำงานวันนี้จะมาคุยกันกับคุณอาภรณ์อุปการรอดนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมเพื่อที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะครับการให้บริการการขอรับคำปรึกษาการเข้ารับบริการสถานที่รวมถึงโรคตามลักษณะหรือสภาพของงานนั่นเองสวัสดีคุณอาภรณ์นะครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะคะ
0: ค่ะ
3: และท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะพูดถึงโรคของคลินิกโรคจากการทำงานอยากให้เล่าถึงกองทุนเงินทดแทนกันก่อนค่ะสำนักงานประกันสังคมมีเรื่องของกองทุนเงินทดแทนดูแลเรื่องของคลินิกโรคจากการทำงานอย่างไรบ้างคะ
3: ในส่วนของคลินิกโรคจากการทำงานนะคะคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ทราบว่าคลินิกโรคเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็จะขอเล่าถึงภูมิหลังของคลินิกโรคให้ฟังก่อนนะคะ
0: ค่ะ
3: ในส่วนของคลินิกโรคจากการทำงานนะคะก็คือหน่วยบริการทางการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐนะคะสังกัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่ร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อการตรวจวินิจฉัยนะคะการรักษาการฟื้นฟูผู้ป่วยที่จะป่วยหรือประสบอันตรายโดยตรงจากการทำงานนะคะซึ่งครอบคลุมถึงโรคที่เกิดจากสารเคมีทางกายภาพฝุ่นละอองหรือความเครียดเพื่อให้ลูกจ้างกลับมาทำงานได้อย่างปลอดภัยนะคะในส่วนของความเป็นมานะคะก็สำนักงานประกันสังคมค่ะกระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคนะคะซึ่งปัจจุบันสถาบันราชประชาสมาสัยเป็นผู้รับผิดชอบหลักค่ะซึ่งทั้งสองหน่วยงานนะคะก็ได้ตระหนักถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงานค่ะซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งของประเทศค่ะจึงได้จัดตั้งทำข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งโครงการศูนย์โรคจากการทำงานนะคะเมื่อวันที่6กรกฎาคม2548ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะดำเนินการมากว่า21ปีแล้วค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะก็เพื่อให้มีระบบการดูแลสุขภาพและการวินิจฉัยโรคจากการทำงานของลูกจ้างการดูแลการรักษาหลังจากการเกิดโรคและก็อุบัติเหตุรวมถึงการพัฒนาคลินิกอาชีวเวชศาสตร์และเครือข่ายตลอดจนแนวทางการวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐานและการสร้างระบบป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นธรรมค่ะ
0: ค่ะและประโยชน์ที่จะได้รับล่ะคะคลินิกนี้ให้ประโยชน์อย่างไรกับใครบ้างคะ
3: อ๋อค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะก็จะมีทั้งในส่วนของตัวลูกจ้างตัวนายจ้างและกองทุนเงินทดแทนเองค่ะในส่วนของลูกจ้างนะคะลูกจ้างก็จะได้รับการตรวจรักษาการวินิจฉัยโรคหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานได้อย่างถูกต้องรวมทั้งการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานด้วยค่ะในส่วนของนายจ้างนะคะก็จะได้รับการบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคจากการทำงานสามารถลดจำนวนการประสบอันตรายจากการทำงานได้ค่ะและในส่วนของกองทุนเงินทดแทนเองค่ะก็สามารถส่งตัวลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานจากสถาน

0: สังกัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันเลยนะคะโดยในปี2569ค่ะมีคลินิกรอดจากการทำงานจากโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยจำนวน6แห่งและโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีกจำนวน134แห่งรวมทั้งสิ้น140แห่งนะคะซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณไปกว่า27ล้าน9แสนบาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานค่ะซึ่งจะดำเนินการจัดประชุมรวมถึงการตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานและโครงการคลินิกโรคจากการทำงานซึ่งจะเป็นการตรวจติดตามทั่วประเทศทั้ง5ภาคค่ะเพื่อรับฟังความคิดเห็นนะคะรวมถึงปัญหาอุปสรรครวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆจากหน่วยงานในระดับพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานและสำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: แล้วคลินิกโรคจากการทำงานอยากจะทราบว่ามีบริการอะไรบ้างครับ
0: ค่ะในส่วนของคลินิกโรคจากการทำงานนะคะเขาก็จะให้บริการทั้งในเชิงรับและก็เชิงรุกนะคะอย่างเช่นการตรวจวินิจฉัยการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพการจัดบริการตรวจสุขภาพและเข้าทำงานระหว่างการทำงานและการออกจากงานนะคะรวมถึงการประสานงานสนับสนุนดำเนินการด้านการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรบเงินทดแทนและพรบคุ้มครองแรงงานรวมถึงการเฝ้าระวังการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงานและการให้คำปรึกษาและก็ส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่สถานพยาบาลไอ้โทษนะคะสถานประกอบการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะ
2: ค่ะแล้วตัวลูกจ้างเองเนี่ยจะทราบได้ยังไงคะว่าเป็นโรคจากการทำงานหรือเปล่าคะ
0: อ๋อค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะลูกจ้างจะทราบได้ยังไงคะก็ลูกจ้างก็ต้องไปขอรับคำปรึกษาที่คลินิกโรคจากการทำงานนะคะโดยตัวลูกจ้างเองนะคะก็จะต้องอธิบายถึงลักษณะของการทำงานระยะเวลาการทำงานรวมถึงรายละเอียดของการทำงานนะ
2: คะ
0: ให้ชัดเจนมากที่สุดค่ะเพื่อการวินิจฉัยของคุณหมอที่ถูกต้องนะคะ
2: จะมีคุณหมอคอยวินิจฉัยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคุณหมอจะเป็นคุณหมอด้านอาชีวเวชศาสตร์นะคะแล้วก็คุณพยาบาลก็จะเป็นพยาบาลด้านอาชีวอนามัยค่ะซึ่งเป็นด้านเฉพาะทางสำหรับโรคจากการทำงานโดยเฉพาะค่ะ
1: และในปีนี้นะครับปี2569เนี่ยลูกจ้างสามารถเข้ารับบริการคลินิกโรคจากการทำงานได้ที่ไหนบ้างครับ
0: ในปี2569นี้นะคะสำนักงานประกันสังคมค่ะจัดให้มีคลินิกโรคจากการทำงานเพื่อรองรับลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงานนะคะทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น140แห่งนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข134แห่งและโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยอีกจำนวน6แห่งค่ะโดยหากลูกจ้างนะคะสงสัยว่าตนเองเนี่ยจะเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานค่ะก็สามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิกโรคจากการทำงานนะคะซึ่งตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ขอเน้นย้ำนะคะว่าตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโดยลูกจ้างค่ะสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการของปี69ได้นะคะที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะที่www นะคะ sso.go.th นะคะให้เข้าไปที่เมนูสิทธิประโยชน์นะคะแล้วก็เลือกกองทุนเงินทดแทนแล้วก็เลือกคลินิกโรคจากการทำงานค่ะก็จะปรากฏรายชื่อโรงพยาบาลทั้ง140แห่งนะคะทั่วทุกภาคของประเทศไทยค่ะ
1: แล้วสามารถเข้ารับบริการคลินิกโรคจากการทำงานขั้นตอนต้องเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: อ๋อค่ะอันนี้ก็จะมี3กรณีนะคะก็คือกรณีแรกค่ะกรณีที่ลูกจ้างสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานนะคะก็สามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิกโรคจากการทำงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอย่างที่ได้เรียนแล้วเมื่อกี้นะคะโดยขอให้นายจ้างนะคะยื่นแบบการแจ้งประสบอันตรายตามแบบกท.16นะคะที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือจังหวัดที่ประจำทำงานเพื่อขอหนังสือส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกโรคจากการทำงานหรือติดต่อที่คลินิกโรคจากการทำงานได้โดยตรงค่ะกรณีที่2ค่ะในกรณีที่ลูกจ้างเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ตนเองเลือกไว้และสถานพยาบาลนั้นนะคะมีคลินิกโรคจากการทำงานด้วยก็สามารถเข้ารับบริการได้โดยตรงค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอให้ลูกจ้างติดต่อที่คลินิกประกันสังคมก่อนเพื่อตรวจวินิจฉัยคัดกรองเบื้องต้นนะคะ

0: โดยหากแพทย์ผู้ทำการตรวจวินิจฉัยนะคะสงสัยว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานนะคะเขาก็จะส่งต่อลูกจ้างไปรักษาต่อที่คลินิกโรคจากการทำงานนะคะส่วนกรณีที่3นะคะกรณีที่ลูกจ้างเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยที่ไม่ได้แจ้งการประสบอันตรายนะคะหากผลตรวจวินิจฉัยนะคะพบว่าลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงานก็ขอให้นายจ้างยื่นแบบการประสบอันตรายนะคะหรือว่าแบบกท.16ต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน15วันค่ะเพื่อให้โรงพยาบาลนะคะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในส่วนของกองทุนเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมได้โดยตรงค่ะแต่หากว่าผลตรวจนะคะลูกจ้างไม่ได้เจ็บป่วยจากการทำงานค่ะลูกจ้างก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยนะคะเนื่องจากกองทุนเงินทดแทนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาลแล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วทีนี้ก็มาพูดถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับสำนักงานประกันสังคมมีนายจ้างและลูกจ้างอยู่จำนวนเยอะหรือเปล่าครับมีข้อมูลโรคตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานอะไรบ้างครับตอนนี้
0: อ๋อค่ะข้อมูลในปัจจุบันนะคะนายจ้างในระบบประกันสังคมนะคะมีอยู่ทั้งสิ้น 490,000 กว่ารายนะคะกว่ารายนะคะแล้วก็จะมีลูกจ้างค่ะซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ค่ะอีกกว่า 12,300,000 กว่ารายนะคะในส่วนของข้อมูลโรคตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ8โรคค่ะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นโรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมีนะคะโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพค่ะอย่างเช่นโรคหูตึงจากเสียงโรคจากเศษอันตราไวโอเลตโรคจากความสั่นสะเทือนนะคะเป็นต้นค่ะหรือโรคที่เกิดจากสาเหตุทางชีวภาพนะคะโรคระบบหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานค่ะหรือว่าโรคในกลุ่มนิวโมโคนิโอซิสนะคะหรือว่าที่รู้จักกันในนามของโรคปอดฝุ่นนั่นเองค่ะโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานนะคะเช่นโรคผิวหนังที่เกิดจากสารเคมีซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามาจากการทำงานโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่เกิดจากการทำงานนะคะรวมถึงโรคมะเร็งที่เกิดจากแอสเบสตอสหรือว่ามะเร็งใยหินนะคะและโรคอื่นๆที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือว่าเนื่องจากการทำงานค่ะ
1: ค่ะผู้ประกันตนที่จะไปใช้บริการคลินิกโรคจากการทำงานเนี่ยจะต้องมาตรา33เท่านั้นที่มีนายจ้างเท่านั้นใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าคลินิกโรคจากการทำงานนะคะก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนของกองทุนเงินทดแทนใช่ไหมคะซึ่งเป็นกองทุนที่นายจ้างจ่ายขาเดียวค่ะเพราะนั้นผู้ที่รับบริการก็คือเป็นลูกจ้างเฉพาะมาตรา33เท่านั้นนะคะในส่วนของบุคคลทั่วไปอ่ะนะคะก็ต้องใช้สิทธิ์ของตนเองค่ะโดยต้องไปติดต่อที่แผนก OPD หรือว่าแผนกผู้ป่วยนอกกันนะคะ
1: ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะสะสมโรคโดนตอนที่ทำงานโดยไม่รู้ตัวแล้วเกิดสมมติว่าออกจากงานไปแล้วแล้วก็ไปเป็นมาตรา39อย่างเงี้ยค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะมาใช้บริการไหมคะ
0: อ๋อได้ค่ะเพราะว่าคนที่ออกจากงานแล้วก็สามารถพิสูจน์โรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานได้เหมือนกันค่ะก็อยู่ในความคุ้มครองได้เหมือนกันค่ะถ้าพิสูจน์ได้ว่าโรคนั้นเกิดจากการทำงานจริงก็จะได้รับความคุ้มครองเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าจะออกจากงานแล้วค่ะ
1: ค่ะก็มีสิทธิ์ที่ไปปรึกษาได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน
0: นะคะได้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับช่องทางของการติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่ตอนนี้เราสามารถที่จะให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
0: ค่ะก็ประกันสังคมมีการต่ออยู่ทั้งหมดอยู่9ช่องทางอ่ะนะคะก็อย่างเช่นค่ะเบอร์ฮอตไลน์นะคะโทร1506กด1ซึ่งให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเว็บไซต์นะคะแอปพลิเคชัน LINEYouTube IG Facebook TikTok X หรือว่า application SNO Card ค่ะสามารถติดต่อได้ทั้งหมดเลยนะคะทุกช่องทางเลยค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะก็ดีมากแต่ว่าที่สะดวกสุดนะคะก็คือโทรศัพท์นี่แหละตลอด24ชั่วโมงสอบถามได้นะคะแล้วก็ดูทางเว็บไซต์ถ้าจะดูรายละเอียดก็เปิดเว็บไซต์นะคะ www.sso.go.th นะคะค่ะในช่วงท้ายค่ะอยากให้คุณอภรได้ฝากถึงผู้ประกันตนนะคะที่มีสิทธิ์ในที่จะไปใช้บริการคลินิกโรคจากการทำงานรวมถึงลูกจ้างและผู้ประกอบการนายจ้างและผู้ประกอบการทั้งหลายด้วยนะคะช่วยฝากหน่อยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะก็สำนักงานประกันสังคมค่ะก็มีความห่วงใยต่อลูกจ้างทุกคนนะคะ

0: และมุ่งมั่นที่จะดูแลส่งเสริมป้องกันและสร้างความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้ลูกจ้างมีสุขภาพที่ดีสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนั้นดังนี้นะคะหากท่านมีอาการเจ็บป่วยค่ะหรือสงสัยว่าอาการที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากลักษณะหรือสภาพของงานนะคะก็ไม่ควรมองข้ามหรือว่าปล่อยให้อาการเรื้อรังนะคะท่านสามารถเข้าไปขอรับคำปรึกษาตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาได้ที่คลินิกโรคจากการทำงานนะคะซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายให้บริการทั่วประเทศถึง140แห่งนะคะและสามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะถ้าหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลนะคะสะดวกสุดอย่างที่ท่านพิธีกรพูดเมื่อกี้คือสายด่วน1506นะคะได้ตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแล้วก็ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายอีกทีนึงค่ะไม่ทราบว่าคุณอาพรมีข้อความข้อมูลที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดในวันอาทิตย์นี้ไหมคะ
0: เลือกตั้งบอร์ดในวันอาทิตย์นี้ใช่ไหม
1: คะ
0: ก็ตอนนี้นะคะข้อมูลก็คือว่าก็ยังคงเลือกตั้งเหมือนเดิมค่ะณสถานที่เลือกตั้งเดิมที่ลูกจ้างได้ลงทะเบียนไว้นะคะซึ่งณวันนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะลูกจ้างนายจ้างที่ได้ลงทะเบียนการเลือกตั้งไว้แล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกคนที่ท่านรักเข้ามาเป็นผู้บริหารในบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมนะคะเพื่อที่จะได้มาดูแลสิทธิ์สวัสดิการของท่านในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: ค่ะวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้นะคะเชิญชวนไปเลือกตั้ง
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งถึง4โมงนะคะ
1: ค่ะ
0: ขอโทษจัง
2: ครับผมขอบคุณครับคุณอภพรครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็ขอบคุณแล้วสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณอาพรอุปการรอดนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานกองทุนเงินทดแทนนะครับโรคจากการทำงานก็สมัยนี้สะดวกสบายนะครับในการที่จะเข้าไปใช้บริการและก็สามารถเข้าไปใช้บริการด้วยโรคหรือว่าสภาพการทำงานที่ครอบคลุมค่อนข้างหลากหลายเลยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งหลายกับที่เราจะเป็นกันนะครับในขณะที่ทำงานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กังวลว่าหากเป็นโรคจากการทำงานจะมีใครมาดูแลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ยังคงเป็น sso.go.th เว็บไซต์หลักเลยของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็โทรสายด่วน1506กด1นะครับ1506กด1 24ชั่วโมงถามทุกคำถามที่ท่านต้องการรู้ครับ
1: ค่ะมาก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องของการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจต้องคอยติดตามกันนะคะแต่ว่ามาถึงเรื่องของน้ำท่วมนะคะช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วภายในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นวันที่6แล้วนะคะก็กำชับทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็เตรียมอพยพพร้อมใช้ข้อมูลเดียวกันนะคะทั้งฝนทั้งน้ำเหนือการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำทะเลแจ้งเตือนช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดโดยสั่งการเร่งพร่องและระบายน้ำเปิดทางน้ำชี้ว่าพื้นที่เสี่ยงเตรียมกำลังแล้วก็เครื่องจักรล่วงหน้าค่ะพร้อมทั้งฟื้นฟูทันทีเมื่อน้ำลดนะคะดูแลศูนย์พักพิงสุขอนามัยแล้วก็พิจารณาลดค่าน้ำค่าไฟแก่ผู้ประสบภัยด้วยนะคะทางด้านการเยียวยาทางปภ.ก็ได้โอนเงิน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินแล้วจะให้ทยอยจ่ายแบบรายวันแก่พื้นที่ที่ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็กำชับว่าภายในสัปดาห์นี้จะต้องเริ่มเห็นเงินเข้าบัญชีประชาชนแล้วค่ะบอกว่ากรณีน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปนะคะมติคณะรัฐมนตรีก็ได้กำหนดให้ว่าจ่ายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนแล้วก็กรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์ก็คือ 5,000 บาทค่ะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร50เขตนะคะสำหรับเหตุที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคมโดยใช้งบกลางส่วนเหตุที่เกิดหลังวันที่1ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะเข้าสู่กลไกประกันภัยพิบัติ ศโดยโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุม30ล้านครัวเรือนคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะคะกรณีน้ำล้อมรอบ7วันรับ 10,000 บาทค่ะแล้วก็คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนขณะเดียวกันนะ

0: คะนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ติดตามฝนและน้ำภาคกลางล่วงหน้า 7-10 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่ 10-12 ตุลาคมนี้นะคะโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างและพื้นที่ด้านตะวันตกรวมถึงเขื่อนแก่งกระจานและพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดค่ะแนะย้ำนะคะให้ทุกหน่วยงานนั้นใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพื้นที่เสี่ยงถึงระดับอำเภอตำบลก็เตรียมเครื่องจักรจุดอพยพแล้วก็ทรัพยากรไว้ล่วงหน้าโดยที่มีปภ.เป็นหน่วยประสานงานค่ะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะคะว่าเตรียมตัวกันให้พร้อมค่ะ
1: ก็ต้องพร้อมทั้งประชาชนพี่น้องที่อาจจะอยู่บริเวณใกล้ลำน้ำใกล้ภูเขาที่สูงก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับขณะเดียวกันในส่วนของโรงงานหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็ต้องดูแลให้ดีด้วยนะภาครัฐเองบางครั้งเนี่ยก็ต้องยื่นมือลงไปช่วยเหลือตรงนี้เพราะว่าตรงจุดไหนที่จะเสี่ยงน้ำท่วมเนี่ยจะเกิดความเสียหายอย่างมากเลยทีเดียวปรากฏว่ามีการเร่งไปสำรวจนะครับสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้แถลงล่าสุดว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งติดตามและประเมินผลสถานการณ์อุทกภัยที่จะมีต่อภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศตอนนี้ความเสียหายยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากบางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ผู้ประกอบการยังอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายนะครับจึงต้องเร่งให้โดยทางศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำฐานข้อมูลกลางให้ถูกต้องครบถ้วนและลดปัญหาซ้ำซ้อนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและโรงงานที่เดือดร้อนจริงโดยเร็วภาพรวมตอนนี้นะครับมีสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการความช่วยเหลือและได้รับผลกระทบเนี่ย55จังหวัดจำนวนทั้งหมด 4,523 รายนะครับเป็นโรงงานอุตสาหกรรม316รายและ SME 4,113 รายรัฐวิสาหกิจชุมชน94รายมูลค่าความเสียหายที่เบื้องต้นกว่า 2,137 ล้านบาทครับเบื้องต้นเนี่ยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าอาจจะมีโรงงานเสียหายถึง180แห่งเลยนะครับมูลค่าราวๆ 1,700 ถึง 1,800 ล้านบาทแต่ยังต้องสำรวจเพิ่มเติมสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่นับจำนวนผู้ได้รับผลกระทบนะครับแต่ต้องรู้ว่าใครเสียหายหนักที่สุดนะใครต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนและต้องการความช่วยเหลือรูปแบบใดเพื่อจัดสรรทรัพยากรของกระทรวงไปช่วยได้ตรงจุดนะครับส่วนการช่วยเหลือด้านการเงินตอนนี้มีการประสานกับสถาบันการเงินกองทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการพักชำระหนี้สินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและก็ให้เงินทุนนะครับกู้ยืมสำหรับที่จะออกไปซ่อมแซมอาคารและเครื่องจักรครับล่าสุดธนาคารได้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วจำนวน313รายและมาตรการพักชำระหนี้สามารถดำเนินการได้เต็มวงเงินและนานสูงสุดถึง12เดือนแล้วครับแน่นอนครับในส่วนของความช่วยเหลือทางเทคนิคก็ต้องมีต่อกันมาหลังจากน้ำลดเยียวยานะครับจะซ่อมแซมได้อย่างไรกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยและให้คำแนะนำหลังน้ำลดนะครับทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ทางเทคนิคทั้งหลายนะครับก็จะเอาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยซ่อมเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหายนะครับและกระทรวงอุตสาหกรรมยังจะเตรียมหารือกับบริษัทรถยนต์ยี่ห้อต่างๆเพื่อหาแนวทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นเจ้าของรถยนต์แล้วได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้โดยจะหารือและขอความร่วมมือว่าจะมีการออกแบบโปรโมชั่นพิเศษหรือส่วนลดต่างๆเพื่อเป็นการลดภาระการซ่อมแซมรถยนต์ได้อย่างไรหรือไม่เพราะว่ามีรถยนต์จำนวนมากเลยพี่พัฒน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกิดเหตุฝนแช่ที่กรุงเทพจมน้ำนะฮะไม่สามารถที่จะไปจอดที่ไหนได้บางคนก็จอดที่บ้านแหละแต่น้ำก็ท่วมที่บ้านเลยก็เสียหายกันไปเยอะและซ่อมแซมทีนี้ก็ใช้เงินเยอะทางในส่วนของทางการเองก็ไม่รีรอนะครับที่จะออกแบบมาตรการว่าจะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในตรงนี้อย่างไร
0: ค่ะมาทางด้านกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะคะก็เตรียมพร้อมในการย้ายผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะได้สั่งการให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักทางภาคใต้ด้วยนะคะเตรียมพร้อมย้ายผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงสำหรับการส่งต่อผู้ป่วยสำรองยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนแล้วก็ทรัพยากรอย่างน้อย72ชั่วโมงค่ะดูแลสุขภิบาลเฝ้าระวังโรคการสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนได้ทราบในประเด็นเรื่องของสถานพยาบาลการดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ขออภัยครับเดี๋ยวตอนนี้มีมติครม.ที่จะได้มีการแถลงกันนะครับขออนุญาตเข้าไปฟังแถลงมติครม.กันในช่วงเวลานี้กันครับ
0: เชิญค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะซึ่งขณะนี้ทีมงานดำเนินการแถลงผลการประชุมพร้อมแล้วอยู่ในขณะนี้นะคะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เรียนพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนครับรายงานสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในประจำวันที่6ตุลาคม2569ครับมีหลายเรื่องนะครับเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับโดยเรื่องสำคัญในช่วงเริ่มต้นนะครับได้มีการพูดคุยแล้วก็ติดตามปัญหาเรื่องของการสถานการณ์นะครับอุทกภัยติดตามเรื่องของการทำงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ติดตามกระทรวงต่างๆนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของตั้งแต่การช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็การเตรียมการในการฟื้นฟูนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเข้าสู่การดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วก็สอดคล้องกันในทุกกระทรวงนะครับที่ทำงานนะครับในการนี้เนี่ยทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีมติเพิ่มเติมนะครับพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับจากเดิมเมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29 กันยายน 2569ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการกันเงินงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทในวันนี้นะครับก็ได้มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินะครับเข้าไปเพิ่มเติมเนื่องจากว่ามีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในช่วงหลังจากช่วงวันที่มีการประชุมครม.แล้วหลังจากวันนั้นก่อนปีงบประมาณใหม่นะครับก็คือพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับและในที่ประชุมในวันนี้นะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงว่ามีจดหมายนะครับจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับว่ามีการคาดหวังนะครับว่าจะได้ลงนามนะครับลงนามกับรัฐบาลไทยในเรื่องของสัญญาเกี่ยวกับภาษีนะครับในเร็ววันนี้แล้วก็อยากจะให้มีการทำดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วมีข้อตกลงสามารถลงนามได้นะครับถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทำในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามาเยือนเอเชียนะครับก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีท่านสุภเจียนะครับได้ดำเนินการเรื่องนี้ต่อเนื่องเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้สถานการณ์คือเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเจรจาแล้วนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของเกี่ยวกับงบประมาณเช่นเดียวกันครับในวันนี้เนี่ยสำนักงบประมาณก็ได้เสนอปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2571ออกมาแล้วนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจและเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐนะครับก็คือว่าในปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับจะมีกระบวนการการจัดทำงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ที่ใช้ชื่อว่า pre-budget consultation นะครับก็คือเป็นการขั้นตอนในการหารือก่อนการจัดทำงบประมาณเป็นการเปิดให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนนะครับร่วมกำหนดทิศทางงบประมาณมีทั้งรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลพรรคฝ่ายค้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆรวมถึงนะครับมีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันด้วยนะครับมีนักวิชาการและภาคประชาชนเข้าร่วมด้วยตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่มีการเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งของระบบงบประมาณของประเทศไทยที่ในการจัดทำในจุดเริ่มต้นเนี่ยมีทุกภาคส่วนมาเข้าร่วมในการให้ข้อคิดเห็นจากเดิมที่เป็นหน่วยงานราชการดำเนินการทำงบประมาณขึ้นทำคำขอขึ้นมาของหน่วยงานเองนะครับและจากปฏิทินดังกล่าวนะครับในปีนี้ก็มีการเพิ่มระยะเวลานะครับให้หน่วยรับงบประมาณเนี่ยมีเวลาในการจัดทำบัญชีรายการงบประมาณมากขึ้นนะครับขยายจากเดิมเนี่ยตอนนี้เพิ่มไปถึงประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะครับก็ทำให้การจัดการเรื่องของงบประมาณคำของงบประมาณเนี่ยมีการลงรายละเอียดแล้วก็มีข้อมูลที่มากขึ้นใน

0: การตัดสินใจนะครับรวมถึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงหน่วยงานต่างๆให้ไม่มีความซ้ำซ้อนได้ตรงนี้นี่เองก็เป็นการดำเนินการแก้ไขเรื่องของวิธีการจัดทำงบประมาณแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยการจัดทำงบประมาณปี2571นะครับซึ่งเราคาดหวังว่าจะลักษณะเป็น zero base budgeting คือเริ่มต้นจากฐานศูนย์ไม่ต้องใช้งบประมาณปีที่ผ่านมาเป็นตัวคิดแต่ใช้สิ่งที่เราจะทำต่อไปข้างหน้าเนี่ยเป็นฐานคิดแล้วก็มีหลายๆภาคส่วนมาส่วนเกี่ยวข้องนะครับตรงจุดนี้เองก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงบประมาณแล้วก็จะเป็นงบประมาณที่มีการเปิดเผยรวมถึงรายได้รายจ่ายทุกส่วนของภาครัฐเนี่ยก็จะได้รับการเปิดเผยและประชาชนมีส่วนร่วมทุกในทุกขั้นตอนครับนี่คือมติครม.ที่สำคัญเบื้องต้นในการประชุมวันนี้นะครับในรายละเอียดต่อไปนะครับก็เป็นรองโฆษกรัฐบาลนะครับจะมาให้ข้อมูลเรื่องของมติครม.อีกส่วนหนึ่งที่เหลือนะครับเช่นครับ
1: สวัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนนะคะในวันนี้มติครม.ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นด้วยกันค่ะโดยเริ่มจากที่ประเด็นแรกนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกหรือ Global Trust Survey ค่ะของ OECD เพื่อสำรวจว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐมากน้อยแค่ไหนรวมถึงภาครัฐจะต้องปรับปรุงเรื่องใดบ้างนะคะแบบสำรวจครอบคลุม6เรื่องสำคัญด้วยกันค่ะได้แก่ความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานรัฐความโปร่งใสความเป็นธรรมคุณภาพบริการสาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,000 ยูโรหรือประมาณ 1,250,000 บาท OECD จะเริ่มสำรวจในปี2570ค่ะและจะเริ่มรายงานผลในเดือนมิถุนายน2571และไทยจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐรวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยค่ะประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นนึงนะคะครม.วันนี้เห็นชอบหลักการมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไม้โดยเปิดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เข้าร่วมงานออกร้านงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศสามารถนำค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการมาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้2เท่าตั้งแต่วันที่ครม.เห็นชอบไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570คาดว่าจะมีผู้ประกอบการใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 3,800 คนนะคะโดยมาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นการจัดงานและกิจกรรมไมซ์หรือเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารขนส่งการท่องเที่ยวพร้อมผลักดันประเทศไทยไปสู่จุดหมายการจัดงานระดับประเทศนะคะรวมถึงคาดว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกประมาณ 10-15% ต่อปีค่ะประเด็นถัดไปนะคะจะเป็นมติการแต่งตั้งค่ะโดยในวันนี้นะคะครม.มีมติแต่งตั้งหลายตำแหน่งด้วยกันค่ะโดยจะเริ่มจากการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น1รายค่ะได้แก่นางนันทิรัตน์แก้วพระใดดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินอกจากนี้ยังมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น7รายด้วยกันค่ะโดย3รายจะเป็นของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้แก่นายน้องเจริญนาคดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนางสาวประณีออนเตียวตรานนท์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนางพลินีเตชะมวลวัยวิทย์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณค่ะอีก3รายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะนายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนายพาดลถาวรกฤตรัตน์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงและนายณัฐก่งเกษตรดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะทั้งสิ้น1รายได้แก่นายภาสกรชัยรัตน์ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะโดยในส่วนอื่นๆนะคะจะขออนุญาตส่งเป็นเพรสค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจในครม.อีกมากมายนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
2: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็ยังมีมติที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ 1. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเพื่อกำหนดให้สภาการสาธารณสุขชุมชนเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายดังกล่าวการดำเนินการครั้งนี้นะคะจะทำให้สภาการสาธารณสุขชุมชนและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยมีหลักสำคัญคือหากเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จะได้รับความเจ้าหน้าที่จะได้รับจะไม่ได้รับผิดทางส่วนตัวโดยตรงค่ะโดยผู้เสียหายสามารถฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้แต่ไม่สามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเว้นแต่การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงปัจจุบันมีหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับการกำหนดตามกฎหมายนี้แล้ว71แห่งการเสนอครั้งนี้เป็นหน่วยงานลำดับที่72ค่ะและเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษจำนวน8แห่งตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.เสนอครอบคลุมพื้นที่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีในสาขาอุตสาหกรรมการแพทย์การสุขภาพอาหารพลังงานและโลจิสติกส์ค่ะการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษจะช่วยดึงดูดการลงทุนทั้งในต่างประเทศเพื่อเพิ่มการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนพร้อมสนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่ตลอดจนยกระดับศักยภาพของไทยในการรองรับการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC ค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานีและยะลาในพื้นที่ที่กำหนดออกไปเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569ถึงวันที่19มกราคม2570ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่86ค่ะพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประกาศและคำสั่งต่างๆที่ออกตามสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดขอบคุณค่ะ
0: ครับมีคำถามหรือประเด็นไหนที่อยากจะได้รับคำอธิบายเพิ่มเติมไหมครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะการประชุมโดยเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี2ท่านได้แก่นางสาวลธิดาเพลิดวัฒนาและนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ได้แถลงผลการประชุมประจำวันที่6ตุลาคม2569เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเริ่มต้นในการแถลงผลการประชุมในวันนี้นะคะสาระสำคัญคือข้อสั่งการโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดนะคะซึ่งสืบเนื่องมาจากการประชุมบก.ปปช.ในวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีคือเป็นห่วงเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนได้ให้ข้อสั่งการไว้ในที่ประชุมถึงการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์โดยให้วางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้ในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วระดมไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์อยู่และมีความต้องการทรัพยากรโดยทันทีนะคะแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบให้จัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากพื้นที่พักอาศัยที่น้ำเข้าท่วมและให้จัดกำลังเข้าล้างทำความสะอาดฉีดล้างถนนและวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการโดยเร็วและจัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ำประปาถนนและสภาพแวดล้อมก่อนให้ประชาชนกลับเข้าสู่พื้นที่และดูแลประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมด้วยสำหรับฤดูฝนหรือช่วงที่เป็นสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้เป็นประจำทุกปีให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทีมเฝ้าระวังการใช้งานระบบ EOC ของจังหวัดแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในระดับพื้นที่ทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนเผชิญเหตุแต่ละพื้นที่เพื่อให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะรวมถึงการเร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อเร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่มีสิทธิ์และเข้าข่ายได้รับช่วยเหลือให้ปภ.ประสานธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดนะคะโดยยึดหลัก first come first serve นะคะนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของ การรายงานโดยสำนักงบประมาณที่ล่าสุดได้มีการเสนอปฏิทินงบประมาณเพื่อให้เป็นลักษณะของรูปแบบใหม่ที่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วมได้ค่ะ

0: นอกจากนี้นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวัฒนาและนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ก็ได้พูดคุยและแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยเช่นกันค่ะสามารถติดตามได้จากคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ค่ะ
1: ขอบพระคุณครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแถลงของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก2ท่านซึ่งประกอบไปด้วยคุณลลิดาเพลิดวัฒนาและคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นั้นมาเริ่มที่คุณลลิดาเพลิดวัฒนาครับมติครม.ได้เห็นชอบการสำรวจความเชื่อมั่นภาครัฐนะครับในการครอบคลุม6ประเด็นด้วยกันเพื่อสำรวจให้แล้วเสร็จภายในปี2570เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความสำคัญในภาครัฐที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยนอกจากนี้ยังมีมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้โดยภาคเอกชนสามารถนำค่าเช่าพื้นที่ในการออกร้านหรือการจัดกิจกรรมต่างๆมาสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกต่อไปในอนาคตด้วยนะครับส่วนถัดมาครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ก็มีมติที่น่าสนใจก็ประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ร่างพระราชกฤษฎีกานะครับเกี่ยวข้องกับการละเมิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นไม่ต้องนะครับได้รับการฟ้องร้องหรือได้รับการคุ้มครองจากพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ด้วยโดยกฎหมายฉบับนี้นะครับสามารถฟ้องร้องหน่วยงานในสังกัดของภาครัฐที่มีการกระทำความผิดซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติแต่อย่างใดนอกจากนั้นแล้วยังมีมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจก็เกี่ยวข้องกับมติการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ8แห่งนะครับในภาคตะวันออกนะครับจะรวมถึงภาคอุตสาหกรรมในการส่งเสริมการลงทุนนะครับจากการจ้างงานทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่นั้นมีการหมุนเวียนแล้วก็ส่งเสริมให้เศรษฐกิจนั้นมีการพัฒนาในชุมชนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจครับก็มีการประกาศขยายนะครับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569ถึงวันที่19ตุลาคมปี2570ซึ่งเป็นการประกาศครั้งที่86แล้วครับและที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaigov.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยคุณสัญญาวงทองเหลือคุณจีรชัดเทศสายคุณสมเกียรติแท่นมณีและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีโดยมีผู้บรรยายในวันนี้คุณนฤนาถแข็งขันและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

0: ารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
1: ในยุคที่เทคโนโลยีกลายเป็นเพื่อนร่วมทางในชีวิตประจำวันแชทบอท AI หรือโปรแกรมพูดคุยกับปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามามีบทบาทในโลกของเด็กและเยาวชนมากขึ้นทุกขณะด้วยรูปแบบการสนทนาที่ง่ายดายไม่ว่าจะพิมพ์ข้อความหรือพูดคุยก็สามารถโต้ตอบได้เสมือนกำลังพูดคุยกับเพื่อนที่รู้ใจจากผลสำรวจในกลุ่มเด็กวัยรุ่นอายุระหว่าง 9-17 ปีพบว่า2ใน3ของกลุ่มตัวอย่างใช้แชทบอทเป็นประจำบางคนถึงกับรู้สึกว่าแชทบอท AI คือเพื่อนสนิทที่คอยรับฟังและให้คำแนะนำในเวลาที่ต้องการที่พึ่งทางใจในมุมหนึ่งนี่คือโอกาสดีที่เทคโนโลยีจะช่วยเยียวยาจิตใจของเยาวชนเป็นที่ปรึกษาและที่ระบายความในใจแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีความเสี่ยงซ่อนอยู่บางครั้งแชท AI อาจให้คำแนะนำที่ไม่เหมาะสมหรือโน้มน้าวไปใน

0: างที่เป็นอันตรายทั้งเรื่องสุขภาพความคิดหรือพฤติกรรมจนบางคนเกิดอาการเสพติดหรือรู้สึกซึมเศร้าเมื่อต้องห่างจากแชทบอท AI ผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะอาจแยกแยะได้ว่า AI คือเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สร้างความสะดวกสบายให้ได้แต่ไม่ใช่เพื่อนแท้แต่สำหรับเด็กและวัยรุ่นยังอยู่ในวัยเรียนรู้ยังขาดประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีเช่นนี้ควรมีผู้ปกครองและครูอาจารย์คอยสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นในวันที่เด็กยุคใหม่มีเพื่อนทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนพ่อแม่ผู้ปกครองควรต้องปรับตัวให้ทันโลกแห่งเทคโนโลยีเปิดใจยอมรับมีความเข้าใจทั้งเพื่อนมนุษย์และเพื่อนที่ชื่อว่า AI
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

มงคลชีวิต38ประการตอนที่25มีความกตัญญูหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทย
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคกาฬโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวว่าการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางอย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้า

0: มาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้ทว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงดำรงการติดต่อประสานงานเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคผักช่วงเทศกาลกินเจ
2: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีและพริกจินดาเขียวและแดงส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวันผู้ริมประสบภาภาครายงาน
1: กฟผ.ควบคุมเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกได้แล้วยืนยันไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้านายโสพลอารีพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:09 น.กฟผ.เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพได้แล้วเมื่อเวลา 11:03 น.เบื้องต้นไม่มีพื้นที่ไฟฟ้าดับแล้วและไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าในภาพรวมรวมถึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบรัฐนิวยอร์กของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนางแคทตี้โฮคูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐซึ่งถือเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นครั้งแรกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมารัฐนิวยอร์กพบผู้ป่วยโรคหัดอย่างน้อย108รายส่งผลให้ปีนี้สหรัฐมีผู้ป่วยสะสมเกือบ 3,900 รายนับเป็นการแพร่ระบาดโรคหัดในสหรัฐที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2534ขณะเดียวกันรัฐนิวยอร์กยังขยายขอบเขตของผู้เชี่ยวชาญโดยอนุญาตบริการให้สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันอย่างครอบคลุมให้แก่เด็กที่มีอายุ2ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองและรายงานประวัติการฉีดทุกรายการเข้าสู่ระบบทะเบียนวัคซีนของรัฐภายใน72ชั่วโมงท่ามกลางการระบาดของโรคหัดในหลายพื้นที่ในชุมชนชนบทซึ่งมีผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: นี่แหละครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นภาพนะว่าท่านสุภมาศเองก็ตั้งแต่เรื่องของรถลาก
2: รถจมน้ำ
1: รถจมน้ำจะต้องเคลมประกันบริษัทประกันจะต้องเคลมยังไง
2: เคลมเร่งด่วนและเป็นธรรม
1: ตอนนี้ถ้ารถจมน้ำทั้งคันเนี่ยโชคดีกับรถกับโชคดีเมื่อเทียบกับคนที่จมน้ำครึ่งคัน
2: อ
1: ย่างไหนดีกว่าน้องฝนถ้าเป็นเธอจะเอาแบบไหน
2: ไม่เลือกเลยได้ไหม
1: ไม่เลือกเลยต้องเลือกอย่างหนึ่งจะเอาจมทั้งคันหรือจมครึ่งคัน
2: จมทั้งคันไปเลยแล้วกัน
1: จมทั้งคันถ้าจมทั้งคันนี่โชคดีเพราะว่าจะคืนทุนประกัน
2: เพราะว่ามัน
1: สมมติว่าเธอมีรถราคาประกันไว้ราคา1 ล้านใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เขาจ่ายเงินล้านให้เธอเลยแล้วก็เขาก็เอาซากรถไป
2: เต็มจำนวนเหรอ
1: คืนทุนประกันเต็มจำนวนเนี่ย

0: จับรถหงายท้องกับน้ำเข้านะ
1: เขาบอกว่าจมทั้งคันจนไม่สามารถซ่อมได้เสียหายไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่ารถถ้าทำประกันชั้นหนึ่งด้วยนะพี
0: ่อันนี้ต้องประกันชั้นหนึ่งแต่ถ้าไม่มีประกันเนี่ยไม่ได้ต้องประกันชั้นหนึ่งอย่างเดียวนะชั้นหนึ่งชั้นสองสามนี่ไม่มี
1: พอมาเกิดวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยเราเพิ่งทราบนะรถยนต์หลายคันไม่ทำประกันไม่ทำประกันนะพี
0: ่รถผมว่ารถส่วนใหญ่ที่ไม่ทำประกันไม่ใช่หลายคัน
1: ส่วนใหญ
0: ่รถส่วนใหญ่ไม่ทำประกัน
1: นั่นแหละ
0: อย่าว่าแต
1: ่ใจอ่ะ
0: อันนี้คือประกันภาคสมัครใจนะคือภาคสมัครใจก็คือประกันชั้นหนึ่งสองสาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทีนี้ประกันภาคบังคับคือประกันพรบยังไม่ทำกันเลย
1: อ
0: ย่างไหนที่ยังผ่อนอยู่กับธนาคารบังคับไม่ทำประกันใช่ไหม
1: ใช่
0: ถ้าผ่อนหมดแล้วเธอมีประกันไหม
1: ไม่มีแล้ว
0: น้ำท่วมก็ไม่มีตัวช่วย
1: จะไปเคลมกับใครดีก็มีมาตรการเยียวยาของรัฐบาลไง9,000 บาท
0: มันก็ไม่พอ
1: ไม่พอพี่
0: น้องฝนพูดถึงเยียวยาของรัฐบาล 9,000 บาทนะครับล่าสุดนี
1: ่
0: ฟังว่านะเยียวยามันมีการจ่ายแล้วนะ
1: จ่ายแล้ว
0: จ่ายบางส่วนแล้วนะ
1: ก็งบ 4,200 ล้านใช่ไหมหรือ 4,700 พี
0: ่ประมาณ 4,700 ล้านนี่ก็คือทั้งหมดนะ
1: ใช่ๆ
0: นะทั้งหมดนะครับแล้วก็มันจะมีคือผมเข้าใจว่าไอ้งบก้อนเนี้ยงบ 4,000 กว่าล้านเนี่ยมันทั้งกรุงเทพและก็ต่างจังหวัด
1: ใช
0: ่แต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเนี่ยผมเข้าใจว่าอันนี้ต้องใช้งบกทม.เพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไรคะ
0: กรุงเทพมหานครปีงบประมาณ 2,569 มีงบประมาณของตนเองบวกกับเงินอุดหนุนทั้งสิ้นเธอคิดว่าเท่าไหร
1: ่เท่าไหร่คะ
0: ลองให้ทายทุกคนต้องทายหน่อยครับกรุงเทพมหานครในปี69ปี70มีงบประมาณของตนเองกับงบอุดหนุนที่รัฐบาลจ่ายให้เท่าไหร่ให้ทาย
1: เป็นหมื่นหรอ
0: ลองทายดูก็ได้
1: หมื่นล้านหรอ
0: หมื่นล้านน้อยขาดไป10เท่าอ่ะ
1: พันล้าน
0: 92,000 ล้าน92,000 ล้าน
1: อีกนิดเดียวก็เกือบแสนล้าน
0: เนี่ยปี70นี่93,000 ล้าน
1: โอ้โหเหรอง
0: บของกทม.
1: สูงมากสูงมาก
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้งบกทม.เยียวยาพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ไปเลยเพราะว่าคราวนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสมากจริงๆ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็เขาบอกว่าให้ได้รับเงินเยียวยาเนาะได้รับเงินโอนจากภาครัฐเนี่ย 4,700 ล้านบาทท่านนายกก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าน่าจะเพียงพอแต่ถ้าไม่เพียงพอก็จะไปหางบอื่นมาช่วยเหลือเยียวยาให้
0: คือฝนเหมือนแกล้งเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยประกันเงินแสนเนี่ยนะจากภัยพิบัติ3ภัยอ่ะนะมันเริ่มวันที่1ตุลา
1: เ
0: ริ่มปีงบประมาณแต่นี้มันท่วม24เป็นต้นมานะฝนตก23เนาะ
1: ใช่
0: 24 25 26ถึงสิ้นเดือนอ่ะก็เลยไม่เข้าเกณฑ์นั้นก็ต้องการเยียวยาก็ใช้หลักการเยียวยาตามหลักการเดิมซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีก็สั่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับตอนนี้เท่าที่ทราบก็มีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยขณะนี้รายชื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทยอยเข้าสู่ระบบแล้วและมีการโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนแล้วกว่า600รายโดยจะทยอยโดยอย่างต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับกำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งสำรวจตรวจสอบและจะส่งรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบครอบครบถ้วนไม่ให้เกิดความล่าช้าหรือซ้ำซ้อนเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเงินถึงมือโดยเร็วนะครับซึ่งนายกสั่งปภ.ประสานธนาคารออมสินจัดเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการโอนเงินให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งทางถ้าใจว่าทางท่านปลัดนะครับท่านปลัดก็บอกว่าได้ประสานโอนเงินผ่านไปทางออมสินแล้ว
1: ใช่ก็ท่านบอกว่าต้องเร่งอ่ะใครตรวจสอบ first come first serve อ่ะ
0: ครับมาก่อนได้ก่อน
1: ถูกต้อง
0: รีบส่งก่อนนะ
1: ตรวจส่ง
0: พี่ส่งไปแล้วรู้จะได้ป่ะเนี่ย
1: ก็น่าจะได้พี่ขังเกิน7 วันไหมล่ะ
0: เกินสิครับ
1: เกินก็ต้องได้สิ 9,000 บาท
0: เปิดประตูแล้วยังไม่ออกมาเลยนะ
1: แต่ถ้าเกิดรถแค่น้ำล้อมเนี่ยจะได้ 5,000
0: ครับ
1: ไว้พี่แต่ถ้าน้ำท่วมเกิน7วันตั้งแต่7วันขึ้นไปก็ได้รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนแต่เขาบอกว่าช่วงเวลานั้นน่ะที่น้ำท่วมอยู่อ
0: ่
1: ะคนก็ไม่มีกระจิตกระใจไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแต่ขนย้ายสิ่งของเงี้ย
0: จริงๆไอ้พวกนี้ต้องจบเถอะเพราะว่าคุณมีภาพถ่ายดาวเทียมคุณรู้อยู่แล้วกทม.ก็รู้อยู่แล้วถ้าคุณจะมานั่งเถียงกับชาวบ้านมาน้ำท่วมไหมน้ำเข้าบ้านไหมน้ำล้อมบ้านไหมเนี่ยอย่างนี้เนี่ยก็ต้องเอาเงินเดือนของ กทม.มาจ่ายส่วนตัวแล้ว
1: เพราะว่ามีออกในโลกโซเชียลอยู่นะว่าบางคนเขาเอาเอกสารหลักฐานไปแล้วบอกว่าได้แค่ 5,000 เออเอกสารอ้าวยังไม่เสร็จเรียบร้อยให้กลับไปทำเอกสารเพิ่มอีก
0: เดี๋ยวก็เถียงกันอีกนะ
1: เอ
0: าไปรับสายคุณสุวิมลนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุวิมล
2: สวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: คุณสุวิมลเรื่องอะไรครับเนี่ย
2: หมอก็คือน้องชายนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
0: โอเคเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเราประสานท่าน
1: รอง
0: วณิดากองแก้วนะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมเข้าสายมารับทราบปัญหาด้วยนะท่านวณิดาครับสวัสดีครับ
1: ท่านวณิดากองแก้วสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับได้ยินชัดเจนนะ
2: ได้ยินค่ะ
0: คุณสุวิมล
2: ค่ะ
0: เอาละเดี๋ยวผมจะสรุปเบื้องต้นก่อนนะคุณส่งข้อมูลเข้ามาเบื้องต้นเบื้องต้นผมถามก่อนคุณสุวิมลน่ะอยู่ที่ไหน
2: อยู่จังหวัดปทุมค
0: ่
2: ะ
0: แล้วผู้ที่ประกันตนแล้วเสียชีวิตจากการรักษาที่โรงพยาบาลประกันสังคมอยู่จังหวัดไหน
2: จังหวัดนนทบุรีค่ะ
0: อยู่นนทบุรีนะครับค
2: ุ
0: ณสุวิมลกำลังร้องทุกข์ว่าน้องสาวหรือพี่สาวครับ
2: น้องชายค่ะที่เป็นน้องที่เป็นพี่สาว
0: น้องชายออกน้องชายอ้าวน้องชายอายุเท่าไหร่ครับ
2: 64
0: ทำประกันสังคมมาตราไหนครับ
2: ไม่แน่ใจ33หรือ39จะไม่ได
3: ้ขออนุญาตค่ะ
0: ครับ
3: พอดีมีการส่งข้อมูลทราบข้อมูลมาเบื้องต้นเล็กน้อยแล้วนะคะ
0: ครับ
3: ผู้ประกันตนเนี่ยเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ค่ะก็คือส่งเงินเองค่ะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: มาตรา39ทีนี้เขาก็ป่วยแล้วก็ไปรักษาโรงพยาบาลประกันสังคมถูกต้องไหม
2: ค่ะ
0: เขาป่วยเป็นอะไรอะครับ
2: เราจริงๆแล้วเขาปวดหลังเมื่อเดือนพฤศจิกาไปปวดหลังแล้วค่ะคุณหมอให้กินยาเป็นเดือนไม่หายจึงไปขอเอ็กซเรย์หมอแจ้งผลเอ็กซเรย์ว่ามีปัญหาเรื่องกระดูกถ้าอยากแก้ปวดกลับมาบ้านแล้วก็ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านอะอาการปวดมันมากขึ้นเรื่อย
0: ๆ
2: แล้วมีอยู่วันนึงก็คลื่นไส้อาเจียนกินข้าวไม่ได้อ่อนเพลียก็กลับไปโรงพยาบาลต้นเดือนมกราที่ผ่านมานะ
0: ครับ
2: แล้วก็ได้เจอหมออีกคนนึงไม่ใช่หมอที่แจ้งผลเอ็กซเรย์นะคะเป็นหมอคนใหม่หมอดูฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็บอกว่าอ้าวมีนิ่วในไตก้อนเบ้อเริ่มเลยแต่หมอคนแรกไม่ได้บอกนะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าฉีดยาเขารักษาโดยฉีดยาแก้ปวดให้เข็มนึงแล้วก็ให้ยาแก้คลื่นไส้บอกว่าให้กลับบ้านไปก่อนเนื่องจากว่าผลเลือดยังดีอยู่ยังไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลน้องชายก็กลับมาบ้านแต่ว่าอาการมันไม่ดี
0: เหมือนกับว่ารอว่าโอเคได้เวลาก็จะกลับมาผ่าตัดนิ้วในไตอย่างนั้นเหรอ
2: คงจะประมาณนั้น
0: ทีนี้ค่อยกลับบ้าน
2: เขายังไม่ได้นัดนะคะเขาบอกว่าให้กลับบ้านไปก่อนเลือดยังดีอยู
0: ่ครับ
2: แล้วพอมาอยู่ได้วันสองวันเขาก็อาการมันก็แย่ขึ้นเรื่อยๆข้าวก็ยังกินไม่ได้ยากินไม่ได้ก็กลับไปโรงพยาบาลอีกว่าไม่ไหวแล้วขอให้น้ำเกลือหน่อยโน่นนี่นั่นแต่หมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากให้กลับบ้านไปเขาก็ไม่รับพอหลังจากนั้นก็กลับไปอีกประมาณ 4-5 ครั้งนะคะก็คือทุรักทุเลกลับไปขอความช่วยเหลือดูแลหน่อยขอนอนโรงพยาบาลก็ได้ไม่ไหวแล้วหมอเขาก็บอกว่าผลเลือดยังดีอยู่ให้กลับบ้านไปไม่จำเป็นจนกระทั่ง16มกราคม2569
1: ค่ะ
2: ผ่านสภาพอิดโรยเพราะว่ากินอาหารไม่ได้แล้วอ่อนเพลียท้องผูกอะไรนี้นะคะก็ญาติก็เลยพานำส่งโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็เลยรับไว้ให้นอนโรงพยาบาลตั้งแต่16มกราค่ะตั้งแต่วันที่16มกราทั้งที่จริงๆแล้วก็เป็นนิ้วเนาะสรุปผลออกมาว่าเป็นนิ้ว
0: เดี๋ยวครับพี่สุวิมลครับ
2: ค่ะ
0: ต้องกระชับนะต้องกระชับประเด็นการพูดเนาะพอได้ประเด็นแล้วเอาเบื้องต้นก่อนนะจะได้ทราบเดี๋ยวแป๊บเดียวอย่าเพิ่งพูดครับแป๊บหนึ่งนะ
2: ได้ค่ะได้ค
0: ่ะมานอนอยู่ตั้งแต่16มกราถึงวันที่เท่าไหร่ถึงเสียชีวิต
2: เสียชีวิตวันที่5กุมภาพันธ
1: ์5กุมภา
0: 5กุมภาเสียชีวิต
2: แต่หมอนิ้วมาวันที่31มกรา
1: โอ้
0: ตกลงได้ผ่านิ้วมั้ย
2: ไม่ได้ผ่าค่ะ
0: จังหวะนั้นก็คือผ่าไม่ได้แล้วเขาป่วย
2: หมอบอกจะผ่าแต่พอถึงวันนัดเจ้าหน้าที่บอกว่าคนไข้นอนโรงพยาบาลนานเกินไปติดเชื้อผ่าไม่ได
0: ้นั่นแหละแล้วก็สุดท้ายวันที่5กุมภาก็เสียชีวิตเดี๋ยวนะพี่นะแป๊บหนึ่งนะ
2: ค่ะ
0: ก็นี่คือญาติก็ติดใจการดู

0: ดูแลรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลประกันสังคมถูกต้องไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค้างคาใจทีนี้พอค้างคาใจที่ผ่านมาก่อนจะมาถึงรายการเนี้ยได้แจ้งประกันสังคมให้ได้ทราบไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: อ๋อก็ไปรับเงินค่าทำศพปกติไม่ได้แจ้งอะไรนอกเหนือจากนี้ค่ะ
0: ไม่ได้แจ้งเนาะแต่ว่าติดค้างคาใจตลอดใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็เลยร้องทุกข์มาว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรม
1: ใช่
0: โอเคครับผมเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะครับท่านรองวนิดาครับฟังแล้วเนี่ยเราจะต้องไปสอบสวนทวนความอะไรอย่างไรกันไหมเมื่อตอนแรกมาตรวจหมอคนแรกไม่รู้เป็นอะไรให้ยากลับบ้านไม่ไหวปั๊บกลับไปใหม่หมอคนที่สองเอ้านิ่วในไตต้องผ่านี่นะแต่ก็ยังไม่ผ่ากลับไปบ้านก่อนเที่ยวไปเที่ยวมาขอนอนไม่ได้นอนสักทีนึงจนกระทั่งไม่ไหว16มกราก็ยอมไม่นอนนอนนอนนอนนอนมาปั๊บทีนี้มาถึงคิวจะต้องผ่าไต31มกราถึงตอนนั้นผู้ป่วยก็ไม่ไหวที่จะผ่าแล้ว
2: ติดเชื้อ
0: หลังจากนั้น5กุมภาก็เสียชีวิตครับท่านครับท่านรองฟังตรงนี้แล้วเนี่ยประกันสังคมเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างกับเคสนี้ครับเชิญครับ
3: ค่ะขออนุญาตค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในเบื้องต้นนะคะของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยโดยปกติเนาะมันจะมีช่องทางในเรื่องของการร้องเรียนสถานพยาบาลเนาะแต่ทีนี้เท่าที่เล่ามาเนี่ยก็คือยังไม่ได้ติดต่อประกันสังคมเลยเนาะ
0: ใช
3: ่ทีนี้เมื่อเหตุเป็นแบบเนี้ยค่ะก็ติดต่อสำนักงานประกันสังคมนะคะที่ท่านสะดวกนะคะที่คุณสุวิมลสะดวกค่ะอยู่ปทุมก็ติดต่อปทุมได้นะคะแต่ทีนี้จากที่ฟังอะค่ะก็เป็นน่าจะมีส่วนในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะสามารถทำการร้องเรียนได้ทีนี้นอกจากเรื่องของการร้องเรียนแล้วเราก็จะมีการสอบสวนในเรื่องของกระบวนการรักษานะคะซึ่งเรามีคณะกรรมการแพทย์นะคะที่จะดูแลในส่วนตรงนี้คือเจ้าหน้าที่เองอะเนาะก็ไม่รู้หรอกว่าเอ้ยไปครั้งแรกแล้วมันเหมาะสมไม่เหมาะสมเรื่องของการรักษาครั้งที่สองครั้งที่สามอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาให้การรักษาถูกต้องตามหลักการแพทย์หรือไม่ตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้าไปติดต่อนะคะก็ให้เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังอะค่ะแล้วเดี๋ยวในเรื่องของจริงๆอะค่ะโดยปกติเนาะถ้าเกิดผู้ประกันตนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคนที่จะต้องไปขอประวัติการรักษาก็จะต้องเป็นผู้ประกันตนแต่ทีนี้เมื่อเสียชีวิตอะค่ะการขอประวัติการรักษาถ้าเป็นญาติไปขอมันน่าจะยากแล้วเพราะว่าไม่ใช่ตัวผู้ประกันตนเองก็ไม่เป็นไรค่ะก็ให้ติดต่อที่ประกันสังคมนั่นแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ทางประกันสังคมเป็นผู้ขอได
0: ้
3: น
0: ะคะท่านเรียก
3: ค่ะค่ะเพราะว่าทางอำนาจในการขอประกันสังคมก็สามารถขอได้เหมือนกันนะคะ
0: ครับ
3: ซึ่งในนอกจากการร้องเรียนสถานพยาบาลเพื่อให้ตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของเคสรายเนี้ยนะคะแนะนำเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของความเสียหายค่ะจากการรักษาพยาบาลนะคะมันจะมีในเรื่องของประกาศคณะกรรมการการแพทย์เรื่องเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะมันจะมีการจ่ายนะคะกับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลด้วยนะคะซึ่งก็ค่ะก็สามารถทายาทสามารถยื่นได้นะคะทีนี้ที่ก็คือเป็นพี่สาวใช่ไหมคะ
0: พี่สาวคนเสียชีวิต
3: เป็นพี่สาวเนาะทีนี้เขาก็จะมีทายาทอยู่ใช่ไหมคะ
0: เขามีลูกไหม
1: มีลูกแต่ว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะถือว่าแต่คน
3: เป็นพ่อก็คือยังมีแล้วภรรยายังอยู่ไหม
0: ภรรยาเขามีไหม
1: ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนค่ะ
0: ไม่ได้จดทะเบียน
3: อ๋อภรรยาไม่ได้จดทะเบียนเอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะเป็นบุตรก็ได้ค่ะให้บุตรอะค่ะเป็นคนยื่นคำร้องก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ได้ค่ะ
3: ค่ะก็ไปยื่นคำร้องยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี้ยนะคะแล้วส่วนเอกสารหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดไม่สะดวกในเรื่องของการขอประวัติอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เป็นผู้ขอได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปโทษนะคะตอนนี้ปทุมน้ำท่วมอยู่ด้วยไม่ทราบว่าสะดวกหรือเปล่านะคะแต่ว่าการยื่นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะของประกันสังคมก็คือภายใน2ปี
1: ค่ะแต่ช่วงนี้อาจจะต้องยังเนาะเพราะว่าตัวเองอะ ก็หนีจากปทุมมาว่าอยู่
0: โอเคพี่สุวิมลไม่เป็นไรครับพี่ครับนะผมต้องเวลามันกระชับแล้วเนาะเอาอย่างนี้ครับพอได้ประเด็นได้แนวทางนะครับว่าให้พี่ในฐานะพี่สาวหรือลูกเขาก็แล้วแต่เนาะไปยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมเขาอยู่นนทบุรีก็ไปพื้นที่นนทบุรีไปยื่นให้เป็นหนังสือไปยื่นให้ถึงว่ามีผู้มายื่นร้องทุกเรื่องนี้กับการให้บริการของ

0: สถานพยาบาลโรงพยาบาลประกันสังคมเพื่อหนึ่งเพื่อนะวัตถุประสงค์ชัดเจนนะหนึ่งก็คือให้มีการตรวจสอบว่าสถานพยาบาลได้ทำถูกต้องตามหลักวิธีการในการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้เอาประกันตนหรือไม่นี่ข้อที่หนึ่งนะครับถ้าไม่เป็นไปตามข้อที่หนึ่งนะครับบกพร่องผิดพลาดสมมติทิ้งต่างนะครับจะต้องช่วยเหลือเยียวยาดูแลอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือในกรณีผู้เสียหายนะที่เข้ารับการรักษานะครับเป็นผู้เสียหายส่วนประการที่3ก็คือว่าจะลงโทษทางสถานพยาบาลนี้อย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องของประกันสังคมถูกต้องไหมครับท่านรองครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเราก็จะมีบทลงโทษนะคะสำหรับสถานพยาบาลแล้วก็เงินช่วยเหลือเยียวยานี้ก็จะจ่ายให้กับทายาทค่ะ
0: ครับพี่สุวิมลพร้อมเมื่อไหร่บอกลูกชายเขาหรือไปด้วยกันแล้วไปยื่นเสร็จปั๊บส่งข้อมูลให้ผมอีกทีหนึ่งนะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ส่งข้อมูลตัวหนังสือที่ไปยื่นน่ะแล้วก็ถ่ายมาชุดนึงทำต่อไปนี้ทำทุกอย่างให้มีเอกสารและถ่ายเก็บตลอดแล้วก็ส่ง Facebook กลับมาให้ผมเหมือนที่ส่งมาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะตามเรื่องกับทางประกันสังคมว่าประกันสังคมได้เข้าไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้แล้วหรือไม่อย่างไรคืบหน้าได้ผลเป็นประการใดจะได้ตามกับท่านวันนี้ใดอีกทีนึง
1: ค่ะในเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวยังไงจะส่งเรื่องให้สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ดูเรื่องให้ก่อนด้วยส่วนหนึ่งนะคะ
0: ดีครับท่านครับนะช่วยตามทีนะท่านนัทถ้าให้ชาวบ้านไปตามปกติก็คงเป็นเรื่องที่เป็นข้อจำกัดอยู่อย่างที่ท่านว่าเดี๋ยวค่อยตามกันต่อนะพี่สุวิมลก็แจ้งผมกลับมาเป็นระยะนะ
2: ได้เดี๋ยวขอถามอีกนิดนึง
0: ครับผมครับขอบคุณท่านรองวนิดาด้วยนะครับท่านครับ
2: เขามีลูก2คนค่ะลูกต้องยื่นทั้ง2คนหรือว่าทำเป็นหนังสือมอบอำนาจก็ได้ค่ะ
1: แต่มันเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ไหมคะในเว็บไซต์อะค่ะ
0: แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะไปดูตรงนั้นได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาไหมผู้ที่จะรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอะเขาเป็นโสดเขามีบุตรแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสท
2: ี
0: น
2: ี้
0: ในการทำประกันสังคมเนี่ยเขาได้แจ้งว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปเขายกผลประโยชน์ให้ใครคนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มารับถูกต้องไหมท่านรองครับเรื่องนี้
1: คือในเรื่องของกรณีของเงินเยียวยาเนี่ยค่ะมันจะมีประกาศเฉพาะอยู่นะคะมันจะจ่ายให้ได้ถ้าเกิดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยก็คือจ่ายให้กับสามีภรรยาบุตรบิดามารดาหรือก็บุตรนะคะมันก็จะมีแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดไม่ถูกต้องตามกฎหมายปุ๊บมันก็จะมีชั้นลำดับถัดไปอะค่ะในเรื่องของพี่น้อง
0: ครับ
1: พี่น้องร่วมบิดามารดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เท่าที่ดูเหมือนเขาทายาทเขารับเงินส่งเขาตายได้อยู่แสดงว่าน่าจะมีหนังสือมีเอกสารอะไรอยู่ใช่ไหมคะ
2: อันนั้นเป็นค่าทำศพ
0: พ่ออายุแสดงว่ามีแสดงว่ามันมีที่ผมพูดน่ะมันก็คือในเอกสารตัวนั้นแล้วเขาคงระบุไปแล้วว่าให้ใครแล้วคนนั้นควรจะเป็นคนไปยื่นครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ตามเจตนารมณ์ของผู้ตายด้วยขอคุยตามนี้นะทั้งสองท่านเดี๋ยวผมตามต่อให้นะครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
0: สถานพยาบาลประกันสังคมถ้าบริการไม่ดีปล่อยปละละเลยนะครับไม่พยายามที่จะดูแลรักษาผู้ประกันตนท้ายที่สุดเขาเสียชีวิตเขามีสิทธิ์ที่จะร้องเรียน
3: ถูกค่ะ
0: จะจำได้ไหมที่โรงพยาบาลอะไรที่จังหวัดราชบุรีที่หมอไปบอกว่าบอกภรรยาของคนป่วยว่าไงประสาทแดกจำได้ปะนั่นแหละโรงพยาบาลเหมือนกันนั่นประกันสังคมก็ต้องลงโทษ
3: ถอดใบแพทย์
0: เข้าใจว่าลดขนาด
3: อ๋อล่ะฮะ
0: คืออย่างนี้โรงพยาบาลประกันสังคมเนี่ยสมมติว่าโรงพยาบาลนี้นะบริการดีน
3: ะ
0: ขอให้เพิ่มจำนวนผู้ประกันตนกับโรงพยาบาลนี้จาก100คนกลายเป็น500คน
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ทีนี้พอคุณบริการไม่ดีปั๊บเนี่ยคุณบริการไม่ดีช่วยผู้ประกันตนไม่ได้มีปัญหาปั๊บลดจาก100เหลือ50คน
3: ลดทันทีเลย
0: มันจะมีมาตรการลงโทษอย่างหนึ่งทำดีได้เพิ่มทำไม่ดีก็ลดแล้วก็มีมาตรการอื่นๆนะครับ
3: ก็ให้รู้สิทธิ์กันเอาไว้เพราะว่าสามารถร้องเรียนเรื่องแบบนี้ได้ภายในระยะเวลา2ปีนะคะ
0: ครับ
3: ไปสายต่อไปเลยนะคะคุณรอบีฮะนะคะปาสะและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะโดนไฟฟ้าช็อตต้องการเยียวยาเพิ่มจะประสานการไฟฟ้าเหรอคะ
4: อ
3: ๋
4: อใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวแป๊บเดียวนะผมถามเอานะจะได้กระชับเนาะคุณรอบีฮาร์ดอยู่อำเภออะไรครับ
4: อำเภอลาดบัวหลวงค่ะ
0: อำเภอลาดบัวหลวงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไฟช็อตอะไร
4: ช่วงวันที่18เดือนที่แล้วอะค่ะเนื่องจากว่าแฟนหนูลืมจ่ายค่าไฟค่ะ แล้วก็ทางการไฟฟ้าเขาก็ได้มาตัดแต่หลังจากชั่วโมงนั้นนะคะก็ได้มีการชำระเรียบร้อยเขาก็ได้มาต่อไฟกลับคืนนะคะณวันนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้ทีนี้แฟนเดินกลับไปบ้านก่อนก็เหมือนประมาณว่ากำลังเดินขึ้นบันไดอย่างเงี้ยค่ะแล้วราวบันไดที่บ้านหนูเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กนะคะเขาก็ได้เอามือไปยันที่ราวบันไดก็มีกระแสไฟรั่วก็โดนไฟดูดตรงนั้นค่ะ
0: แล้วไฟดูดเป็นอะไรไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ได้รับบาดเจ็บอะไรไหมคะไฟดูดนะคะ
4: สำหรับแฟนก็จะมีเป็นกล้ามเนื้ออักเสบนะคะส่วนตัวหนูเนี่ยก็โดนแต่ว่าหนูจะโดนจากทางน้ำอะค่ะก็เหมือนกันก็มีอาการบาดเจ็บก็คือจะมีกล้ามเนื้ออักเสบเหมือนอ่อนแรงไปประมาณ1 อาทิตย์อะค่ะช่วงนั้น
3: โอ้และนะตอนสองท่านเลย
4: ลูกตัวเล็กสองคนนะคะวัย3 ขวบกับ8 ขวบแบบเดินตามกันมาด้วยค่ะตรงนี
0: ้แล้วตอนนี้เขาแก้ไขปกติแล้วยัง
4: แก้ไขแล้วค่ะหลังจากพ่อหนูเพิ่งมารู้ตอนหลังเพราะว่าตอนเช้าของวันที่19นะคะวันที่18เขาตัดคืนนั้นเรายังไม่รู้แล้วก็พอมาวันที่19ค่ะหนูก็ได้ให้ช่างไฟเนี่ยมาเช็คว่าไฟเรารั่วหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยจนเราเช็คกันไม่เจอก็เลยมีการติดต่อกลับไปที่การไฟฟ้าอีกครั้งนึงก็ที่เขาแจ้งว่าอาจจะเป็นผู้รับเหมาต่อสายผิดอะไรเงี้ยค่ะ
0: แป๊บเดียวครับเดี๋ยวเชิญท่านรัฐกิจ
3: พันธุผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลาดบัวหลวงมาเข้าสายกับเราด้วยค่ะ
0: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผมรัฐกิจนะครับจากการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาลาดบัวหลวงครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นทุกข์ของผู้ใช้ไฟลืมจ่ายค่าไฟนะครับก็เลยถูกตัดก็จ่ายเขาก็มาต่อให้
3: คืน
0: พอต่อคืนเสร็จปั๊บปรากฏว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับไฟรั่วรั่วก็ไปสายไฟไปอยู่ที่ราวบันไดเหล็ก
3: บันไดเป็นเหล็ก
0: ก็ช็อตคนในบ้านกล้ามเนื้ออ่อนแรงไปเลย
3: 1 อาทิตย์
0: ส่วนคุณ
3: ภรรยา
0: บอบีฮะภรรยานี่คุณโดนตรงไหนครับ
3: ทางน้ำ
4: โดนจากน้ำใช่ค่ะ
0: แสดงว่าน้ำรั่วไฟรั่วลงน้ำด้วย
4: คือรั่วทั้งบ้านเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นโครงสร้างเหล็กทั้งบ้านนะคะที่บ้าน
0: แล้วที่ว่ามันรั่วลงน้ำน้ำท่วมหรือว่ามันเป็นน้ำฝนน้ำอะไร
4: ไม่ใช่ค่ะคือน้ำก๊อกนี่แหละค่ะ
0: อ๋อเวลาเราเปิดน้ำเนี่ยนะครับอ๋อเข้าใจอ๋อพอเราเปิดถ้าไฟมันรั่วอยู่ในระบบเวลาเราเปิดน้ำน้ำในน้ำก็มีไฟถูกต้องไหม
4: ใช่ค่ะ
0: เราก็โดนด้วยลูกด้วย
4: โดนลูกไม่โดนค่ะแต่ว่าลูกค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าจุดตรงนั้นเป็นบันไดเหล็กอะค่ะ
0: เป็นอยู่กี่วันเป
4: ็นปกติน้องตัวเล็กจะเกาะราวบันไดขึ้นบ้านทุกวันแต่วันนั้นโชคดี
0: ครับเป็นอยู่กี่วันที่ไฟรั่วแบบนี้จนกว่าเราจะแจ้งช่างมากี่วัน
4: อ๋อคืนเดียวค่ะเพราะว่าแฟนเนี่ยหลังจากที่เขามาต่อไฟวันที่18ใช่ไหมคะช่วงบ่าย3แฟนกลับมาจากทำงานช่วงเย็นวันนั้นนะคะเขาโดนก่อน
0: อาการที่แฟนเป็นคือ
4: ไฟรั่วแต่เราแค่ยังหาสาเหตุไม่ได้อะค่ะว่าไฟรั่วจากอะไร
0: อาการที่แฟนเป็นคืออะไร
4: ก็คือมีอาการแบบว่ากล้ามเนื้อเกร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนชาไปสักพักนึงแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นนอนโรงพยาบาลอะไรนะคะก็
0: ได้ไปหาหมอไหม
4: เหมือนกัน
0: ได้ไปหาหมอไหมครับ
4: แฟนไม่ได้ไปเลยค่ะเพราะว่าเหมือนทำงานตั้งแต่5 ยันห้าโมงเย็นทุกวันอย่าง
0: เงี้ยค่ะเราตอบถามสั้นตอบสั้นก็คือมีอาการนะครับได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดรั่วในบ้านแต่ว่าก็ไม่ได้ไปหาหม
3: อ
0: ตอนนี้อาการเขาดีขึ้นแล้วหรือยังหรือว่ายังมีปัญผลอยู่
4: อ๋อแฟนดีขึ้นแล้วค่ะ
0: ดีขึ้นแล้วเนาะทีนี้คนที่มาต่อไฟให้คือการไฟฟ้าแต่หลังจากที่เกิดต่อแล้วไฟรั่วหลังจากภายในวันเดียวกันนั้นถูกต้องไหมวันนี้มาต่อแล้วก็เปิดไฟปรากฏว่านั่นก็คือไฟรั่ววันนั้นเลยถูกต้องไหม
4: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องทีนี้ให้ช่างของการไฟฟ้ากลับมาดูหรือว่าให้ช่างนอกมาดูช่างไหน
4: การไฟฟ้าค่ะหลังจากเขาโทรแจ้งอะค่ะ
0: ช่างการไฟฟ้าก็มาดูให้นะครับโอเคจบตรงนี้ครับท่านรัฐกิจมาดูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านเนี่ย
5: อ๋อคืออย่างนี้ครับก็สวัสดีคุณถนอมคุณนพผลแล้วก็ผู้ใช้ไฟนะครับผู้ชม ผู้ฟังทางบ้านนะครับก็ก่อนอื่นนะครับทางการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาลาดหลวงเลยต้องขออภัยกับเหตุการณ์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ไฟนะครับก็คือเรื่องราวก็คือว่าหลังจากที่ผู้ที่ไฟแจ้งใช่ไหมครับว่ามีเรื่องไฟดูดเนี่ยเราก็คือเข้ามือการแก้ไขและตรวจสอบแล้วก็พบว่าคืออย่างนี้ครับการงดจ่ายไฟของเราเนี่ยนิยามก็คือว่าเราทำการถอดสายจากสูตรมิเตอร์ออกนะครับที่ฝั่งที่เข้าบ้านผู้ที่ไฟครับพอเมื่อผู้ที่ไฟมาชำระเงินที่ค้างไว้แล้วปุ๊บนะครับเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปต่อสายจากเข้าสูตรมิเตอร์นะครับแต่การต่อสายเข้าในครั้งนี้ครับก็คือว่ามีการสลับสายก็คือเอาสลับสายเส้นที่มีไฟกับเส้นที่ไม่มีไฟเข้าขั้วสลับกันนะครับ
3: ก็เลยต่อสายเข้าขั้วสลับกัน
5: ด้วย
0: หมายถึงอันนี้หมายถึงเจ้าหน้าที่ที่ต่อไฟของเราเองสลับผิดสายถูกต้องไหมครับ
5: ถูกต้องครับ
0: อันนี้เรายอมรับเลยนะว่าเจ้าหน้าที่เรามาต่อไฟให้แต่สลับผิดสาย
5: ครับเนื่องจากว่าจุดปฏิบัติงานเนี่ยก็คือว่าตรงมิเตอร์ดังกล่าวที่เราถอดสายนั่นคือมันอยู่สูงแล้วก็อยู่ตัวบนสุดนะครับก็อาจจะมีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ครับแต่ว่าคือพอเรารับแจ้งเนี่ยเราก็คือวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่19เนี่ยก็คือไม่เกิน24ชั่วโมงเราก็เข้าไปสลับสายแล้วก็ทำการแก้ไขให้ครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เราก็ได้มีการชดเชยให้กับผู้ช่วยไฟก็คือว่าเราได้มีการติดตั้งตัวเบรกเกอร์ที่เรียกว่า RCBO ครับเป็นเบรกเกอร์ที่สามารถตัดไฟมีเวลาไฟเกิดรัดวงจรกับที่ป้องกันไฟดูดไฟรั่วครับจำนวน2เซตนะครับแล้วก็มีการซ่อมฝ้าเมื่อกี้จะมีรูปทางขึ้นที
0: ่ทีมงานขึ้นรูปด้วยนะซ่อมฝ้าซ่อมฝ้า
5: ไฟรั่วนะครับก็คือเรามีการซ่อมฝ้ากลับคืนสภาพเดิมแล้วก็มีการเปลี่ยนติดตั้งตัวเบรกเกอร์ชนิดที่ว่าป้องกันไฟดูดไฟรั่วให้กับผู้ใช้ไฟไป2ชุดนะครับซึ่งมูลค่าของการเงินการนี้ก็คืออยู่ที่ 7,000 บาทนะครับ
3: ค่ะแต่ว่าเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดข้อผิดพลาดเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ต่อสายเข้าสลับขั้วอันนี้ถือว่าเป็นการผิดพลาดที่ถือว่าหนักเหมือนกันนะคะถ้าไม่ได้เกิดกับผู้ใหญ่ไปเกิดกับเด็กขึ้นมาจะเกิดอันตรายได้การชดเชยเหล่านี้ก็อาจจะไม่มีมูลค่าต่อสิ่งที่สูญหายเลย
0: จะไม่เพียงพอ
3: ใช่คือเรา
5: ค
3: ือมูลค่า 7,000 เนี่ยกับสิ่งที่ถ้าสมมติว่าลูกเขาเนี่ยไปโดน
5: เนี่ย
3: มาตรการอย่างเงี้ยทำยังไงอ
5: ธิบายต่อครับก็คือตรงนั้นก็คือค่าชดเชยครับส่วนค่ามนุษยธรรมเนี่ยก็คือทางเราก็เข้าไปเจรจาเมื่อวันที่16กันยานะครับคือเหตุการณ์นี้เกิด18สิงหานะครับก็คือร่อนเดิมไปจนถึง16กันยาซึ่งทางผู้ใช้ไฟก็คือว่ามีการเสนอก็คือขอค่ามนุษยสัมพันธ์เนี่ยจำนวน 30,000 บาทนะครับซึ่งเราก็อยู่ในขั้นตอนการเจรจาอยู่ครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ได้ละทิ้งหรือหนีหายไปจากไหนนะครับก็คือผมเพิ่งมารับตำแหน่งที่1ตุลาเดี๋ยวก็จะดำเนินการประสานงานในเรื่องนี้ให้ครับ
3: ท่านถาม
0: การเจอเรื่องนี้พอดีเลยถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะเด
3: ี๋
0: ยวพอมีเคสต่อไปนะ
3: ได้ค่ะ
0: พี่ลอบีฮะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ก็โอเคเบื้องต้นไฟฟ้ายอมรับไม่ปฏิเสธเลยว่าผิดพลาดคือยอมรับว่าต่อไฟผิดจริงสลับสายแล้วเกิดขึ้นก็มาแก้ไขให้แก้ไฟไม่เท่านั้นไม่พอก็ติดตั้งระบบป้องกันไฟให้อีกมูลค่าประมาณ 7,000 นะครับทีนี้แน่นอนนะครับผู้เสียหายก็เกิดความรู้สึกว่ามันต้องควรจะต้องเยียวยาเป็นเงินก็ขอ 30,000 ถูกต้องไหม
3: 30,000 บาท
4: ค่ะ
0: ขอ 30,000 ซึ่งตอนนี้ก็ไฟฟ้าก็ยังคุยอยู่ก็ยังไม่ได้ยุติว่าจะให้ 30,000 หรือให้
4: ถามไปแล้วไงคะ
0: อะไรนะ
4: หนูบอกว่าหนูได้ทวงถามไปหลายครั้งแล้วว่าจะดำเนินการอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เป็นไรแป๊บเดียวไม่เอาเรื่องเก่ามาพูดเนาะเอาไปข้างหน้าแล้วท่านรัฐกิจท่านก็บอกว่าท่านเพิ่งมาวันที่1ตุลานี่แหละมาพร้อมน้ำนี่แหละเพราะงั้นเดี๋ยวท่านจะช่วยดูเราขอ 30,000 ที่ผ่านมายังไม่ได้ข้อยุติวันนี้ท่านรัฐกิจทราบปัญหานี้ในฐานะผู้จัดการที่ท่านเพิ่งมารับงานตรงนี้นะ
3: ค่ะ
4: ค่ะ
0: โอเคถ้าจะได้ 30,000 ตามคำขอหรือจะน้อยกว่าหรือเท่าไหร่อันนี้โดยหลักมันต้องเจรจากันยังไงครับท่านรัฐกิจครับ
5: ก็เดี๋ยวเราจะเรียกทางผู้ใช้ไฟเข้ามาเจรจานะครับก็เบื้องต้นเนี่ยผมทราบข้อมูลว่ามีการเจรจาต่อรองอยู่นะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยก็คือทราบแล้วประมาณหนึ่งครับผมก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของวงเงินที่ขอ
0: ไว้เรียกมาใช่ไหม
3: ค่ะเราจะมีมาตรการในการกำชับเจ้าหน้าที่ในการต่อไฟต่อสายไฟครั้งหน้าอย่างไรบ้างหรือว่ามีการมาอบรมถึงมาตรการการต่อไฟให้มันรัดกุมอย่างนี้ค่ะ
5: ครับก็คืออันนี้เราให้ความสำคัญนะครับเราก็เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยครับแต่ว่าอย่างว่าครับก็คื อุบัติเหตุมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับตามสภาพหน้างานนะครับแต่ว่าก็คือเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยก็คือเราก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบครับแต่ก็คือถ้าถามถึงว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เราก็มีการไปอบรมแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของกับผู้รับจ้างช่วงของไฟฟ้าทีในเรื่องของการติดต่อกับมิเตอร์ครับ
0: ครับโอเคครับถ้างั้นในเรื่องเยียวยาเดี๋ยวก็ยังยืนอยู่ที่ตัวเลข 30,000 แต่ว่าเจรจากันได้เท่าไหร่เป็นความพอใจของผู้เสียหายด้วย

0: ถ้าไม่พอใจผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องใช้สิทธิ์อันนี้ตามกฎหมายก็ได้นะคุณดอบิฮานนะนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องแต่ถ้าเห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่มีใครต้องการให้เกิดนะครับแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเยียวยากันยังไงให้เป็นที่พอใจภายใต้มันมีกรอบไหมท่านนักธุรกิจครับว่ามันต้องเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันมีกรอบอยู่ตรงนี้ไหม
1: จริงๆส่วนหนึ่งก็คือว่าคือในเคสที่เป็นแบบนี้ก็คือเหมือนว่าเราก็ใช้การเจรจานะครับแต่ว่าก็คืออำนาจวงเงินของและแต่ละระดับเขาก็จะมีของกำหนดเอาไว้ครับอนุมัติวงเงินนะครับแต่ว่าก็คือส่วนหนึ่งก็คือว่าเรานั่นแหละครับก็คือขึ้นอยู่กับทั้งสองเราเจรจากับผู้ช่วยไฟครับผมถ้าผู้ช่วยไฟโอเคที
0: ่รับความหนักเบาด้วยนะครับแล้วก็ความยินยอมพร้อมใจของผู้เสียหายด้วยโอเคได้ครับท่านครับเพราะงั้นผมถามอีกหนึ่งคำถามครับท่านคุณรอบีฮาร์ดเดี๋ยวเราตามให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าคืบหน้ายังไงผมจะได้ตามจากท่านรัฐกิจอีกทีเนี่ยท่านช่วยดูแลตรงนี้ให้แต่ผมมีคำถามสำคัญถามท่านรัฐกิจครับท่านครับท่านครับน้ำท่วมคราวนี้เนี่ยนะครับแทบจะไม่มีคนจมน้ำเสียชีวิตแต่คนถูกไฟดูด
2: มาก
0: หลายรายมาก
2: แล้วก็มีเสียชีวิต
0: ใช่ไหมครับท่านครับไปเดินอยู่ข้างทางแล้วเสาไฟฟ้าไฟมันรั่วลงน้ำแล้วดูดคนเสียชีวิตนี่ไฟฟ้าจ่ายเงินเขาไหมครับท่านโดยหลัก
1: จ่ายครับเราจ่ายครับจ่าย
0: อันนี้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายเลยใช่ไหมท่านว่าไฟฟ้ารับผิดชอบใช่ไหมครับ
1: เป็นอะไรเขาภาษากฎหมายเราใช่ไหมเหมือนว่าเป็นวัตถุอันตรายหรืออะไรสักอย่างนะครับก็คือเรื่องการจ่ายเงินเนี่ยก็จะเป็นตามระเบียบที่ของไฟฟ้ากำหนดไว้นะครับ
0: มีวงเงินพอทราบคร่าวๆไหมท่านครับเสียชีวิตหนึ่งรายเท่าไหร่ตรงเนี้ยครับ
1: วงเงินละครับเสียชีวิตใช่ไหมครับอันนี้ต้องขออภัยครับว่าอันนี้คือไม่ทราบวงเงินสูงสุดนะครับแต่ว่าก็คือจะทราบวงเงินแล้วในเพดานของในขอบเขตของทางด้านผู้จัดการนะครับ
0: มันมีประกันเป็นผู้ที่ดูแลจ่ายตรงนี้หรือว่าไฟฟ้าจ่ายเองครับ
1: ไฟฟ้าจ่ายเองครับเป็นงบประมาณของการไฟฟ้าครับ
0: อ๋อก็แปลว่าไฟดูดทุกรายที่เสียชีวิตจากน้ำท่วมแล้วไฟมันรั่วลงน้ำ
2: ค่ะ
0: อันนี้คือไฟฟ้าจ่ายทุกรายถูกต้องใช่ไหมท่านนะ
1: ครับก็เขาที่เรียกว่าค่ามนุษยธรรมนะครับผมก็คือเราก็ต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ตามข้อเท็จจริงนะครับว่าถ้าเกิดขึ้น
1: มาไปดูครับ
0: ครับผมได้ครับท่านครับเดี๋ยวถ้าคืบหน้าเรื่องของคุณรอบีฮาร์ดเดี๋ยวคุยกันอีกทีนะท่านนะขอบพระคุณท่านมากครับ
1: เดี๋ยวทางผมทางจะให้ทางทีมงานติดต่อเข้าไปแล้วก็จะมีการเจรจาอีกรอบหนึ่งครับเพื่อให้เรื่องมันยุติ
0: ดีครับท่านครับเนาะชาวบ้านเนาะลูกค้าท่านนั่นแหละผู้ใช้ไฟเป็นลูกค้า
2: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณพี่รอบีฮาร์ดด้วยนะสวัสดีครับ
2: ทั้งสองท่านค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็ทักเข้ามาทางเฟซบุ๊กเข้ามาปรึกษาสอบถามส่งข้อมูลมาอย่างเงี้ยครับดีครับ
2: ฝนมองว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเขามีลูกเล็ก2
0: ใหญ่ไม่ใช่เล็กหลักน้องเพราะว่ามันไปสลับไม่น่าผิดอ่ะ
2: คือมันไม่มีอะไรมาทดแทนได้อ่ะถ้าเราเกิดความสูญเสียในชีวิตนะ
0: ครับ
2: มันมีอะไรทดแทนได้จริงๆพ
0: ี่ใช
2: ่อันนี้มันพี่อย่างที่พี่บอกมันไม่น่าผิดเพราะว่าถึงแม้ว่าเป็นไฟฟ้าเช่าช่วงจากการไฟฟ้ามาก็ต้องมีเทคนิค
0: โดยหลักแล้วเนี่ยช่างไฟฟ้าพอก็ต่อเสร็จปั๊บก็ต้องควรจะต้องเช็คใช่ไหม
2: ใช่
0: มีไฟรั่วตรงไหนไหมอันนี้คือเขาทำอยู่นอกบ้านไม่ได้เข้ามาดูในบ้านเลย
2: แล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐกิจบอกว่าเนื่องจากมันอยู่สูงคุณก็ต้องมองให้ชัดสิถูกไหม
0: ครับ
2: ก็ต้องมองให้ชัดว่าเอ๊ะมันผิดพลาดไหมต่อถูกไหมไม่ใช่ว่าต่อเสร็จอ้าวผิดถูกยังไงก็ได้หรอหรือยังไง
0: ครับไม่ได้ผิดถูกไม่ได
2: ้
0: ต้องถูกก็คือถูก
2: อันนี้มันต้องถูก 100%
0: ถ้าผิดก็ต้องรับผิดชอบ
2: ผมมองว่ามันต้อง 100%
0: ไปคุณนิรุตครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณนิรุตคุณนิรุตศรีไกรวินผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกกองคุ้มครองผู้บริโภค2หรือว่าสคบนะคะ
3: ครับผม
2: ค่ะ
3: สวัสดีครับท่านนะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
3: คร
0: ับ ตอนนี้น้ำท่วมสคบดูแลชาวบ้านยังไงบ้างครับ
3: ก็ตอนนี้ก็อย่างที่ทราบข่าวกันนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำท่วมเยอะนะครับหลายจุดผู้ประสบภัยที่เป็นผู้บริโภคก็มากนะฮะตอนนี้ก็ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านสุวมาศนะครับอิสระภักดีเนี่ยท่านก็สั่งการสคบให้ดูแลผู้บริโภคเลยฮะในเรื่องนี้โดยที่ตอนนี้ปัจจุบันนี้มี9มาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในผู้บริโภคนะครับผมซึ่งในเก้ามาตรการเนี่ยฮะก็จะซึ่งในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรี ก็ได้สั่งการว่าถ้าเป็นไหนเป็นกฎหมายของสคบเนี่ยเราก็ดำเนินการเต็มที่ในส่วนของเราแต่ในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับอาจจะเกี่ยวพันกับกฎหมายอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: ะครับซึ่งอย่างที่บอกใน9มาตรการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรการเรื่องยศรถยกรถลากที่มีข่าวกันว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนราคาไม่เป็นธรรมนะฮะซ
1: ึ่
0: งตอนนั้นซึ่งเรื่องนี้สคบก็ประสานกรมการค้าภายในนะครับเพื่อมาให้กรมการค้าภายในเนี่ยใช้กฎหมายของตัวเองในการดูแลเรื่องนี้นะครับในเรื่องของเกี่ยวกับรถเนี่ยไปจมน้ำกันโอ้โหบางคันเนี่ยจมท่วมหลังคาเลยอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เนี่ยก็ผู้พวกหลายท่านก็เสียหายมากนะครับก็ไม่รู้จะยังไงจะทำยังไงดีรถอย่างนี้ไอ้จากเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยจะทำยังไงจะต้องถึงขั้นคืนทุนประกันกันไหมหรือซ่อมได้ยังไงอันนี้เมื่อมันเป็นกฎหมายของทางคปภ.เขาสคบ.ก็มีการประสานงานกับทางคปภ.นะครับแต่ในส่วนของสคบ.เองเนี่ยในฐานะที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องประกาศเกี่ยวกับอู่ซ่อมรถเนี่ยนะครับในเรื่องของให้ต้องออกหลักฐานการรับเงินเนี่ยทางเราก็ในกฎหมายของเราเนี่ยถ้าท่านผู้พวกท่านไหนเนี่ยเกิดรถมีปัญหาต้องไปซ่อมอู่นอกแล้วเกิดมีเหตุในการละเมิดสิทธิ์ก็สามารถร้องมาทางสคบ.ได้แต่ตอนนี้อย่างที่บอกคือวันนี้ปัญหาของมันเป็นปัญหาของภาพใหญ่ของประเทศนะฮะประชาชนที่เดือดร้อนเป็นผู้บริโภคประสบภัยก็เยอะก็ฝากทางผู้ประกอบการไปว่าวันนี้ในเรื่องของอู่ซ่อมรถเนี่ยมันมีกฎหมายของสคบ.อยู่ในเรื่องของหลักฐานการรับเงินเวลาคุณจะรับซ่อมตกลงอะไรกับผู้บริโภคก็ตกลงให้ชัดเจนเลยว่ารายการนี้ทำรายการนี้ไม่งอกนะถ้างอกขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะต้องมาเถียงกันในทีหลังว่าจะต้องมาเกิดการที่เขาเรียกว่ามาโต้เถียงมายึดหน่วงรถกันถ้าเกิดไม่มีการชำระค่าซ่อมแซมนะฮะซึ่งในเรื่องการซ่อมรถเนี่ยทางสคบ.เองเนี่ยก็บูรณาการร่วมกับอู่กลางนะฮะของสมาคมอู่กลางของการประกันภัยเนี่ยฮะซึ่งทางสมาคมอู่กลางเองได้ให้ความบูรณาในเรื่องมีแคมเปญนะถ้าเกิดสมมติว่าผู้บริโภคท่านไหนเนี่ยที่เกี่ยวกับการซ่อมรถแล้วเอ๊ะจะปรึกษาเขาจะยังไงดีรถของเราจะยังไงดีอย่างเงี้ยนะก็ประสานทางสมาคมอู่กลางดูนะเพราะตอนนี้เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่นะสมาชิกก็มีอยู่ประมาณสัก80กว่าแห่งนะแล้วก็สามารถที่จะปรึกษาซึ่งเขาก็มีแคมเปญออกมาว่าลักษณะว่าจะมีการเรื่องประเมินค่าซ่อมให้ฟรีอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ในพวกอะไหล่การส่วนลดหรืออะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นแคมเปญที่ทางสมาคมอู่กลางเนี่ยได้ให้กับสมาชิกที่จะช่วยดูแลผู้พวกที่ประสบน้ำท่วมนะ
2: ค่ะเออขอแจ้งเป็น9มาตรการหน่อยได้ไหมคะอธิบายเป็นข้อหน่อยรถจมน้ำตรวจสอบซ่อมแซมให้คือตรวจสอบยังไงแล้วซ่อมแซมยังไงคะ
0: ก็เบื้องต้นเนี่ยหมายถึงว่าสมมติเราจมน้ำก็สมมติสมาคมหมู่กลางใช่ไหมครับก็สามารถที่จะเอารถเนี่ยเข้าไปตรงนี้แล้วก็ให้ทางช่างของเขาเนี่ยมีการประเมินได้ว่าไอ้เรื่องรถอันนี้มันจะต้องซ่อมแค่ไหนอะไรยังไงมันถึงขั้นคืนทุนประกันไหมหรือซ่อมได้อะไรยังไงซึ่งตรงนี้แชมเปญตรงนี้มันมีในเรื่องของการประเมินราคาให้ฟรีแล้วก็มีส่วนลดอะไหล่แท้ในการถ้าจะต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้คือในภาพของมาตรการในเรื่องการซ่อมรถนะครับ
2: ค่ะระยะเวลาในการเคลมประกันเนี่ยค่ะเราได้ตีกรอบไหมคะว่าเร่งด่วนเนี่ยเร่งด่วนแค่ไหนต้องรีบซ่อมให้เขาเร่งด่วนขนาดไหนคะ
0: คือในเรื่องการเคลมประกันก็จะเป็นเรื่องของคปภ.ที่เขาจะเป็นคนดูให้ในเรื่องของกรมธรรม์หรืออะไรยังไงแต่ในส่วนของเรื่องการที่เอาเข้าไปซ่อมหรืออะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับนะว่าวันนี้เนี่ยทางผู้บริโภคหรือประชาชนที่ประสบภัยเนี่ยรถที่จมน้ำเนี่ยผมว่ามีหลักร้อยหลักพันคันนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาที่มันจะต้องตามมาแน่นอนเลยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการที่เวลาไปซ่อมแล้วอู่ในเพียงพอไม่เพียงพอยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ในส่วนของสคบ.เองในเรื่องของการที่ในมาตรการที่จะไปว่าจะต้องซ่อมได้เสร็จแล้วเรื่องไหลอะไรยังไงเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้ขนาดนั้นแต่ในส่วนกฎหมายของเราเนี่ยเราดูในเรื่องของตัวหลักฐานว่าในเรื่องของถ้าเกิดผู้บริโภคได้ไปใช้บริการตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานการรับเงินในเรื่องของการซ่อมรายการอะไรยังไงบ้างเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นครับผม
1: คือสคบ.เราก็จะเป็นตัวกลางประสานเชื่อมโยงให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมคราวนี้ได้รับการช่วยเหลือดูแลทั้งการเคลมประกันรถลากก็ต้องได้รับความเป็นธรรม
2: ค่ะ
1: อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถูกต้องไหมครับท่านครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ยังมีเรื่องของสินเชื่ออีกเพราะว่
1: า
0: อย่างที่บอกครับบางทีทั้งรถเองเนี่ยมันทุกคนซื้อบางทีก็จัดไฟแนนซ์ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วในเรื่องนี้เนี่ยประเด็นก็คือสคบ.ก็มีเรื่องประกาศเกี่ยวกับเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์อยู่อันนั้นคือกฎหมายของเราแล้วแต่ส่วนในเรื่องของการ จะขอพักการชำระหนี้ในเรื่องของลดค่างวดหรือการขยายการผ่อนเนี่ยอันนี้เราก็ประสานงานกับธนาคารประเทศไทยอยู
1: ่
0: เพื่อธนาคารไทยเนี่ยกำลังช่วยคุยกับทางไฟแนนซ์หรืออะไรพวกนี้นะครับในเรื่องมาตรการการเรื่องของค่ายรถถ้าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือรถแต่ละคันที่ของผู้บริโภคเนี่ยอาจจะมีรถที่ยังอยู่ในประกันภัยยังอยู่ในยังเป็นรถใหม่อยู่ค่ายรถก็คือถ้าซ่อมก็ซ่อมในอู่ห้างใช้คำนี้แล้วกันนะก็คือซ่อมห้างได้เนี่ยพวกค่ายรถต่างๆหลายแบรนด์นะฮะก็มีแคมเปญที่จะมาร่วมในการช่วยกับทางกับหน่วยงานรัฐในเรื่องนี้นะครับในเรื่องปัญหาในวันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งอาจจะมีในเรื่องของการตรวจสภาพรถให้ฟรี
1: ครับ
0: อาจจะมีในเรื่องของลดค่าอะไหล่ค่าแรงอะไรพวกนี้นะครับ
1: คร
0: ับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในมาตรการในเรื่องของมาตรการรถเช่าอย่างเงี้ยนะครับรถเช่าเนี่ยสมาคมการเช่ารถของไทยเนี่ยสมาคมรถเช่าไทยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกว่ามีเรื่องของแคมเปญในเรื่องของการยกเว้นค่าเขาเรียกว่าค่าเสียหายส่วนแรกสมมติว่าท่านเช่ารถใช่ไหมฮะแล้วรถไปเกิดน้ำท่วมเนี่ยไอ้ค่าเสียหายส่วนแรกที่ทางผู้เช่าจะรับผิดชอบเนี่ยอันนี้เขายกเว้นให้แต่ส่วนอื่นก็มาดูกันตามสัญญาอันนี้ก็เป็นในเรื่องที่ทางสคบเองเลยโดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฮะท่านรณรงค์ภู
1: ริ
0: พัฒน์เนี่ยท่านก็พยายามติดตามเรื่องนี้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ของสคบทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่ทำเนี่ยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของตัวเองเนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็แข็งขันมากตอนนี้ที่ดำเนินการนะครับแล้วก
1: ็ในเรื่อง
0: มาตรการต่อไปอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการเช่าที่พักอาศัยนะครับในการเช่าที่พักอาศัยเนี่ยเราก็คิดไปเลยว่าเราก็กังวลว่าอย่างกรณีบ้านเกิดน้ำเข้าไปท่วมอย่างเงี้ยฮะบางพอหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยอาจจะประชาชนผู้บริโภคหลายท่านเนี่ยอาจจะการซ่อมแซมเนี่ยอาจจะไม่สามารถซ่อมไปอยู่ไปได้นะครับก็อาจจำเป็นที่ต้องออกไปหาเช่าอยู่ข้างนอกตรงเนี้ยเราก็มีการบอกว่ากฎหมายของสคบเองเนี่ยเรามีเรื่องประกาศที่คุมในเรื่องของสัญญาเช่าที่พักอาศัยอยู
1: ่
0: ดังนั้นเนี่ยก็ฝากแจ้งเตือนกับผู้ประกอบการที่จะทำเกี่ยวกับธุรกิจอันนี้นะฮะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ความเดือดร้อนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติแบบน้ำท่วมตรงนี้เนี่ยมันทำให้ประชาชนหลายท่านเนี่ยเดือดร้อนดังนั้นเนี่ยอย่าให้มันเกิดการเอารัดเอาเปรียบหรือความได้เปรียบทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆนาทางธุรกิจเนี่ยมาใช้ในช่วงที่มันมีความเดือดร้อนแบบนี้นะครับเพราะว่าในนี้เนี่ยในเรื่องของการเช่าที่พักอาศัยเนี่ยสคบมีสัญญามาตรฐานควบคุมอยู่นะครับ
1: ถ้า
0: ไม่ใช้ถ้าผู้ประกอบการไม่ใช้หรือใช้จังหวะตรงนี้เนี่ยในการที่ไปทำให้มันนอกเหนือจากตัวที่ประกาศกำหนดเนี่ยอันนี้มีโทษทางอาญานะครับ
1: ท่านได้ครับได้ครับท่านนิรุธครับท่าน
0: ครับ
1: ผมเข้าใจว่าจะต้องมีการหารือกับหลายส่วนอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เดียวค่อยมาคืบหน้ากันอีกทีนึงนะท่านนะวันนี้ผมขออนุญาตให้เห็นว่าสคบเราก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะท่านนะว
0: ัน
1: นี้ขออนุญาตคุยกับท่านตามนี้แล้วผลการหารือทุกเครือข่ายที่ท่านพูดมาทั้งหมดนี้ทั้ง9มาตรการเดี๋ยวมาตามกันอีกทีหนึ่งขอบพระคุณครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่ากำลังเชื่อมโยงประสานเนี่ยท่านสุภมาศท่านจะนัดทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกองค์กรสมาคมเช่าซื้อไทยสมาคมลีสซิ่งไทยสมาคมธนาคารไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสคบ.คปภ.ประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ย
2: ทุกอย่างเลย
1: มาประชุมกันประชุมกันเสร็จปั๊บอ้าวลีสซิ่งนะยืดเวลาผ่อนรถให้เขาหน่อยเขาจมน้ำนะนี่ผ่อนบ้านอยู่น
2: ะ
1: ธนาคารช่วยดูคุยกับแบงค์หน่อยนะผ่อนสั้นผ่อนยาวเงี้ยเนี่ยคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
2: เพราะว่าผู้ที่ได้ผลกระทบตอนนี้ก็ส่วนใหญ่รถที่ซื้อมาก็จับไฟแนนซ์ทั้งนั้นเน
1: า
2: ะ
1: เดี๋ยวเราจะไปคืบหน้านะครับเดี๋ยวทีมงานต่อหรือยังเดี๋ยวจะเริ่มต้นคุยสายกับคุณอัง
2: ร้าน
1: จำหน่ายน้ำขายน้ำดื่มอยู่ที่บ้านสร้างจังหวัดปัจจิมบุรีแล้วก็จะคุยท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิ
2: วงเลอวุฒิน
1: ะครับเดี๋ยวเข้าสายมาด้วยกันนะครับจากทานน้ำใจของพี่น้อง NBT รวมใจของเราคุณอังครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณอัง
3: สวัสดีค่ะสวัสด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ครับแล้วก็ท่านอำเภอเศรษฐวุฒิครับสวัสดีครับยังนะ
2: ต่อสาย
1: ท่านอำเภอ
3: ตอนนี้ก็น้ำล้อมรอบไปหมดแล้วค่ะ
1: น้ำได้ล้อมรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านอำเภอเศรษฐวุฒิครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่านอำเภอ
4: สวัสดีครับพี่หนอมคุณผลครับ
1: ครับมีคุณอังเจ้าของร้านน้ำด้วยนะคุณอังทักทายท่านอำเภอได้เลย
3: สวัสดีค่ะท่านอำเภอค่ะ

0: ผมหน่อยเป็นไงในอำเภอคนนี้เนี่ยเป็นไงบ้างทำงานดีไหม
1: ต้องขอบคุณท่านมากมากค่ะเก่งมากที่บล็อกตลาดแล้วก็บล็อกอำเภอเราไว้ได้ค่ะ
2: บล็อกตลาดบล็อกอำเภอ
1: เข้าไปจับจ่ายใช้สอยซื้อกับข้าวซื้อของกันได้ค่ะใช่ยังเอารถเข้าตลาดกันได้
0: บล็อกพื้นที่ไข่แดงเทศบาลเอาไว้ให้ชาวบ้านยังมีที่ซื้อของได้เนาะไม่ท่วมกันทั้งหมดนะ
1: ใช่อันนี้ไม่ใช่ชมแต่อังนะคะน้องๆที่อยู่ทางประจันตคามก็ชมมาค่ะ
0: โอ้ท่านต้องย้ายจากบ้านสร้างไปประจันตคามแล้วทั้งนั้น
2: ท่านอาจจะต้องดูสองพื้นที่
1: ต้องบอกว่านายอำเภอบ้านสร้างพ็อกบล็อกน้ำไว้อยู
0: ่เอาทีนี้ที่FC รายการของเราช่วยกันน้ำคนละแพ็คคนละขวดตกลงได้น้ำกี่ขวดครับ
1: ตอนนี้ยอดล่าสุด840แพ็คนะคะ 18,080 ขวด
2: ค่ะ 18,080
1: ขวดแล้วก็เมื่อกี้รู้สึกว่าน่าจะยังมีโอนเข้ามาอยู่แต่เดี๋ยวหนูจะรวมอีกทีนึงนะคะ
0: ครับ
1: จะรวมอีกทีนึงจ้ะแต่ตอนนี้ล่าสุดที่ตัวรวมล่าสุดคือ840แพ็คเป็นน้ำทั้งหมด 1,080 ขวด
2: 10,000 กับ80ขวด
1: 10,000 กับ80ขวดขอโทษค่ะ
0: 10,080 ขวด
2: ค
0: ่ะก็ท่านนายอำเภอไปรับเลยได้หรือเปล่าครับเนี่ยหรือยังไงหรือจะไปส่ง
3: เดี๋ยวผมไปรับเองได้ครับเพราะคุณนางนี่เดี๋ยวปริมาณมันเยอะแพ็คเยอะเดี๋ยวใช้รถยกสูงของพอไปรับแล้วก็อยู่ห่างจากอำเภอ1กิโลเองครับ
0: อ๋อแล้วน้ำครับนะครับก็พอจะแบ่งเบาท่านนายอำเภอนะวันก่อนถามว่าอยากได้อะไรช่วยชาวบ้านบ้างนะครับอาหารเป็นยังไงท่านบอกมีแต่ว่าต้องการน้ำ
2: ค่ะ
0: เห็นว่าปลาเยอะมากกุ้งเยอะมากเลยครับท่านฮะแถวนั้น
3: ใช่ครับเพราะว่าหลุดจากบ่อครับหลุดจากบ่อที่เลี้ยงนะครับบ่อที่นี่ก็เสียหายโดยสิ้นเชิงครับบ่อปลาเนี่ยรวมๆ500ล้านบาทนะครับมูลค่าที่เสียหายไปครับปลาจะเยอะครับปลาเยอะครับ
0: ปลาเยอะนะครับเพราะงั้นขาดน้ำตอนนี้นะครับก็ขอบคุณเฮียเดชาเลิศเดชากับครอบครัวร้านทองสีโต๊ะกังเนี่ยมาคนเดียว350แพ็คเลย
2: อ๋อเหรอฮะ
0: นะประธานชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคมคุณสมพงษ์สวัสดีสุขคุณสุรางรัตน์นะครับคุณน้องฝนเราด้วย
2: นิสาการ
0: นิสาการนะฮะ
2: บอกว่าโอ้อยากร่วมช่วยไหมบอกโอ้อยาก
0: ครอบครัวผมเพื่อนบ้านชวนกันทำไหนบอกไปช่วยน้ำเพอน้ำท่วมหน่อยคนบ้านเราน้ำท่วมหมดแล้วนะ
2: เพราะก่อนเข้ารายการพี่ยังบอกว่า 9,000 กว่าแพ็คอยากจะได้หมื่น
0: อยากขวด
2: หมื่นขวดนะ
0: ตอนนี้ก็ได้180แล้วแล้วก็เข้าใจยังมาเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวก็คุณอังก็รวบรวมนะเพราะว่าคนที่จะบริจาคนี่ก็คือผมให้เขาโอนเงินไปที่ร้านคุณอังโดยตรง
2: ใช่เพราะว่าฝนก็โอนไปที่ร้านโดยตรง
0: แล้วก็ส่งสลิปมาให้ผมให้รู้ว่าจำนวนเท่าไหร
2: ่
0: เสร็จแล้วก็ตอนนี้ได้น้ำปั๊บน้ำเพิ่มสักครู่เดี๋ยวก็ไปรับนะท่านนะ
3: ครับผมพร้อมเลยครับพร้อมไปรับครับ
0: ครับก็เป็นทานน้ำใจจากพี่น้อง NBT ครับท่านครับ
3: ครับกับขอบคุณทางทีม NBT ทางพี่หนอมคุณฝนครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: คุณท่านนายอำเภอด้วย
0: คุณอังก็เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวก็แจ้งเธอไปอีกทีหนึ่งนะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวอังประสานงานกับพี่หนอมนะคะ
0: ครับ
1: ว่ามีเพิ่มมาอีกเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวยกเอาฟกลิฟต์ยกขึ้นรถให้ค่ะ
0: ครับครับแล้วก็แถมน้ำเผื่อท่านนายอำเภอไปสักแพ็คนึงนะ
1: เดี๋ยวมีแถมอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกี้หนูก็เอาไปให้บางยางอยู่พอดีเอาน้ำไปให้บางยางคุณยายก็พายเรือมาขอน้ำไปจอดรอทางโน้นคุณยายก็พายเรือมาขอก็ให้ไปอยู่ค่ะ
0: ครับตอนที่คุยกับคุณอังก็บอกว่า
1: ใครมาพักแรมอยู่ข้างฟุตบาทหนูก็แจกค่ะน้ำ
0: ดีมากดีมากทำบุญได้บุญน้องเอ้ยตอนที่โทรไปขอน้ำชื่อน้ำกับเขาบอกว่าพี่ไม่ขอต่อรองไม่ขอลดราคารู้ว่าน้ำท่วมเธอก็ยากซื้อราคาของเธอนะเราก็ช่วยตั้งใจช่วยเธอช่วยชาวบ้านขอบคุณท่านนายอำเภอนะท่านนะยังลุยน้ำกันอยู่ต่อนะสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลย
0: ครับผมสวัสดีครับแล้วก็นะถ้าผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อเดี๋ยวผมค่อยรวบรวมมาเอ่ยชื่อกันวันพรุ่งนี้เนาะ
2: ได้ค่ะ
0: ว่าท่านใดที่มาคนละขวดคนละแพ็คจำนวนอะไรเท่าไหร่จะได้มาขอบคุณกันอีกทีนึง
2: ค่ะถ้าเกิดว่าใครมีจิตศรัทธาก็ร่วมบริจา
0: ค
2: ได้เป็นน้ำนะคะโดย
0: ติดต่อนายอำเภอโดยตรงเลย
2: ใช่ติดต่อนายอำเภอเลย
0: ถ้าจะผ่านรายการนี้ก็ทักมายังยินดีอยู่
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะเขาต้องอยู่อย่างน้อย1เดือนนะ
2: ใช่
0: รองผู้ว่าบอกใช่ไหม
2: ใช่เพราะว่า4อาทิตย์ถึง5อาทิตย์อะเกินเดือนด้วยซ้ำ
0: ผมว่าเกิน
2: เกิน
0: เผลอๆ2เดือน
2: เพราะน้ำก็เป็นสิ่งจำเป็นนะไม่ว่าจะใช้กินหรือใช้ชำระล้างอะไรต่าง
0: ๆครับ
2: หมดเวลาของรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านแล้วนะคะพี่ถนอมและฝนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: เขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนพร้อมสนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายน้ำ
7: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลกล่าวว่าเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำแม่ปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและจะประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดราชบุรีเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึงเร่งช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
8: นายอดุลถาวรกุลนายอำเภอเมืองราชบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนในตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีจึงได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันจัดทีมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอจอมบึงฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันขณะนี้มีน้ำหลากไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนบางจุดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดราชบุรีได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดคลาสแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอจอมบึงโดยเฉพาะตำบลแก้มโอนตำบลด่านทับตะโกและพื้นที่ใกล้เคียงให้ระมัดระวังน้ำท่วม

0: ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำลำคลองและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสุภพรทิเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์อุทกภัยยังไม่กระทบเศรษฐกิจในภาพรวมคาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 นายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านคนหรือร้อยละ5ของประชากรมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั่วประเทศและนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ1แห่งจากทั้งหมด68แห่งและได้รับผลกระทบเพียงบางโซนส่วนภาคอุตสาหกรรมมีค่ายยานยนต์บางแห่งหยุดการผลิตชั่วคราวเนื่องจากพนักงานเดินทางไม่ได้แต่โรงงานไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้รับความเสียหายจึงยังไม่กระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งนี้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยกว่าร้อยละ 60 อยู่ในภาคบริการและยังคงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5แม้อุทกภัยยังไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ชาวอำเภอเชียงประการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและพิธีบวชป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กิจกรรมครั้งนี้โดดเด่นและทรงคุณค่าคือการขับเคลื่อนผ่านพลังบวรหรือบ้านวัดราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่พิธีบวชป่าถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำความเชื่อทางศาสนามาเป็นเกราะคุ้มกันธรรมชาติการนำผ้าจีวรมาผูกรอบต้นไม้ใหญ่เป็นกุศโลบายเตือนใจไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าควบคู่ไปกับการปลูกต้นไม้ใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มปริมาณต้นไม้ให้กับพื้นป่าชายประการเท่านั้นแต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนและชาวบ้านในท้องถิ่นได้เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเกิดตลอดจนเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันเข้มแข็งระหว่างภาครัฐพระสงฆ์และชุมชนให้ร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าแห่งนี้ไว้อย่างยั่งยืนและที่สำคัญเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: อุทราวุธวิชัยดิษฐ์ครับช่างเทคนิควันนี้คุณสุวิทย์สมนัสนะครับประสานงานโดยคุณอรัญญาชมชื่นครับและ Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ครับก็มาพบเจอกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 15:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศครับ
1: ครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือประชุมครม.วันนี้ฮะก่อนเข้าวาระพิจารณาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรกูลนะก็ได้ใช้เวลาหารือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศนะครับเพราะท่านนายกก็ลงพื้นที
0: ่
1: แล้วก็มอบหมายท่านเอกนิติเนี่ยเป็นประธานในการดูแลในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็รัฐมนตรีท่านอื่นๆเนี่ยก็ร่วมลงพื้นที่ด้วยนะครับปัญหาหลักตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนั่นเองนะครับก
0: ็
1: คุยกันละครับในที่ประชุมเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงก่อนประชุมครม.นะฮะก็ท่านก็จะเน้นย้ำนะครับเรื่องของการดูแลช่วยเหลือประชาชนนะครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยให้ออกมาช่วยหน่อยนะครับรู้แล้วว่าตอนนี้คมนาคมก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่อยากจะให้เพิ่มเติมเรื่องของการบริการรถยกให้กับประชาชนที่จมน้ำเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนรถจมน้ำเนี่ยต้องเสียค่ารถยกเนี่ยโอ้โหเป็นพันนะครับ
0: ครับ
1: เออแล้วไม่ใช่ว่าเรียกแล้วจะมา
0: ต้องต่อคิว
1: ต้องต่อคิวนะฮะแล้วก็ทางด้านของประกงประกันถ้ามีก็แล้วไปแต่ถ้าไม่มีเนี่ยจะยกรถไปซ่อมที่ไหนเนี่ยโอ้โหยากเย็นแสนเข็น
0: เป็นเรื่องใหญ่นะ
1: ใช่ก็เลยเน้นย้ำว่าให้กระทรวงคมนาคมช่วยหน่อยนะฮะช่วยเหลือในการบริการรถยกรถยนต์ประชาชนที่ท่วมแล้วก็จมน้ำไปยังที่หมายนะครับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการและคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับก็รับไม้ต่อไปนะครับก็คงจะได้เห็นเรื่องของรถยกนะฮะน่าจะฟรีนะครับถ้ามาจากกระทรวงคมนาคม
0: นะครับ
1: อันน
0: ี้ก็จะฟรีด้วย
1: ใช่แล้วก็จะน่าจะต้องไปดำเนินการทั่วประเทศนะฮะเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพเนี่ยก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแต่ต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้ภัยกำลังจะมาในบางพื้นที
0: ่โดยเฉพาะภาคตะวันออกพี่จ๊อบช่วงนี้เนี่ยกระหน่ำเลยไม่ว่าจะเป็นที่นครนายกปราจีนบุรีนะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่เนี่ยเรียกได้ว่าช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกอยู่ต่อเนื่องด้วย
1: ครับแถวๆองครักษ์เนี่ยรังสิตเนี่ยก็ยังพอสมควร
0: ครับ
1: 12คลอง13นะฮะอ่ะต้องไปดูกันส่วนกระทรวงสาธารณสุขฮะให้ออกมาช่วยประชาชนเรื่องของการซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมนะครับเขาก็จะมีอาชีวะอะไรพวกนี้มาช่วยเหลืออยู่แล้วนะฮะกระทรวงแรงงานก็มีนะฮะในการที่จะช่วยประชาชนในเรื่องของการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์หรือซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่ได้รับความเสียหายนะครับท่านก็เน้นย้ำว่ากระทรวงสาธารณสุขช่วยเพิ่มเติมหน่อยออกมาซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมให้ฟรีหน่อยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าจะมีการประชุม IMF World Bank 2026ฮะ 12-18 ตุลาคมแม้จะมีการประกาศเป็นวันหยุดราชการในพื้นที่กรุงเทพแล้วแต่ยังคงมีการประชุมครม.นะครับเพราะความเดือดร้อนของประชาชนอะไรต่างๆรอไม่ได
0: ้
1: หยุดเราไม่หยุดนะฮะครม.ก็จะมีการเลื่อนประชุมนะครับพุธที่14ตุลาคมแทนนะครับเอาละครับช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องของระบบประกันภัยพิบัตินะครับที่จะคุ้มครองประชาชนจากภัยน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรฮะพูดคุยกับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะท่านทรงพลค่ะแล้วก็ท่านอัธพรค่ะ
0: ครับคุณพลอยทะเลครับทราบว่าครม.เนี่ยได้มีมติระบบประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนคุ้มครองในเรื่องของน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างครับ
2: ค่ะก็ประกันโครงการประกันภัยพิบัติค่ะเป็นระบบประกันภัยแห่งชาติที่รัฐบาลเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนนะคะ
1: คร
2: อบคลุมกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศค่ะโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองแล้วก็ที่สำคัญก็เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69ที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับก็คือว่าถ้าภัยเกิดขึ้น1ตุลาคมก็จะเริ่มคุ้มครองตรงนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะหลังจาก1ตุลาคมก็สามารถคุ้มครองได้1ปีค่ะตามหลักค่ะ
1: ครับพอเกิดภัยเสร็จปุ๊บเนี่ยประชาชนสงสัยครับว่าเงินค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดไว้ยังไงครับต่อ1ครัวเรือนฮะ
2: การคุ้มครองนะคะก็จะมี3ภัยหลักค่ะได้แก่อุทกภัยนะคะซึ่งรวมไปด้วยทั้งน้ำป่าโคลนถล่มวาตภัยนะคะรวมทั้งพายุฟ้าผ่าและแผ่นดินไหวค่ะรวมสึนามิด้วยเฉพาะตัวสิ่งปลูกสร้างแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่อาศัยค่ะส่วนกำหนดให้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นนะคะ

0: ในกรณีอุทกภัยก็จะจ่ายสินไหมทดแทนส่วนแรกค่ะ10,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ส่วนของแผ่นดินไหวจะจ่ายใน 5,000 บาทนะคะในส่วนแรกต่อ1หลังคาเรือนและสามารถจะพิจารณาตามหลักความเสียหายค่ะประกันก็จะลงพื้นที่เพื่อมาดำเนินการต่อว่าทรัพย์สินที่เสียหายบริเวณบ้านหรือต่างๆค่ะสามารถเคลมได้ถึง 100,000 บาทค่ะก็รวมเป็นเพิ่ม 9,500 บาทค่ะ
2: ทีนี้สำหรับช่องทางแล้วก็ขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์แต่ละประเภทเนี่ยสามารถที่จะทำได้ยังไงบ้างครับ
0: ค่ะประชาชนนะคะไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อทำประกันไม่ต้องสมัครกรมธรรม์เองนะคะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันนะคะสิ่งที่ต้องทำที่ประชาชนต้องรับทราบเลยค่ะคือเก็บหลักฐานความเสียหายนะคะบริเวณบ้านเรือนเช่นภาพถ่ายวิดีโอสภาพบ้านแล้วก็ทรัพย์สินที่เสียหายค่ะเตรียมเอกสารแสดงตัวตนและเอกสารที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยตามที่บริษัทกำหนดนะคะจากนั้นก็ยื่นเคลมตามกระบวนการของกรมธรรม์ค่ะ
1: ครับท่านรองครับเชิญครับเชิญฮะ
0: และสำหรับช่องทางนะคะเบื้องต้นระบบนะคะจะใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและปภ.เมื่อทางการประกาศเขตภัยพิบัติผู้ประสบภัยหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเตรียมเอกสารไว้ได้เลยค่ะและสามารถที่จะส่งช่องทางนะคะเคลมไปที่เว็บไซต์ thainetcat.org ค่ะหรือ LINE @thainetcat หรือศูนย์บริการลูกค้านะคะในเขตพื้นที่ของท่านค่ะในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุค่ะ
1: ครับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการประกันภัยพิบัติตรงนี้ล่ะครับคือถ้าเทียบกับการจ่ายเงินเยียวยาของรัฐบาลในรูปแบบเดิมกับโครงการใหม่เนี่ยผลดีหรือว่าประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
0: การใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็ในรูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่ก็มีความแตกต่างที่ค่อนข้างจะชัดเจนค่ะ
1: ครับ
0: ในรูปแบบเดิมนะคะจะเป็นการช่วยเหลือแบบเชิงรับนะคะจะต้องรอให้เกิดภัยพิบัติก่อนรัฐบาลจึงจะที่สามารถจะอนุมัติงบประมาณช่วยได้และเป็นการช่วยเหลือแค่เฉพาะกิจเท่านั้นค่ะซึ่งมักใช้เวลานานและมีขั้นตอนในการตรวจสอบหลายขั้นตอนค่ะแต่ระบบใหม่ก็จะเรียกว่าเป็นระบบเชิงรุกมีการเตรียมงบประมาณและทำสัญญารองรับความเสียหายล่วงหน้าผ่านบริษัทประกันภัยค่ะทำให้มีความแน่นอนรวมรายชื่อรออนุมัติเบิกจ่ายซึ่งอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนค่ะแต่ว่าระบบใหม่ก็จะกำหนดกรอบเวลาการจ่ายเงินสินไหมส่วนแรกได้ชัดเจนมาก
2: เลยนะครับตั้งแต่1ตุลาคมมาเนี่ยก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ทันเหตุการณ์พอดีเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: มาดูอีกเรื่องนึงนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะ
0: นะคะเป็นการนำกำลังพลเดินทางเข้ามานะคะเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยเป็นกองทัพสหรัฐนะคะกว่า 5,000 นายนะคะที่ขึ้นมาในจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: ครับที่กองเรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยจำนวน2ลำเนี่ยมีกำหนดเข้าเทียบท่าในที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยในช่วงระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างครับ
0: ค่ะที่ผ่านมาก็จริงๆวันนี้วันที่6ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ซึ่งเทียบท่าในวันที่4ถึง9ค่ะตุลาคมที่ผ่านมาที่บริเวณท่าเรือน้ำลึกค่ะของจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: แล้วได้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานไหนบ้างไหมครับในการบูรณาการทางด้านของการรักษาความปลอดภัยพร้อมทั้งการอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ยังไงบ้างไหมครับ
0: มีค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่เมื่อวานค่ะ5ตุลาที่ผ่านมาค่ะนายพิพัฒน์ราชกิจประการเองนะคะท่านรัฐมนตรีก็ได้ต้อนรับท่านชอนโอนีลค่ะที่เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐค่ะประจำประเทศไทยนะคะเพื่อมาพูดคุยแล้วก็กระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือไทยสหรัฐค่ะโดยเฉพาะด้านคมนาคมและการเดินเรือนะคะให้ได้รับในการทำไซเบอร์ต่อไปแล้วก็เกี่ยวกับพลังงานค่ะส่วนการประสานงานระหว่างหน่วยงานใดในการบูรณาการความปลอดภัยนะคะก็จะมีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตค่ะตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตป้องกันกองกำลังสหรัฐค่ะประจำประเทศไทยโดยมีการประชุมวางแผนจะตั้งกลุ่มประสานงานเฉพาะกิจไว้บริเวณพื้นที่เรียบร้อยค่ะ
1: ครับการที่สหรัฐอเมริกายกพลขึ้นบกที่ภูเก็ตจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ยังไงครับ
0: ค่ะก็ช่วยกระตุ้นแน่นอนค่ะในด้านการท่องเที่ยวการบริโภคแล้วก็สร้างรายได้ให้สะพัดแก่ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงนะคะกรมการคมนาคมการขนส่งต่างๆเพราะว่าล่าสุดตัวดิฉันเองก็เพิ่งเดินทาง

0: จังหวัดภูเก็ตมาเช่นกันค่ะก็จะได้เห็นตอนไปเดินในตลาดในชุมชนหรือว่าในบริเวณร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีทหารของอเมริกาค่ะก็ได้เจออยู่หลายท่านค่ะเลยรู้สึกว่าถ้ามาคำนวณเป็นหัวค่าใช้จ่ายต่อ1ท่านต่อบุคคลถ้าตีเป็นว่าใช้1วันวันละ1ท่านถ้าละ 1,000 บาทอย่างเงี้ย 5,000 คนก็ตกวันละ5ล้านบาทเลยด้วยซ้ำค่ะแล้วมาใช้เวลาอยู่จังหวัดภูเก็ตประมาณ5วันก็ตีก็คิดว่าน่าจะได้รายได้เป็นเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัดภูเก็ตมากกว่า20ล้านค่ะ
1: ครับเพราะว่าผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขายที่ภูเก็ตเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพในการดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยฮะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าช่วงนี้จังหวัดภูเก็ตเองก็เตรียมตัวจะเข้าหน้าไฮค่ะเพราะยังเป็นโลซีซั่นอยู่ฉะนั้นการมีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ
2: ครับแล้วสำหรับของการยกพลขึ้นบกของทหารอเมริกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยสะท้อนถึงการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารแล้วก็ยุทธศาสตร์รวมถึงความร่วมมืออันดีและพันธมิตรที่ยาวนานระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกายังไงบ้างครับ
0: ค่ะเรื่องนี้ก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนะคะเป็นพันธมิตรทางทหารที่มีมายาวนานค่ะระหว่าง2ประเทศรวมถึงแสดงถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยทั้งด้านความมั่นคงความปลอดภัยแล้วก็ความพร้อมในการรองรับภารกิจระดับนานาชาติค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะฝ่ายสหรัฐเองก็เสนอให้ไทยพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเคปทาวน์ค่ะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานพร้อมหารือประเด็นการขนส่งทางทะเลผลกระทบจาก IMO Net Zero Framework ค่ะและความร่วมมือด้านพลังงานท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงค่ะ
1: ครับครับท้ายนี้อยากให้ท่านฝากถึงประชาชนนะฮะชาวภูเก็ตในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับทางด้านของสหรัฐอเมริกาฮะ
0: ค่ะก็ขอเชิญพี่น้องชาวภูเก็ตนะคะและผู้ประกอบการร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะต้อนรับพลทหารด้วยรอยยิ้มความเป็นมิตรและการให้บริการที่เป็นธรรมนะคะเพื่อสร้างความประทับใจที่ดีซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอันยอดเยี่ยมของประเทศไทยไปสู่ระดับสากลค่ะ
1: ครับครับครับขอบคุณท่านรองโฆษกมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี2ประเด็นเรื่องระบบประกันภัยพิบัติผมจะใช้คำว่าแห่งชาติก็แล้วกัน
2: ครับ
1: ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่มีการจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายเนี่ยจากน้ำท่วมแล้วก็แผ่นดินไหวแล้วก็พายุลมแรงนะฮะวาตภัยก็คือพายุลมแรงเนี่ยแล้วนะฮะก็ครอบคลุม30ล้านครัวเรือนนะครับก็คือว่าไม่ต้องรอระบบระเบียบเนี่ยทางราชการที่บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องรอคิวแล้วก็ล่าช้าก็จะใช้บริษัทประกันเนี่ยแหละเขาเรียกว่าทำเชิงรุกมีกรมธรรม์ประกันภัยให้กับประชาชนแล้วก็พอเกิดเหตุเกิดภัยปุ๊บเนี่ย15วันเนี่ยจ่ายค่าเคลมได้พอดีนะฮะก็คือ15วันหลังจากประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
2: ครับไม่ต้องรอนานเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ
1: มิติใหม่แห่งการจ่ายเงินเยียวยานะฮะส่วนการท่องเที่ยวขออภัยอาจจะเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวก็ได้นะภูเก็ตนี่ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมฮะ
2: คึกคักอยู่แล้ว
1: ชาติอยู่แล้ว
2: ใช่ครับถือว่าเป็นเมืองหลักเลยในการท่องเที่ยวภาคใต้นะก็มีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกาะแล้วก็ชายหาดต่างๆที่สวยงามนะรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆมากมายก็นอกจากชาวต่างชาติเองแล้วชาวไทยเนี่ยก็นิยมที่จะไปเที่ยวภูเก็ตนะครับพี่ชอบแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยภูเก็ตเองอาจจะมีฝนตกมากขึ้นนะครับแต่ว่าการมาเยือนของพลทหารสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็น่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของภูเก็ตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวในช่วงนี้นะครับ
1: นะฮะเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยก็ถือว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยแล้วก็ผู้ประกอบการเป็นมืออาชีพอยู่แล้วในการเอนเตอร์เทนเนอร์หรือว่าในการที่จะเรียกลูกค้านะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยนิยมไปภูเก็ตนะฮะแต่ว่าอุบมาแป๊บเดียวเองเนาะ 4-9 ตุลาคม 4-9 ตุลาคมแล้วเขาคาดว่าที่หาดป่าตองเนี่ยเป็นจุดหมายสำคัญสำหรับนาวิกโยธินสหรัฐกำลังพลสหรัฐที่ทยอยขึ้นฝั่งแล้วก็ขึ้นรถโดยสารเพื่อท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะฮะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นอย่างดีในช่วงนี้นะ
2: ครับ6วันเนาะสำหรับการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สหรัฐก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับชาวต่างชาติด้วยนะครับ
1: ครับไปดูทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ท่านก็มีข้อสั่งการหลายเรื่องที่ผมพูดไปช่วงต้นรายการนะแค่น้ำจิ้ม
2: ครับ
1: น้ำจิ้มก็คือในส่วนที่ท่านสั่งการเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเรื่องที่พูดเป็นหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลประชาชนในช่วงของ อุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนะฮะท่านเลยบอกว่ามี5ข้อนะครับที่เน้นย้ำเป็นพิเศษครับ1ครับคือการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์นะครับเน้นย้ำการวางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่สถานการณ์ที่คลี่คลายแล้วเนี่ยไปให้พื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์ก็คือเช่นเครื่องสูบน้ำหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหก็ไว้แช่ไว้ที่เดิ
2: ม
1: น้ำลดแล้วแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้ แบบนั้นไม่ได้ต้องไปเผื่อแผ่จังหวัดอื่นด้วยนะครับถ้าทำได้ไปพื้นที่อำเภออื่นด้วยนะครับที่เขาต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับเคยเห็นไหมฮะอำเภอนี้น้ำท่วมสูบแห้งหมดแล้วอำเภอข้างๆเนี่ยน้ำท่วม
2: เต็มอยู่เลย
1: เครื่องสูบน้ำไม่พอส่วนอำเภอนี้เงียบกริบเครื่องสูบน้ำก็ไม่ได้ใช้ก็เลยบอกว่าให้ทำงานร่วมกันไอ้เครื่องสูบน้ำทรัพยากรอันไหนเนี่ยที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่เนี่ยมันคลี่คลายแล้วไปให้กับพื้นที่ที่เขามีสถานการณ
2: ์
1: คนไทยต้องช่วยกันแบบนี
2: ้
1: สองการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยต้องทำอย่างเป็นระบบจัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูในพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากที่พักอาศัยที่เข้าน้ำท่วมจัดกำลังไปช่วยเขาหน่อยทำความสะอาดฉีดล้างถนนวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่และเร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบอย่างรวดเร็วเพราะประชาชนอยากกลับบ้านแล้วอยากเข้าบ้านแล้วแต่โอ้โหบ้านมีแต่โคลนบ
2: ้
1: าน
2: ม
1: ีแต่ขยะบ้านมีแต่น้ำมีแต่งูมีแต่อะไรทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันนะฮะแล้วก็3นะฮะทหารนี่ผมพูดเองนะฮะนายกไม่ได้พูด3นะฮะจัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยพื้นที่น้ำลดแล้วตรวจสอบหน่อยไฟฟ้าประปาอะไรต่างๆเนี่ยมันปลอดภัยไหมนะฮะไม่ใช่เข้าบ้านปุ๊บโดนไฟช็อตไม
2: ่
1: ได้นะฮะก็ต้องสำรวจระบบนิเวศต่าง
2: ๆ
1: ให้ประชาชนเนี่ยสามารถกลับเข้าพื้นที่อย่างปลอดภัยครับ 4ฮะเตรียมพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมให้ท่านผู้ว่าเตรียมทีมจัดเฝ้าระวังฮะใช้งานในระบบEOC ย่อมาจากอะไร
2: Emergency Operations Center หรือว่าศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินนั่นเองนะครับ
1: ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรอะไรต่างๆหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ทำแผนเผชิญเหตุแต่ละพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับส
2: ุ
1: ดท้ายครับ5คือเร่งสำรวจครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือนะครับให้เร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือและให้ปอพอประสานธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือเนี่ยถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดนะฮะเขาเรียกว่า first come first serve ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับเพราะว่าท่านก็เน้นย้ำว่าสัปดาห์นี้ต้องโอนเงินเยียวยาไปถึงประชาชนให้ได้นะครับให้ได้และโดยเร็วด้วยนะครับไม่ต้องรอรวมยอดให้ครบแล้วค่อยโอนใครเสร็จก่อนนะโอนได้เลยนะครับพูดง่ายๆประชาชนยื่นมาปุ๊บเนี่ยตรวจสอบเอกสารหลักฐานปุ๊บเนี่ยได้เรื่องได้ราวแล้วก็ถูกต้องปุ๊บโอนให้เขาเลยนะครับไม่ต้องมารอรวมยอดนะฮะ
2: เอา
1: ล
2: ่
1: ะไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงฮะพูดคุยกับท่านชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วล่ะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านครับสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่าสุดทั่วประเทศในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
3: ครับครับก็ก่อนอื่นก็พูดถึงสถานการณ์น้ำก่อนนะครับในส่วนของเจ้าพระยาเองตอนนี้กรมชลประทานก็ได้ระบายอยู่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับมาตั้งแต่วันที่2นะครับก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะปรับลดการระบายได้ตามลำดับนะครับตรงนี้ที่ตอนแรกเราคิดว่าฝนด้านเหนือจะตกค่อนข้างเยอะในห่วงวันที่4-5-6ก็ไม่ได้สูงมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ในห่วงของวันที่11-12ก็อาจจะมีฝนมากขึ้นนะครับแต่ว่าจากการประชุมร่วมกับกรมชลประทานก็คิดว่าเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็จะพรุ่งนี้น่าจะต้องเริ่มปรับลดการระบายในแนวดิ่งลงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดฝนน้อยลงก็จะลดการระบายลงเป็นลำดับนะครับส
2: ่
3: วนในพื้นที่ทางฝั่งแม่กลองตอนนี้เองทางเขื่อนก็ได้ลดการระบายแล้วก็ปัญหาได้คลี่คลายแต่ถ้าที่ดูปัญหาหนักๆอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำนครนายกกับทางแม่น้ำปราจีนบุรีซึ่งจะอยู่ที่จังหวัดนครนายกแถวองคารักษ์อย่างบ้านสร้างจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งปริมาณน้ำมวลน้ำค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็คิดว่าจำเป็นที่จะต้องไปติดตั้งเครื่องมือผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วนะครับเพราะในห่วงนี้เองช่วงกลางวันน้ำทะเลจะขึ้นหนุนขึ้นสูงเพราะฉะนั้นการระบายน้ำในห่วงกลางวันจะค่อนข้างได้ล่าช้าน้ำจะลงในห่วงของประมาณสัก 4-5 นะครับตัวนี้ก็จะ ช่วยในการเร่งระบายออกสู่ทะเลแต่ตามที่ทุกท่านทราบข้อมูลดีครับว่าในเรื่องของน้ำไม่ว่าที่ตกที่เขื่อนปิยัดแถวตอนเหนือของจังหวัดปราจีนบุรีเชียงแสนแล้วก็แถวนฤบดินทร์นาแรงต่างก็ค่อนข้างเต็มเขื่อนปิยัดเนี่ยวันเดียวน้ำไหลลงอ่างประมาณ130ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งก็เก็บกักกันน้ำไว้เต็มที่แต่ว่าที่ผมได้สอบถามพี่น้องประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนฝนก็ตกค่อนข้างเยอะเป็นมันน้ำท่วมค่อนข้างสูงเมตรกว่าเหมือนกันที่ไหลบ่าลงมานะครับตรงนั้นอ่างเก็บน้ำสียัดก็ช่วยชะลอไว้ได้ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นมวลน้ำที่มาจากสียัดมาจากทางสระแก้วทางกบิลบุรีทางปราจีนบุรีทางนครนายกตอนนี้ก็มาไล่รวมกันแถวจังหวัดฉะเชิงเทราแถวบ้านตากนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายวันหนึ่งเหมือนกันที่จะเข้าสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามก็ต้องขอปิดในข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องข้อมูลผลในเรื่องข้อมูลผลตอนนี้ช่วงวันที่9 10 11เนี่ยต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ทางภาคกลางตอนล่างแล้วก็ทางภาคใต้นะครับตรงนี้เองก็ได้มีการท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในภาคใต้ได้เตรียมการนะครับในการตรวจสอบเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะเตรียมพื้นที่สำหรับการอพยพและการก่อติดสถานการณ์นะครับท่านก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยบริการในการแก้ปัญหาในให้เป็นเชิงในรูปแบบเดียวกันนะครับไม่แยกหน่วยนะครับก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาในภาพรวมให้กับพี่น้องประชาชนโดยร่วมกันทุกหน่วยไม่ว่าฝั่งทางทหารทางข้าราชการแล้วก็ทางท้องถิ่นนะครับในส่วนของปนชเองเราก็ได้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็คาดการณ์และเมื่อกี้เองช่วงบ่ายก็ได้ประชุมร่วมกับกรมชลประทานและก็หน่วยคาดการณ์เพื่อที่จะบางจุดถ้าเราจำเป็นเราสามารถลดการระบายน้ำจากเขื่อนได้ถ้าเราคาดการณ์ว่าฝนด้านบนน้อยก็จะให้การระบายน้ำไหลเข้าให้เท่ากับไหลออกเพื่อให้ลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายอ่างนะครับตัวนี้ก็ไม่ว่าทางสียัดทางนฤบดินทรจินดาหรือว่าทางของขุนด่านประการชนนะครับแต่เขื่อนป่าสักเองก็อาจจะจำเป็นจะต้องระบายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยเนื่องจากเราได้อั้นไว้นานพอสมควรด้านเหนือน้ำแถวโคกสลุงซึ่งเป็นคันอาจจะมีความชื้นค่อนข้างเยอะและอาจจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงได้ถ้าอั้นไว้นานๆอาจจะทำให้คันพังแล้วเกิดความเสียหายได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถ้าเราปล่อยเพิ่มแล้วเรามีการลดน้ำจากเขื่อนชัยพยาน้ำที่จะไหลลงมาบรรจบจากเขื่อนป่าสักที่พระรามุกก็คงรวมกับแม่น้ำชัยพยาก็คงไม่สูงกว่าเดิมมากนะครับก็คิดว่ามันจะสมดุลกันพอดีนะครับ
1: ครับพูดถึงเขื่อนทั่วประเทศแล้วมีเขื่อนไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมครับ
3: คือตอนนี้ก็ต้องที่เป็นห่วงก็จะต้องเขื่อนแก่งกระจายนะครับเพราะว่าน้ำก็ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็คิดว่าในห่วงนี้ฝนจะลงทางภาคใต้นะครับทีนี้เราเองก็ต้องก่อติดในเรื่องของทางเขื่อนแก่งกระจานที่จะต้องบริหารจัดการเพื่อช่วงนี้อาจจะต้องพร่องน้ำเพื่อเตรียมรองรับฝนที่จะมาห่วงใน11-12นะครับส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองเมื่อกี้ก็ได้ประชุมก็ได้คุยกันทางคปภเองก็ยินดีปรับลดในของเขื่อนสิริกิติ์สำหรับเขื่อนภูมิพลก็ระบายเท่าที่จำเป็นจริงๆเพราะว่าจะมีพี่น้องประชาชนต้องเอาน้ำไปใช้อุปโภคบริโภคส่วนหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราไม่ระบายน้ำมาเลยอาจจะมีน้ำเสียจากด้านข้างตรงนี้ก็มีความจำเป็นต้องเปิดระบาย 1-3 ล้านต่อวันนะครับเมื่อกี้ก็ได้หารือกันในสิ่งคิดก็จะลดการระบายส่วนฝั่งตะวันตกเองแถวศรีนเกิดศรีนครินทร์กับเกิดวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าก็ได้หารือที่จะบริหารเพื่อไม่เกิดผลกระทบกับด้านล่างนะครับตอนนี้ก็มีการได้ประชุมหารือกันนะครับ
2: ครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงณตอนนี้ถึง 2-3 วันนี้เนี่ยมีจุดไหนหรือว่าจังหวัดไหนบ้างไหมครับที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
3: คือตอนนี้พื้นที่ที่จะโดนที่ได้รับผลกระทบก็คือจะเชิงเซาเนื่องจากพื้นที่จะเชิงเซาเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะต่ำนะครับการที่จะเอาน้ำออกไปสู่ทะเลค่อนข้างจะล่าช้าเพราะว่าผมยกตัวอย่างในห่วงหน้าแล้งนะครับน้ำทะเลเนี่ยไหลความเค็มนะครับขึ้นถึงตัวเมืองปราจีนบุรีเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสโลปหรือว่าความลาดชันตรงนั้นค่อนข้างจะน้อยเพราะฉะนั้นการที่จะนำน้ำออกทะเลค่อนข้างจะเป็นไปได้อย่างล่าช้าตรงนี้ก็ได้เรียนในเบื้องต้นครับต้องค่อนข้างจะต้องใช้เวลาส่วนในโซนของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครแถวสมุทรปราการก็เป็นท้องกระทะอยู่ตรงนี้เองก็กรมชลประทานก็ได้ร่วมกับปตท.ที่จะต้องสูบน้ำในคลองทะเลเองระดับก็ต่ำ แต่ทำยังไงต้องถอยน้ำก็ต้องไปติดตั้งเครื่องสอดดันน้ำในจุดที่แถวคลองพระองค์เชีย

0: แอลเมจิสที่เป็นท้องกระทะครับเพื่อส่งน้ำไม่ไปออกสู่ทะเลแล้วก็ริมคลองชายทะเลแล้วสู่บ่อทะเลนะครับก็เรียนว่าในการบริหารเราก็อ่วงทะเลในอ่วงน้ำทะเลไหลลงเยอะๆต่ำลงเนี่ยในอ่วงกลางคืนเราก็ประสานกรมชลประทานที่ต้องเร่งเปิดบานระบายเพื่อระบายออกสู่ทะเลซึ่งจะได้ปริมาณมากกว่าการสูบแต่เมื่ออ่วงที่เวลาน้ำทะเลดันขึ้นสูงก็จะจำเป็นต้องปิดบานแล้วต้องสูบออกนะครับ
1: ครับเรื่องของระบบการแจ้งเตือนล่ะครับสทนช.มีช่องทางและระบบแจ้งเตือนประชาชนยังไงบ้างครับ
0: ครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มีการประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานนะครับในการที่เวลามีข้อมูลคาดการณ์แล้วได้จากอุตุแล้วประเมินค่าฝนต่างๆที่ไหนมีความเสี่ยงก็จะแจ้งไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการที่แจ้งเตือนไปกับพี่น้องประชาชนสทนช.เองก็ได้มีการแจ้งเตือนผ่านเฟซบุ๊กของสทนช.ในเรื่องของเวลาน้ำขึ้นสูงหรือว่าเวลาที่มีโอกาสเสี่ยงที่น้ำไหลหลากต่างๆแล้วก็ห่วงของน้ำทะเลขึ้นน้ำทะเลขึ้นสูงนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมการนะครับเพราะตรงนี้ก็ได้ร่วมบูรณาการกับทุกส่วนราชการแล้วก็เวลามีการประชุมก็เวลาวิกฤตก็จะได้เชิญก็มีการเชิญกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วม
1: รับ
0: ฟังเพื่อที่จะได้สื่อสารไปกับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจสถานการณ์ได้นะครับ
2: ครับนอกจากช่องทางของการแจ้งเตือนแล้วครับท่านนี้อยากจะให้ท่านฝากถึงช่องทางการช่วยเหลือถ้าหากว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสามารถที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือไปได้ที่ไหนบ้างครับ
0: ครับครับตอนนี้จริงๆมันมีหลายช่องทางที่ติดต่อได้นะครับก็ไม่ว่าของ111ของสำนักนายกแต่ผมเรียนว่าตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านได้มีการประชุมกับผู้ว่าทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถแจ้งไปที่จังหวัดสามารถรายงานในการประชุมซึ่งท่านนายกได้มีการประชุมทุกวันเวลา8โมงเช้าทุกจังหวัดที่ต้องการเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำหรือบางพื้นที่ที่ไม่ได้รับถุงยางชีพเขาก็แจ้งในที่ประชุมแล้วท่านนายกก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานไปดำเนินการแก้ไขนะครับก็เหมือนเช่นเดียวกันวันนี้ตอนช่วงเย็นเดี๋ยวกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะลงพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่จะไปดูในเรื่องของการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นช่องทางที่รวดเร็วที่สุดผมว่าตอนนี้ท่านนำเรียนไปที่จังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของท่านก็สามารถนำเรียนในที่ประชุมที่ท่านนายกเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านเข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อที่จะระดมไม่ว่าทางทหารทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางกรมชลประทานที่จะระดมเครื่องจักรเครื่องมือไปช่วยในแต่ละพื้นที่นะครับก็เหมือนเมื่อวานในการประชุมบางพื้นที่ตอนบนที่น้ำลดแล้วก็ได้มีการสั่งการให้นำไปด้านท้ายน้ำเพื่อไปช่วยพื้นที่ที่จะออกสู่ทะเลนะครับตัวนี้ก็เป็นการบูรณาการการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในเวลานี้นะครับ
1: ครับครับวันนี้นะครับขอบคุณท่านเลขาธิการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะฮะท่านชยันเมืองสงที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเลขาอย่างสูงครับ
0: ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับนี่คือสถานการณ์น้ำล่าสุดนะฮะแล้วก็การรับมือพื้นที่เสี่ยงนะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ในจังหวัดเนี่ยแน่นอนฮะก็ต้องทางจังหวัดเพราะว่านายกอนุทินได้สั่งการแล้วว่าซิงเกิลคอมมานด์เนี่ยก็คือในทางจังหวัดนะผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็เป็นผู้ที่จะสั่งการในการดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าเป็นคนอยู่ในพื้นที่ก็จะต้องเข้าใจปัญหาบริบทในพื้นที่อย่างดีที่สุดนะครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันที สารพัดคำหลวงต้องโอนเงินเดี๋ยว

0: ้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันสีสันภูมิภาค
2: ช่วงนี้ครับติดตามการดำเนินการของโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาพูดคุยกับท่านอำนาจใจมอยนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับท่านครับอยากจะให้ช่วยเล่าถึงความเป็นมาของโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริเป็นแนวทางพระราชดำริของพระองค์ใดครับท่านครับ
4: เป็นพระราชดำริของท่าพันปีหลวงครับ
3: เป็นยังไงบ้างครับที่มาและความสำคัญของโครงการครับ
4: ก็สำหรับประวัติความเป็นมาของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพันปีร้อยมลล้านนะครับอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็คือท่าพันปีหลวงเนี่ยเสด็จเมื่อวันที่28มกราคม2547นะครับแล้วก็เสด็จพระประเนตรดอยม่อนล้านนะครับซึ่งขณะนั้นเป็นมีชุมชนชาวเขาเผ่าอาขาตั้งถิ่นฐานอยู่นะครับแล้วก็มีการทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นนะทำให้พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของลุ่มน้ำแม่งัดนะครับลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำปิงเนี่ยถูกทำลายกลายเป็นเขาหัวโล้นนะครับทำให้ส่งผลต่อปริมาณน้ำที่ไหลลงเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการลงชื่อของชาวเชียงใหม่นะครับตลอดจนเรื่องปัญหาความยากจนแล้วก็สุขอนามัยของชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็เลยท่านก็ได้โปรดเกล้าให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามหลีดร้อยมลล้านขึ้นครับเมื่อวันที่28มกราคม2547ครับ
2: ครับโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริตอนนี้มีกี่โครงการฮะอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างฮะ
4: สำหรับโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามลำดีเนี่ยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีทั้งหมด18โครงการนะครับก็มี1โครงการนะครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็คือโครงการภูผัดภูเมี่ยงภูสอยดาวนะครับแล้วก็ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามลำดีบ้านปากคานะครับจังหวัดกำแพงเพชรส่วนที่จังหวัดน่านนะครับมีอีก3โครงการนะครับก็คือโครงการบ้านสุขคุณบ้านสุขสะเกี้ยงแล้วก็ภูพยัคฆ์นะครับ
2: ครับ
4: สำหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยานะครับก็มีอีก5โครงการครับก็คือมีบ้านปังขอนบ้านห้วยหยกป่าโซนะครับบ้านทานทองดอยบ่อแล้วก็บ้านสันติสุขและบ้านขุนกำลังนะครับจังหวัดพะเยาสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับมีทั้งหมด8โครงการนะครับมีบ้านแตกแซมอยู่ที่อำเภอเวียงแหงนะครับดอยแบแลอยู่ที่อำเภออมก๋อยบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยห้วยเมืองงามนะครับอำเภอแม่อายบ้านเสาแดงอำเภอกัลยาณิวัฒนาดอยอมพายอำเภอแม่แจ่มแล้วก็ห้วยแม่เกียนอำเภอเชียงดาวและดอยม่อนล้านนะครับอำเภอพร้าวก็เป็น1ใน8ของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16ครับผม
3: ครับก็มีหลากหลายพื้นที่เลยนะครับทีนี้เนี่ยอยากจะทราบว่าความสำคัญของโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริเนี่ยช่วยเหลือราษฎรในแต่ละพื้นที่อย่างไรและแต่ละพื้นที่นี่มีความแตกต่างกันทางด้านของสภาพภูมิศาสตร์อย่างไรบ้างครับ
4: ก็หลักๆเลยนะครับก็คือการพัฒนาความรู้ให้กับราษฎรนะครับให้ทําการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างถูกหลักวิชาการนะครับให้ใช้พื้นที่ที่จํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ต้องเป็นไปตามหลักการอนุรักษ์ดินและน้ําด้วยนะครับก็คืออีกอันนึงก็คือเรื่องของการป้องกันและยับยั้งการลุกทําลายป่านะครับแล้วก็ฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทําลายไปนะครับให้กลับคืนสภาพป่าให้สมบูรณ์ดังเดิมนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็สร้างจิตสํานึกและการสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้กับราษฎรในพื้นที่นะครับสร้างงานให้ราษฎรมีอาชีพมี

0: รายได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อต่อต้านปัญหาของยาเสพติดนะครับ ในเมื่อเราพัฒนาพื้นที่เรียบร้อยนะครับฟื้นฟูป่าแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านไปด้วยเนี่ยอีกอันนึงก็คือเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมครับผม
1: ครับแล้วเรามีการสร้างความมั่นคงทำให้คนในพื้นที่พึ่งพาตนเองได้ยังไงฮะสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมันจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะท่านฮะ
0: ก็คือในเรื่องของอันดับแรกคือเรื่องของอาชีพเนาะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นกุศโลบายอันดับแรกที่ท่านพระบรรพีหลวงท่านพระทานไว้ก็คือเรื่องของอันดับแรกเมื่อเรามีการจัดตั้งสถานีเนี่ยเรานำชาวบ้านในพื้นที่ที่โครงการจัดตั้งอยู่เนี่ยเข้ามาเป็นแรงงานนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของสถานีเนี่ยเราจะมีแปลงสาธิตเรื่องของการปศุสัตว์เรื่องของการปลูกผักปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการอาชีพเสริมพวกศิลปาชีพนะครับปักผ้าทอผ้าอะไรประมาณนี้ครับ
2: ครับทีนี้ในส่วนของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริอย่างไรรวมถึงมีการบูรณาการความช่วยเหลือกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างไรบ้างครับ
0: สำหรับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยหลักๆคือณวันนี้เรามีทั้งหน่วยงานคณะกรรมการระดับจังหวัดในเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและก็ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนะครับแล้วก็ในระดับพื้นที่อำเภอเนี่ยเราก็มีคณะกรรมการระดับอำเภอก็ได้มีการพูดคุยนะครับว่านำเอาสภาพปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านตำบล นะครับแล้วก็มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยระดับอำเภอซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธานแล้วก็มีคณะทำงานเป็นส่วนราชการต่างๆครับรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนหน่วยงานต่างๆที่เรามองเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องเข้ามาพัฒนาชุมชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยเราดำเนินการบริหารจัดการโครงการเนื่องมาจากพัฒนาบีเนี่ยในเชิงพื้นที่นะครับด้วยกระบวนการวันแทนนะครับในแต่ละระดับพื้นที่เนี่ยคือมันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณและบุคลากรที่จะเข้าไปช่วยเหลือชุมชนนะครับเราก็เลยจะทำแผนรวมเป็นอันเดียวอันไหนที่นอกเหนือหรือเกินศักยภาพของท้องถิ่นหรืออำเภอเราก็จะขอรับประมาณงบประมาณสนับสนุนจากทางจังหวัดหรือหน่วยงานกรมกองที่เกี่ยวข้องเป็นระดับชั้นไปครับ
1: ครับท่านนี้อยากเช่นท่านได้กล่าวเชิญชวนนะฮะเรื่องของสินค้าของโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริครับมีสินค้าอะไรบ้างฮะจะไปดูไปชมจะไปเลือกซื้อเลือกได้ไงฮะ
0: ก็ในพื้นที่ของดอยม่อนล้านนะครับก็จะมีเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับยอดดอยม่อนล้านเนี่ยสูง 1,696 เมตรก็คือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงเราได้แล้วว่าจะไปดูแปลงผักพืชผักเมืองหนาวนะครับส่วนสินค้าและผลิตภัณฑ์นะครับที่เราทางโครงการได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกแล้วก็ผลิตเป็นสินค้าเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆก็คือเป็นเรื่องของกาแฟนะครับกาแฟที่ดอยม่อนล้านนี่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการเหมือนกันนะครับก็หลากหลายครับก็คือมันจะมีช่องทางในเรื่องของการติดต่อเนี่ยมันจะมีไอ้ช่องทาง Facebook เนี่ยมีของโครงการนะครับก็คือถ้าพิมพ์ไปก็คือโครงการไปยันน้อยแล้วก็ดอยม่อนล้านอันนี้ก็เป็นช่องทางตรงของสถานีดอยม่อนล้านเราเลยนะครับแล้วก็สำหรับกาแฟเนี่ยที่ดังๆที่ทางชาวบ้านเขาสามารถผลิตและส่งขายออนไลน์ได้ก็มีอยู่2รายนะครับก็คือกาแฟอาคาอาบูย่าแล้วก็นาโมคอฟฟี
1: ่ครับ
0: ครับแล้วก็เป็นเบอร์โทรของผมนะครับที่สามารถสอบถามเข้ามาในส่วนของการดำเนินงานของสถานีจะเข้ามาเยี่ยมชมสถานีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนในพื้นที่นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ทางเบอร์โทร061-625-9998ได้เลยครับผม
2: ครับ
1: ครับ
2: 061-625-9998นะครับก็ติดต่อไปได้นะใครที่สนใจนะจะศึกษาดูงานในเรื่องของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ นะครับ
1: แล้วก็สินค้าผลิตภัณฑ์จากดอยม่อนล้านนะฮะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าออร์แกนิกคุณภาพสูงนะครับโทรไปสอบถามกันได้นะครับอ่ะนะครับขอบคุณท่านอำนาจใจมอยมากครับที่มาพูดคุยกันครับ
0: ครับผมยินดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับท่านอำนาจใจมอยนะฮะนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษท่านเป็นหัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนลานอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับ
2: ครับนอกจากเรื่องของหลากหลายเรื่องราวแล้วนะเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของฝนกันต่อดีกว่าพี่จอบนะช่วงนี้
1: เพราะว่าคุณอัตกรปานตาเนี่ยเขาเป็นลมฟ้าพยากรณ
2: ์
1: ถ้าไปเปิดดู NBT เนี่ยข่าวทุ่มเนี่ยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จะเจอคุณอัตพรปานกลัด
2: ก็ยังสามารถ
1: พยากรณ์อากาศดังนั้นเรื่องพยากรณ์อากาศเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับช่วงนี้เป็นไงฮะฟ้าฝนฮะ
2: ก็ต้องติดตามนะช่วงนี้จากข่าวของการแถลงข่าวที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับหรือว่า JICC เนี่ยก็มีการระบุนะครับว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะภาคใต้ก็จะรับช่วงต่อแล้วนะครับฝนจะเยอะขึ้นตั้งแต่ที่จังหวัดชุมพรลงไปเลยพร้อมนะครับให้เฝ้าระวังฝนในช่วงของวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่ที่เพชรบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะครับส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็จะทยอยลดการรับน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สอดคล้องกับอัตราการไหลของน้ำที่เข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาอย่างสมดุลโดยจะประเมินสถานการณ์น้ำเป็นรายวันเพื่อปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่11ตุลาคมนี้นะสำหรับพื้นที่ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษก็ได้แก่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยสถานการณ์น้ำตอนบนของแม่น้ำปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากการปรับลดการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆก็ทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยไหลเข้าสู่พื้นที่ตอนล่างลดลงอย่างไรก็ตามน้ำที่ยังส่งผลกระทบอยู่ในขณะนี้เป็นน้ำท่วมขังในอำเภอกบินบุรีซึ่งไหลลงสู่พื้นที่ตัวเมืองปราจีนบุรีโดยระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆประมาณ 2-3 เซนติเมตรครับพี่จ๊อบ
1: ครับใกล้จะถึงเทศกาลกินเจแล้วนะครับปีนี้เริ่มต้นวันที่10นะฮะวันเสาร์นะฮะวันเสาร์จนไปถึงวันที่18เนี่ย18วันอะไร
2: 18นะครับ18วันอาทิตย
1: ์วันอาทิตย์9วัน9คืน
2: 10
1: ถึง18ตุลาคมเทศกาลกินเจนะครับแต่ว่าเขาจะเริ่มล้างท้องกันวันที่9ตุลาคมวันศุกร์นี้แล้วนะครับนะฮะพอบอกว่ากินเจปุ๊บเนี่ยเนื้อสัตว์ก็ต้องห้ามแตะจะไปแตะพวกพืชผักผลไม
2: ้
1: แล้วตอนนี้น้ำท่วมพอน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยคนก็รู้สึกหวั่นวิตกโอ้โหแล้วผักเนี่ยมันจะแพงแค่ไหนนะฮะเพราะไข่ไก่ก็ขึ้นราคาไปแล้วนะฮะผักเนี่ยเจอน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของระบบการขนส่งที่บางพื้นที่ขนส่งยากขนส่งไม่ได้ก็ต้องขึ้นราคา
2: ครับ
1: นะครับไปถามกรมการค้าภายในก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้ราคาผักเนี่ยเริ่มลงแล้วนะครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมฮะอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมฮะก็ส่งผลต่อปริมาณผักในพื้นที่จริงนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกเช่นปทุมนนทบุรีลพบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีกรมการค้าภายในทำอะไรบ้างก็เลยบอกว่าตอนนี้กรมการค้าภายในอ่ะประสานไปที่สมาคมผู้บริหารตลาดกลางครับไม่ว่าจะเป็นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสุวรรณภูมินะฮะรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบช่วยหน่อยช่วยเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ในตลาดนะครับเพื่อทดแทนผลผลิตที่มันลดลงจากน้ำท่วมรองรับการบริโภคที่กำลังจะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจนะฮะเพราะว่าผักพืชผักผลไม้เนี่ยไปซื้อเก็บไม่ได้นะฮะเก็บแล้วก็เน่าเสียต้องซื้อสดๆที่ตลาดนะครับเท่าไหร่ก็ต้องซื้อตอนนี้ราคาเป็นยังไงผักในตลาดกลางฮะบางรายการเริ่มปรับลดลงแล้วนะครับอันนี้ข่าวดีฮะกลัมปลีเนี่ยจาก12บาทเหลือ8บาทนะฮะต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ปรับผักพริกจินดาเขียวและแดงเนี่ยจากประมาณ 50-70 บาทเหลือ45บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ผักบุ้งจีนยังมีราคาประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับตามสถานการณ์ในแต่ละวันนะฮะโอ้ยกระหุ่นนะฮะท่านก็บอกว่ากรมการค้าภายในมีชุดติดตาม สถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการลดค่าครองชีพฮะพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการของกระทรวงพาณิชย
2: ์
1: ประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนสินค้าในพื้นที่ท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องลด

0: แรงกดดันด้านราคานะครับพูดง่ายๆเอาผักเข้าสู่ตลาดให้ได้มากขึ้นตรงไหนน้ำท่วมก็มีรถยกสูงเข้าไปช่วยนะฮะของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ฮะ
1: ก็เรียกว่าช่วงเทศกาลกินเจเนาะราคาผักนี่ก็สำคัญนะครับต
0: ่อขึ้นอยู่แล้ว
1: ใช่โดยส่วนตัวพี่จ๊อบกินเจ
0: กินเจฮะกินทุกปีกินต่อเนื่องมาประมาณ10ปีแล้วครับเท่าไหร่ก็ต้องซื้อ
1: แสดงว่าวันนี้ก็ต้องเริ่มล้างท้อง
0: แล้วก็เริ่มอ๋อวันที่9วันที่9
1: วันนี้วันที่9
0: วันที่6วันยังมีเวลาอย
1: ู่
0: วันศุกร์จะเริ่มต้น
1: ครับ
0: นะฮะเพื่อที่จะปรับสภาพร่างกาย
1: ก็ต้องมาไล่เช็คดูราคาผักกันนะว่าช่วงนี้ผักอะไรที่แพงผักอะไรที่ยังสามารถที่จะจับจ่ายซื้อกันมาได้
0: แต่พอแก่มากๆเนี่ยอินทรีย์เริ่มแข็งกล้าเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าทำเท่าที่เราทำได้ดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวนี้มีทั้งเจเคร่งเจเคียเจเคร่งคือเคร่งครัดเป๊ะเลยเจเคียก็คือเจอหมูเจออะไรติดมาบ้างก็เคียเคียเคียออกไปทานเท่าที่ทานได
1: ้
0: ถ้าไม่มีให้ทานก็นั่นแหละก็ทานไปนะฮะก็นั่นแหละอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็ทำได้ก็ไม่ต้องตึงเกินไปไม่ต้องหย่อนเกินไปแล้วก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับ
1: ครับไปกันอีกที่อีกหนึ่งเรื่องครับหลายๆคนเนี่ยพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนาะในช่วงที่มีเหตุการณ์อุทกภัยนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ได้มีการยืนยันว่ามีการจัดมาตรการดูแลในเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่ผู้ประสบภัยเนี่ยนำมาอาศัยอยู่ร่วมกันในศูนย์พักพิงอย่างรอบด้านแต่ว่าก็ต้องขออภัยด้วยหากว่าผู้ที่อยู่อาศัยบางส่วนเนี่ยรู้สึกว่าถูกสัตว์เลี้ยงรบกวนนะครับทางด้านของคุณทวีดากมลเวชนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้มีการกล่าวถึงมาตรการการจัดระเบียบภายในศูนย์พักพิงเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยในขณะนี้โดยเฉพาะผู้ที่พาสัตว์เลี้ยงเนี่ยเข้ามาด้วยว่าได้มีการเตรียมพร้อมดูแลในด้านนี้เอาไว้แล้วเนื่องจากเข้าใจว่าผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงว่าจะต้องนำออกมาด้วยกันและขณะนี้เนี่ยได้จัดทีมสัตวแพทย์นะครับโมบายลงพื้นที่ตามศูนย์พักพิงต่างๆเพื่อช่วยดูแลด้านของสุขอนามัยนะครับการจัดสรรพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงและด้านของสุขภาพโดยนำเวชภัณฑ์และวัคซีนสำหรับทั้งคนและสัตว์ไปด้วยแต่ก็ต้องยอมรับว่าการมีสัตว์เลี้ยงมาอยู่ในศูนย์พักพิงโดยเฉพาะกรณีที่เจ้าของเนี่ยเป็นห่วงและต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดก็อาจจะเกิดปัญหาด้านของเสียงรบกวนหรือด้านอื่นๆบ้างแม้จะพยายามจัดสรรเป็นอย่างดีและพยายามจัดโซนให้แยกกับส่วนที่คนใช้พักอาศัยแล้วก็ตามก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกและสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงและรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในศูนย์เนี่ยรบกวนความเป็นอยู่แต่ก็ยืนยันนะครับว่ากรุงเทพมหานครจะพยายามดูแลให้การรบกวนในด้านต่างๆเกิดขึ้นน้อยที่สุดนะครับนี่ก็เป็นมาตรการของทางกรุงเทพมหานครนะครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้เวลาของทางรายการหมุนตามวันหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวชครับ
1: ผมอัธพรปานกัดครับ
0: ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่26การฟังธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: คณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนช่วยกันแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
5: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.กล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทม.โดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทม.พยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างเช่นหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปาร์ตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.ลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเคท้ายหรือรถดัมรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทม.เนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทม.จ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอโทษประชาชนกรณีการนำเสนอข่าวเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจ
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยถึงกรณีข้อพิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยพร้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่และได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4 โมงเย็นโดยออนอุมาเกษตรพืชผล

0: ช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะคะแล้วก็ทีมงานคนขยะลังไมของเราค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรายการอยู่ทาง FM 92.5 MHz AM 891 GHz แล้วก็ทาง Facebook Live นะคะพิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ติดตามกันได้นะรับชมรับฟังกันแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยมีปัญหาอะไรก็อย่าคิดคนเดียวนะอย่าทุกคนเดียวแบ่งความทุกมาให้เราเลยนะปุ๊กบอกชัดเจนมากนะแบ่งความทุกมาให้เราเลยนะมาบอกมากล่าวกันว่ามีปัญหาอะไรอยู่ในชีวิตนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราจะหาทางออกของปัญหานั้นได้อย่างไรนะหาปัญหาให้เจอแล้วมาหาทางออกด้วยกันบางคนบอกปัญหาหาเจอแต่ทางออกหาไม่เจอทางออกหาไม่เจอไม่มีปัญหานะฮะทางออกหาไม่เจอก็เดี๋ยวมาช่วยกันหาค่ะบางคนบอกก็ถ้าหาทางออกไม่เจอก็ให้ไปออกทางเข้านี่คุณผู้ฟังว่าอย่างนั้นนะฮะเอาละในกรณีนี้นะคะเรื่องราวที่เป็นปัญหาสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมนะบางคนยังท่วมอยู่บางคนท่วมแล้วลดแล้วนะแต่ปัญหายังมีฉะนั้นไม่ว่าจะปัญหาไหนๆเดี๋ยวเอามาคลี่กันเอามาช่วยกันนะคะเรามีสายของท่านผู้อำนวยการสำนักนะสำนักแผนงานและโครงการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณพรชาตาบุตรสุวรรณโนนะคะพร้อมอยู่ในสายแล้วจะได้พูดคุยกันเลยนะฮะสวัสดีค่ะผอ.พรชาตาค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะทราบว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของเรามีมาตรการมาช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนี่หลายมาตรการเลยใช่ไหมฮะท่าน
2: ก็มีอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนะคะเราก็ให้ความสำคัญแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการรวมถึงท่านรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านท่านปลัดเองก็เป็นคนสั่งการในเรื่องนี้โดยตรงว่า

0: คือเกษตรกรหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอะค่ะคงไม่ได้จัดแบ่งระดับนะคะต้องให้ความช่วยเหลือโดยเท่าเทียมกันนะคะในส่วนของมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงเกษตร
1: ไม่ได้มีแบบลำบากแบบได้รับผลกระทบมากน้อยเราได้ในเรทเดียวกันหมดเลยใช่ไหมฮะท่าน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงทางด้วยนะ
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นการดำเนินการช่วยเหลือแบบนี้เราให้ตามระเบียบอยู่แล้วนะคะยึดระเบียบเดียวกันนะคะทั้งประเทศนะ
1: คะ
0: แล้วก็ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือเนี่ยคงไม่ใช่แค่ช่วยเหลือในเรื่องของภายใต้หลักเกณฑ์เดียวนะคะเรายังช่วยเหลือในส่วนของที่จะลงพื้นที่เข้าไปตรวจเยี่ยมนำสิ่งของไปให้นะคะอันนี้มีการดำเนินการหรือแม้กระทั่งหลังจากฟื้นฟูตอนช่วงฟื้นฟูเนี่ยก็คงมีในเรื่องของเมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรกรที่มีความต้องการอันนี้ค่ะก็คงเป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรดำเนินการค่ะอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะคราวนี้เกณฑ์ในการที่จะได้รับความช่วยเหลือนะฮะเรามีการวางหลักเกณฑ์ยังไงบ้างหรือแม้แต่เกณฑ์ในการประเมินความเสียหายของพี่น้องเกษตรกรนะฮะ
0: ค่ะก็ในส่วนของหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือค่ะก็อย่างที่บอกอย่างที่นำเรียนนะคะว่าเรามีหลักเกณฑ์ที่เพิ่งได้รับความเห็นชอบนะคะตั้งแต่ปี2569ที่เรามีการปรับในตัวของหลักเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้นนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ตัวเนี้ยต้องบอกว่าได้อัตราเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับคนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบความเสียหายทางด้านการเกษตรค่ะทั้งพืชและประมงและปศุสัตว์ค่ะอันนี้นำเรียนเบื้องต้นอย่างนี้
1: ค
0: ่ะในส่วนของเกณฑ์ค่ะ
1: เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ก็ในส่วนของเกณฑ์นะคะถ้าด้านพืชเนี่ยเราก็เมื่อเดิมเนี่ยเราเคยให้ข้าวนะคะไร่ละ 1,340 นะคะแต่ตอนนี้เราให้ไร่ละ 2,240 บาทนะคะในหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเนี่ยค่ะกรณีที่พื้นที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาได้ให้กลับสู่สภาพเดิมอันนี้เราช่วยเหลือตามจริงนะคะตามความเสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่นะคะอัตราของข้าวเนี่ยก็จะ 2,240 บาทต่อไร่ถ้าพืชไร่หรือพืชผักเนี่ย 3,180 บาทต่อไร่นะคะส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยก็คือไร่ละประมาณ 6,800 บาทนะคะอันนี้คือในส่วนที่กระทรวงเกษตรปรับนะคะเพิ่มเติมนะคะในส่วนของอัตราค่ะ
1: กายอย่างทุเรียนนี่ก็เข้าเกณฑ์ตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ 6,800 บาท
0: เข้าเกณฑ์ค่ะเข้าเกณฑ์ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นในส่วนของเป็นไร่นะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะครัวเรือนไม่เกิน30ไร่คราวนี้ในกระบวนการสำรวจเนี่ยพอสำรวจนี่เขาต้องรอให้สำรวจครบถ้วนกันในแต่ละพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ค่อยจะดำเนินการเยียวยาอย่างนั้นใช่ไหมฮะท่านครับมีกรอบเวลาในการทำงานไหมฮะ
0: ก็คืออย่างนี้ค่ะมีกรอบค่ะเพราะว่านี้เป็นแต่การถ้าเกิดว่าในพื้นที่สมมติเช่นส่วนทุเรียนนะคะก็คือจังหวัดจันทบุรีนะคะที่ได้รับผลกระทบความเสียหายถ้าในพื้นที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะคะแล้วเกษตรกรเองก็ขึ้นทะเบียนนี้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถ้าเป็นพืชทุเรียนก็จะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะพอประกาศเขตภัยพิบัติเนี่ยค่ะก็หลังน้ำลดเราก็สามารถสำรวจความเสียหายได้เลยนะคะเกษตรกรเองท่านต้องไปแจ้งภัยความเสียหายนะคะแล้วก็กรอกแบบกส.01อันนี้นะคะทางผู้ใหญ่บ้านทางกำนันก็จะมีการไปตรวจสอบและรับรองความเสียหายตรงนั้นนะคะพอสำรวจความเสียหายทำประชาคมตามกระบวนการตามระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่น้อยกว่า3วันอันนี้ทำสรุปเสนอกช.พอ.ซ
1: ึ่
0: งอยู่ในพื้นที่นะคะพ
1: ิ
0: จารณาแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนได้เลยค่ะพอกช.พอ.พิจารณาแล้วถ้าไม่เกินวงเงินภายใต้อำนาจของในอำเภอประหลัดอำเภอหรือหัวหรือกิ่งอำเภอพวกนี้อนุก็สามารถอนุมัติจ่ายเงินทดลองได้เลยค่ะ
1: โดยรวมนี้น่าจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณสักเป็นเดือนได้ใช่ไหมคะท่าน
0: ถ้าภายในพื้นที่อะค่ะก็ต้องนำเรียนว่าถ้าก.ช.พอ.เนี่ยเขาจะมีระยะเวลา10วันนับตั้งแต่วันที่ทำประชาคมนะคะก็สามารถเบิกจ่ายได้นะคะส่วนถ้าเลยเขตกิ่งอำเภอหรืออำเภอขึ้นมามันก็จะเป็นก.ช.พ.จ.นะคะในอำนาจของกจพจนี่ก็10วันเหมือนกันนับแต่วันที่พิจารณาของผ่านการพิจารณาของกชพอแล้วนะคะถ้าไม่เกินวงเงินก็ท่านผู้ว่าสามารถอนุมัติได้เลยและยิ่งโดยเฉพาะทางท่านนายกรัฐมนตรีได้เร่งกำชับนะคะให้ทุกส่วนราชการเร่งจ่ายเงินนะคะอันนี้รับรองว่าก็ต้องเป็นไปตามระเบียบด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านก็คงเร่งจ่ายคงไม่น่าจะให้ติดขั

0: อะไรค่ะ
1: แต่ถ้าช้าตรงไหนก็โทรศัพท์มาบอกที่รายการวิทยุแห่งประเทศไทยได้นะโทรมาบอกกับปุ๊กอนุมาได้เลยเพราะปุ๊กมีเบอร์ท่านผอ.พรชตาคุณผู้ฟังที่เคารพท่านโทรมาปุ๊บปุ๊กยกหูผอ.ค่ะตำบลนี้อำเภอนี้หมู่บ้านนี้อ่ะรวบรวมไปตั้งแต่วันที่นี้ผ่านมา20วันแล้วค่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวปุ๊กรายงานท่านผอ.พรชตาเลยดีมั้ยฮะ
0: แต่อันนั้นมันจะเกินขอบเขตของ
1: ท่านจะได้ช่วยประสานไหมคะ
0: ได้
1: ให้ท่านช่วยประสานก็ยังดี
0: จะดำเนินการให้ได้ไม่มีปัญหา
1: ได้ค่ะคราวนี้นอกเหนือจากเรื่องเงินเยียวยาที่ประชาชนได้รู้นะฮะว่าเราจะรับการช่วยเหลือยังไงแล้วคราวนี้ในส่วนของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของเราเนี่ยนะฮะท่านเราจะมีการช่วยเหลือด้านอื่นได้ไหมเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยสิ่งที่ต้องใช้ในการเพาะปลูกอะไรต่างๆเนี่ยจะมีช่วยประชาชนเสริมไหมท่าน
0: มีค่ะมีแน่นอนค่ะในเมล็ดพันธุ์จริงๆเรามีแผนที่จะเตรียมจัดสรรให้อยู่แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าแผนนะตอนนี้เราจะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้เพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะขออนุญาตยังไม่สรุปเพราะว่าในส่วนที่มีอยู่ในมือนะตอนนี้มันยังดูเป็นจำนวนน้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางพอเข้าที่ประชุมผู้อำนวยการทางศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะจะประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านผู้อำนวยการก็จะเป็นท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนั่งเป็นประธานและคงจะติดตามว่ามีอะไรที่หน่วยงานพอจะสนับสนุนได้เพิ่มเติมแล้วจะสรุปเป็นภาพรวมค่ะ
1: แสดงว่าเราต้องติดตามตอนต่อไปใช่ไหมคะท่าน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะณตอนนี้คือถึงพูดไปเนี่ยมันน้อยมากก็เลยไม่อยากจะพูดตอนนี้นะแต่มีช่วยแน่นอนค่ะเพราะว่าท่านว่าการก็กำชับมาค
1: ่ะก็หวังกันในมาตรการช่วยเหลือเยียวยานี่แหละนะฮะก็เดี๋ยวคงได้รู้ผลเร็วๆวันพรุ่งนี้เมื่อเลยนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมฮะท่านผอ.ชตาคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามีการประชุมพรุ่งนี้ค่ะ
1: ถ้าประชุมพรุ่งนี้นะไม่เกรงใจนะท่านผอ.ด้วยความเคารพรักพรุ่งนี้ตอนเย็นท่านผอ.พรชตาเข้าสายอีกรอบหนึ่งได้ไหมฮะแล้วบอกเลยว่าผลการประชุมช่วยอะไรตรงไหนหรือว่าต้องรอเข้าครม.ก่อนไง
0: เดี๋ยวขอความชัดเจนแล้วยังไงเดี๋ยวจะประสาน
1: ติดต่อกันมา
0: ได
1: ้ได้ได้ถ้าอันไหนต้องเข้าครม.เราก็ต้องรอให้ครม.ประกาศแต่ถ้าอันไหนไม่ต้องถึงครม.แล้วอยู่ในวงเล็กที่กระทรวงเราทำได้เลยท่านก็ส่งข่าวมาได้ตามความเหมาะสมเลยดีไหมฮะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าไม่น่าจะต้องถึงครม.ค่ะเพราะว่าหน่วยงานเริ่มดำเนินการ
1: เห็นด้วย
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ถึงครม.ก็ถึงแค่ห้องรัฐมนตรีแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็สรุปได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ซึ่งท่านรัฐมนตรีนี่ให้ความสำคัญอยู่แล้วค่ะเป็น priority แรกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้งั้นปุ๊กก็จะขอใช้คำพูดนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่รบโปรดติดตามวันพรุ่งนี้นะฮะตามนั้นเลยนะท่านผอ.พรชตาคะ
0: ได้ค่ะได
1: ้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ได้ครับสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: คุณผู้ฟังนะเราต้องช่วยเหลือกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่บรรยากาศที่จะต้องมาเศร้าซึมร้องห่มร้องไห้กันแล้วนะนาทีนี้มันต้องลุกต้องฮึดต้องสู้นะต้องกระตือรือร้นกระจับกระเฉงนะลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองแล้วช่วยเหลือคนอื่นๆด้วยไปที่สายคุณปรียานันท์ค่ะเมื่อวานนี้แจ้งน้ำท่วมขังที่หมู่บ้านสิกครินทร์ราม24แยก30แขวงหัวหมากนะที่บอกว่าน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะต้นซอยทางรายการเราก็บอกว่าเดี๋ยวประสานงานทางท่านผอ.จิรศักดิ์หงส์8นะผอ.เขตบางกะปินะล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกันเลยสวัสดีค่ะคุณป้าปรียานันท์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วิวเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าคะ
2: ก็ปากซอยก็ลดลงไปนะคะเพราะว่าเขาเอาปั๊มมาเอาเครื่องมาสูบออก
1: เย่โอ้ค่อยยังชั่วหน่อยค่อยยังชั่วหน่อยแล้วเดินออกไปได้หรือยังคะ
2: ได้แต่ว่าไม่ได้เดินออกไปฮะเพราะว่ามันเดินไม่ได้มัน2กิโล
1: อย่าไปเดินเลยค่ะเราอายุขนาดนี้เราอย่าไปเดินเรานั่งดูดีกว่าแล้วให้คนอื่นเขาเดินไปดีกว่าเนาะ แต่ว่าณตอนนี้ก็คือสบายใจขึ้นแล้วนะคะไม่มีน้ำท่วมขังแล้วแล้วขยงขยะเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าขา
2: วันนี้เธอมาเก็บ
1: เย้นะฮะคอยยังชั่วนะคือพวกนี้มันเรื่องสำคัญนะขยะเยอะมันก็หดหู่ใจเนาะเก็บขยะไปมันก็จะได้โล่งๆหน่อยเนาะ
2: วันนี้กลิ่นแรงมากแรงซะจนไม่ไหว
1: แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะกลิ่นหายไปแล้ว
2: เขาเก็บไปหมดแล้ว
1: โอ้ปุ๊กฟังเสียงนะฮะของคุณป้าปิยานันท์ปุ๊กก็รู้สึกว่าเสียงวันนี้ดูสดชื่นดูสบายสบายขึ้นนะฮะดูโล่งๆใช่ไหมฮะดูโล่งๆใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ดีแล้วดีแล้วนะคะมีตรงไหนที่อยากให้ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกไหมฮะคุณป้าขา
2: ก็ไม่มีค่ะถ้าตอนนี้ก็ไปช่วยผู้ที่ลำบากกว่าเราหน่อย
1: ของเราถือว่าดีละเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณทั้งท่านผอ.จิรศักดิ์หงส์8นะฮะผู้อำนวยการเขตบางกะปิที่กรุณา ช่วยนะฮะดำเนินการสั่งการให้มีการไปดูดน้ำขังตรงนั้นออกสูบน้ำขังตรงนั้นออกนะฮะตอนนี้ชาวบ้านก็สามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วก็คุณป้าปิยานันท์ดูนะฮะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมโทรศัพท์มาบอกปุ๊กที่รายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยนะคะ
2: ฟังทุกวัน
1: นี่ฟังทุกวันดีใจจังเลยนะฮะงั้นก็รู้สิคะว่า
2: ไม่เคยเลื่อนไม่เคยเลื่อนไปจากสถานีอื่นเลย
1: ตายแล้วน่ารักจังเลยคุณป้านี่แฟนคลับตัวจริงเลยใช่ไหมคะ
2: ตัวจริงตั้งแต่ยังค้าขายอยู่เลย
1: ตั้งแต่ยังค้าขายจนตอนนี้ไม่ได้ค้าขายแล้วนั่งนับเงินก็ยังฟังอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ฉะนั้นก็ต้องรู้สิครับว่าถ้าโทรมารายการเราต้องร้องเพลงคุณป้ารู้สิคะ
2: ตั้งฟังตั้งแต่สมัยคุณปรีชาทรัพย์โสภาเคยทำให้เรามีความรู้มากแล้วที่เขาจัดคู่คุณฟองสนานจามอนจัน
1: สมัยก่อนนะฮะถ้าอุปุกจำได้นะตอนคุณลุงปีชาทรัพย์โสภาอ่านข่าวนี่ปุกยังอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์อยู่เลยค่ะยังเป็นนักเรียนมัธยมแล้วก็ตอนเช้าแม่ก็จะเปิดสวัสดีครับตึกบุฟเฟ่ต์แบบโอ้โหเป็นชุดเลยอ่ะของคุณอาปีชาทรัพย์โสภาใช่ไหมคะ
2: เธอน่ารักมากเก่งจัดเก่ง
1: อืมใช่คุณอาปีชาเนี่ย
2: ตอนนั้นไม่รู้ว่าเธอจบอะไรมา
1: คุณอาปีชาทรัพย์โสภาเหรอคะ
2: ค่ะ
1: โอ้อยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้ต้องได้รู้ค่ะแต่ว่าขอเวลาปุ๊กนิดหนึ่งได้ไหมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ
2: แล้วไม่รู้เธอมีครอบครัวหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: อ๋อเหรอคะอยากรู้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: อยากรู้อะไรเกี่ยวกับคุณอาปีชาทรัพย์โสภาถามมาเลยค่ะเดี๋ยวปุ๊กจะหาให้หมด
2: เร็วนะ
1: อืมชีวิตคนเรา
2: เนี่ยติดเธอเยอะมาก
1: ใช่คุณอภิชาทรัพย์โสภาเป็นผู้ประกาศข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะฮะมีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์แล้วก
2: ็
1: ได้รับรางวัลมากมายด้วยนะฮะในเรื่องของการดำเนินรายการนะฮะตั้งแต่ปี
2: พ่อกับคุณนะฮะคุณก็น่ารัก
1: ปุกนี่เป็นรุ่นหลานเลยนะฮะตามหลังคุณอภิชานี่เกษียณอายุเมื่อปี2536นะคะแต่ว่าก็ช่วยจัดรายการต่อแต่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลไปตามวิสัยนะฮะแต่ว่าน้ำเสียงของคุณอาเนี่ยมีเอกลักษณ์นะฮะแล้วก็จะสามารถเรียนเสียงสัตว์ได้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เ
2: ก่งแล้วก็มีความเกรดความรู้มาแนะนำอะไรอย่างเงี้ยทำให้มีความรู้ที่เอาไปใครคุยกับลูกค้าได้
1: อ๋อเหรอคะแล้วเวลาขายของได้นี่แบ่งคอมมิชชั่นให้คุณอาปีชาไหมคะ ไม่ได้แบ่งนะพูดเล่นนะคะท่านผู้ชมค่ะ
2: นี่แหละที่ทำให้สามารถค้าขายได้ดีมากเพราะว่าเอาความรู้ที่ได้ฟังจากคุณปรีชามาใช้กับลูกค้าได
1: ้นี่สุดยอดเลยนะครับเป็นอานิสงส์ของคุณอาปรีชาที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านการดำเนินรายการนะแต่ที่สำคัญก็ต้องชมนะทางคุณป้าปิยานันท์ด้วยนะว่าเป็นคนที่โอ้ฉลาดเฉลียวมากๆเลยนะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดค้าขายหาเงินได้อีกนะคุณอปรีชาทรัพย์โสภาที่จบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์นะฮะในสาขานิเทศศาสตร์ค่ะสถาบันไหนเอ่ยนะฮะมาเลยค่ะนะฮะตอนนี้เอาความเร็วไม่ต้องเอาความถูกต้องนะฮะทีมงานอ่านยังไงให้อ่านออกก็พอแล้วทีมงานปุ๊กกำลังพิมพ์ข้อมูลหน้าจอมาให้ปุ๊ก นะฮะ
2: คืออยู่ที่ปีนี้มีอยู่เท่าไหร่นะ
1: โอ้โหคุณอาปีชาทรัพย์โสภานี่ท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ.นี่คุณผู้ฟังใครที่เป็นแฟนคลับคุณอาปีชาในยุคนี้นี่จะพากันร้องอ๋อเลยนะฮะเพราะว่าเราพูดคุยถึงบุคคลที่อยู่ในรุ่นเดียวกันเกิดเมื่อวันที่29มิถุนายน2476ค่ะแล้วก็ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่10เมษายน2537นะฮะพวกต้องเอา24บวก37โอ้61เองอายุไม่เยอะนะฮะอายุไม่มากนักอ่ะนะฮะจบมาจากสวนสุนันทามหาวิทยาลัยสวนสุนันทาไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ฟังคะถือว่าคนเราเนี่ยมีฝีมือฝากชื่อไว้นะฮะแม้ตัวไม่อยู่ก็ยังมีคนคิดถึงพูดถึงนะฮะขอบคุณคุณป้าปิยานันท์มากๆเลยมีอะไรให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วยโทรศัพท์มาได้ตลอดเลยนะคะ
2: ได้ค่ะได้ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะไปที่คุณผู้ฟังของเรานะฮะที่แจ้งเข้ามานะฮะคุณสุภลักษณ์แก้วประทีปค่ะแจ้งขอความช่วยเหลือบอกว่าน้ำท่วมบ้านที่บริเวณหมู่บ้านชวนชื่นพรามถนนบางนาตราดช่วงกิโลเมตรที่28ถึง29ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเบื้องต้นนะฮะท่านผู้ชมคะทางรายการก็ประสานงานไปยังคุณชวลิตบุญรอดนายกอบต.นะคะแล้วก็ได้ประสานงานไปยังท่านนายอำเภอบางบ่อด้วยก็คือท่านกฤษณัฐ พัฒนวิชัยนะฮะเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์เราลองดูประสานใครได้ก่อนแจ้งเข้ามาเลยนะฮะคือคุณผู้ฟังที่เคารพในพื้นที่บางนาตราดต้องยอมรับนะคะว่าในหลายจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็ชาวบ้านก็เริ่มบอกแล้วนะว่ากลิ่นก็มาแล้วนะฮะกลิ่นก็มาแล้วอยู่ยากนะฮะแม้แต่น้ำ EM ก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับเพราะบริเวณน้ำขังมันเป็นบริเวณกว้างนะฮะน้ำ EM ใส่เข้าไปก็ได้เป็นบางจุดเท่านั้นเองมันต้องหาวิธีอื่นแก้ไขให้เร็วกว่า

0: นี้นะฮะก็คือในส่วนของการปล่อยต้องให้เครื่องสูบน้ำเนี่ยสูบน้ำออกไปนะฮะไปที่สายคุณสุภลักษณ์มาแล้วค่ะคุณสุภลักษณ์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้น้ำท่วมสูงขนาดไหนแล้วคะที่ซอยของหมู่บ้านชนชื่นพรามของเราอะค่ะ
1: ตอนนี้ถ้าหน้าหมู่บ้านเลยอะค่ะที่เป็นจุดรับน้ำอะค่ะจุดที่สูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ40-50 เซนค่ะ
0: อ๋อตอนนี้เหลือประมาณ40-50 เซนก็ประมาณหัวเข่าได้นะฮะ
1: ใช่ค่ะจุดที่แต่ว่ารถเล็กยังสัญจรไม่ได้ค่ะ50 เซนเลยค่ะ
0: เพราะเดี๋ยวน้ำเข้าร
1: ถใช่ใช่ค่ะที่ไปกันได้ก็จะเป็นรถกระบะรถใหญ่อะค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบ้างหรือยังคะ
1: ถ้าเป็นเครื่องสูบน้ำของหมู่บ้านเองอะค่ะทุกคนสูบน้ำออกมาหมดแล้วแต่ว่ายังอยู่ในตรงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ถนนนะคะอย่างตรงหมู่บ้านใกล้เคียงต้องขอเล่าอย่างนี้ค่ะว่าหมู่บ้านชนชื่นนะคะจะมีโครงการทั้งหมด4 โครงการอยู่ใกล้ๆกันก็จะมีชนชื่นพรามชนชื่นบางนาชนชื่นทาวแล้วก็ชนชื่นพรามวิลเลจสุภลักษณ์เองอยู่ชนชื่นพรามวิลเลจค่ะแต่ว่าส่วนที่เจอปัญหาเยอะที่สุดก็คือชนชื่นบางนาทีนี้ในทุกหมู่บ้านนะคะเขาก็จะสูบน้ำออกมาโดยการกั้นกระสอบทรายแล้วก็สูบน้ำออกมาจากหมู่บ้านมาตรงส่วนที่เป็นถนนทีนี้พอเป็นถนนหน้าหมู่บ้านนะคะแหล่งที่เป็นแอ่งน้ำรับน้ำอะค่ะก็คืออยู่ตรงหมู่บ้านชนชื่นพรามวิลเลจทีนี้ทางกลุ่มหมู่บ้านเองก็พยายามติดต่อไปทางอบต.นะคะมันเป็นรอยต่อระหว่างอบต.บ้านรักกาดกับอบต.บางบ่อทีนี้พอติดต่อไปอะค่ะทางบางบ่อเองก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของชนประธานส
0: ่
1: วนบ้านรักษาเองอ่ะก็มองว่าตรงเนี้ยเป็นการรับน้ำที่มาจากของทางบางบ่ออบต.บางบ่อซ
0: ึ่
1: งจริงๆแล้วการที่เป็นหน่วยงานรัฐอะค่ะมันควรจะบูรณาการกันทั้งสองหน่วยงานคืออบต.ควรจะคุยกันแล้วก็ไม่ควรจะผลักไปที่ชนรับประทานเพราะเขาบอกว่าการที่จะดึงน้ำลงคลองเนี่ยเป็นหน้าที่ของชนรับประทานนะคะ
0: อาจจะด้วยกำลังของอบต.ไม่พอหรือเปล่านะฮะในการดึงน้ำลงคลองเขาก็เลยต้องคิดถึงหน่วยงานกลางซึ่งหน่วยงานกลางจะช่วยได้ก็มักจะเป็นในส่วนของหน่วยงานใหญ่ๆนะฮะที่รับผิดชอบด้านน้ำเช่นกรมชลก็เป็นไปได้นะฮะกรมชลก็เป็นไปได้นะคะ
1: แต่ทีนี้ค่ะอย่างที่ท่านนายกพูดเองนายกอนุทินบอกว่าให้ข้าราชการให้หน่วยงานราชการนะคะทำงานแบบบูรณาการไม่ปล่อยให้ชาวบ้านจมน้ำนานซึ่งที่นี่ค่ะน้ำท่วมตั้งแต่คืนวันที่24จนวันนี้ค่ะผ่านไป10 กว่าวันแล้ว
0: นับก่อนนะ25 26 27 28 29 30 31 30พอ1 2 3 4 5 11วันแล้ว
1: ใช่ค่ะ11วันที่สุภลักษณ์ยังออกไปไหนไม่ได้เพราะตัวเองมีรถเล็กนะคะ
0: แล้วมีรถทหารอะไรไปช่วยบ้างไหมคะมีรถ
1: ไม่มีรถทหารแต่จะมีรถอบต.ที่จะมาวันละ3 เวลาซึ่งประเด็นคือพอมันเป็น3 เวลาแล้วหมู่บ้านมันมีเป็นพันหลังคาเรือนเลยค่ะของ
0: ไม่พอเหรอคะ
1: มันไม่พอค่ะทุกวันนี้เวลาจะออกไปข้างนอกก็คือใช้วิธีโบกรถ
0: เดี๋ยวไม่เป็นไรคุณสุภรัตน์ตอนนี้เรามีสายของท่านนายกอบต.บางบ่อทีมงานหลังไมค์น้องจุ๋มน้องนิกขอสายผู้พันชมพู่เข้ามาหน่อยนะฮะผู้พันชมพู่เดี๋ยวจะได้ขอเรื่องการเพิ่มรถวิ่งในพื้นที่ดังกล่าวแต
1: ่
0: ตอนนี้ท่านนายกชวลิตคะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ท่านนายกชวลิตคะขออนุญาตปรึกษาในกรณีพื้นที่ของหมู่บ้านชวนชื่นนะฮะก็จะมีหลายหมู่บ้านชวนชื่นนะหมู่บ้านชวนชื่นพรามและอื่นๆเนี่ยทราบว่าตอนนี้น้ำในหมู่บ้านลดแล้วโอ้โหดีมากเลยแต่ว่ามีการสูบน้ำมาอยู่บริเวณถนนเส้นทางสัญจรกันระหว่างหมู่บ้านเนี่ยนะฮะตรงนี้นี่มีแนวทางจะระบายน้ำออกยังไงบ้างไหมฮะท่านนายกเพราะว่ารถเล็กรถเล็กยังไม่สามารถออกได
2: ้วันนี้บล็อกแล้วครับบล็อกน้ำแล้วก็กำลังจะดำเนินการสูบครับวันนี้เอาเครื่องจักรเข้าไปบล็อกคันระหว่างสองข้างถนนนะครับบล็อกน้ำแล้วก็จะสูบน้ำออกจากถนนเส้นเมนนะครับ
0: โอเคค่ะคราวนี้การสูบน้ำออกจากถนนเส้นเมนเนี่ยท่านนายกชวลิตคิดว่าเราคุยกันวันนี้คือวันอังคารที่6นะฮะวันอังคารที่6ตุลาคมเราน่าจะสูบน้ำออกตอนนี้จะเริ่มเปิดเครื่องสูบน้ำตั้งแต่ตอนนี้เลยไหมฮะหรือว่าต้องตอนค่ำ
2: เดี๋ยวตอนเย็นจะเข้าไปดูอีกทีหนึ่งมีช่างอยู่หน้างานก็คือวันนี้เก็บบล็อกน้ำตั้งเครื่องสูบน้ำสำหร
0: ับ
2: อบต.บรรากาศแล้วก็อบต.บางบ่อถนนเส้นนั้นมันใช้ร่วมกัน2 คนไง
0: ใช่
2: แล้วก็คุยประสานกับท่านนายกอบต.บรรากาศแหละเขาก็มาช่วยอย่างดีแหละก
0: ็
2: น้ำระดับที่มันลดลงพอจะบล็อกได้เราก็เริ่มบล็อกน้ำตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยวันนี้น่าจะบล็อกเสร็จถ้าบล็อกเสร็จพรุ่งนี้เดินเครื่องสูบน้ำก็ก ็แห้งอ่ะครับก็แห้งก็แห้ง
0: วันเดียวเสร็จได้เลยใช่ไหมฮะหมายถึงว่าถ้าเกิดวันพุธแต่เช้าเราเดินเครื่องสูบน้ำปุ๊บเย็นเย็นนี่
2: มันก็จะยุบมันก็จะยุบเห็นเลยมันก็จะยุบเลย
0: ทันตาทันตานะคุณสุภลักษณ์ขา
1: ค่ะ
0: ได้ยิน
1: ขอฝากเรียนได้ยินท่านนายกท่านนายกขาพอดีว่าอยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะวันที่น้ำท่วมวันแรกอะค่ะประมาณวันเสาร์ที่25เนาะวันแรกเลยพอดีว่ามีการโบกรถเพื่อที่จะขออาหารจากทางอบต.บ้านตะกาศปรากฏว่าก็คือด้วยความเข้าใจของตัวเองอันนี้ผิดเองอะเข้าใจว่าตัวเองอะอยู่ในเห็นอบต.คันไหนเราก็โบกเรียกเลยอยากจะฝากเรียนท่านนายกนิดนึงว่าเราไม่รู้หรอกค่ะว่าอบต.บ้านตะกาศกับอบต.บางบ่อเนี่ย
0: เขาแบ่งพื้นที่กันยังไง
1: เราไม่รู้จริงแต่เวลา
0: แล้วปัญหาคืออะไรปัญหาของคุณสุภลักษณ์คืออะไร
1: คือเขาไม่ยอมจอดไม่ยอมจอดรถด้วยเรา
0: ก็เลยน้อยใจ
1: เราก็เลยน้อยใจว่าแล้วเราไม่รู้จริงๆว่าเราไม่สามารถขอความช่วยเหลือขั้นเขตได้ก็ฝากเรียนท่านนายกนิดนึงละกันนะคะว่าจริงๆแล้วอย่าปฏิเสธความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชนเลยนะคะ
2: ของผมบางบ่อนะครับบางบ่อ
1: ใช่ใช่ก็แต่ว่าวันนั้นเนี่ยบอกว่าแล้วเข้าใจท่านนายกแต่ด้วยความที่พอเราเป็นลูกบ้านเราเป็นคนที่อยู่ในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะก
0: ็
1: เลยอยากจะบอกว่าท่านนายกทำดีแล้วทำดีมากมากแล้วก็แค่อยากจะขอความช่วยเหลือว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราเจอหน่วยงานรัฐอะค่ะเราไม่ทราบหรอกเราแค่อยากได้รับการช่วยเหลือจริงๆ
2: อันนี้ก็เดี๋ยวอย่างนี้ต้องขอโทษแทนอบต.บ้านละกาด้วยละกันจริงๆแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีเรื่องเร่งด่วนอะไรของเขาหรือเปล่าที่จะต้องไปเข้าไปจริงๆแล้วปกติ
0: เนี่
2: ยโดยท้องถิ่นด้วยกันเนี่ยเขาก็จะช่วยหมดแหละครับ
0: ไม่ได้แยกว่าเป็นประชาชนของฝั่งไหนหรอกพูดว่าจริงๆโดยหลักไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น
2: รถอย่างเช่นรถรับส่งเนี่ยก็จะรับช่วยกันหมดแหละครับเพราะว่าถนนมันใช้ร่วมกันไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็เรื่องน้ำเรื่องน้ำพยายามนะครับพรุ่งนี้จะให้ดีขึ้นนะครับจะให้ดีขึ้นนะครับจะให้ดีขึ้นไปนะครับ
0: ดีแล้วค่ะคราวนี้พอหมดเรื่องน้ำเนี่ยสิ่งที่ต้องตามมานะฮะปุ๊บคุยข้ามช็อตเลยนะฮะอันไหนที่คุยแล้วนำไปสู่การแก้ปัญหาคุยเลยนะฮะเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็รับทราบเป็นข้อมูลขยะต้องมาเนาะหลังจากที่เราสูบน้ำนี่ท่านนายกชวลิตวางแผนเรื่องของการเก็บขยะยังไงบ้างไหมครับท่านคะ
2: ขยะนะครับขยะวันนี้เมื่อกี้เพิ่งคุยกันกับทางภายในของอบต.เรา
0: คือ
2: ขยะเนี่ยมันจะแยกเป็น 2-3 ส่วนคือในส่วนของหมู่บ้านที่เป็นนิติบุคคลที่เขาจ้างเหมาอยู่แล้ว
0: เขาก็ว่าไป
2: เนี่ยเขาก็ว่าไปในส่วนที่
0: สาธารณะ
2: เหมาเป็นอบต.จัดเก็บเดิมอยู่เนี่ยอบต.ก็จะจ้างเที่ยวรถเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อไปจัดเก็บขยะที่มันเพิ่มขึ้นมาจากการเหตุอุทกภัยน้ำท่วมนะครับก็เราจะเพิ่มเที่ยวรถเข้าไปนะครับ
0: จากเท่าที่ไปประเมินนะฮะเชื่อมั่นว่าท่านนายกชวลิตคงขับรถวนดูแล้วแหละในพื้นที่ตัวเองเนี่ยท่านคิดว่านะฮะสักอาทิตย์หนึ่งสามารถเอาขยะหลักๆนะขยะชิ้นใหญ่ๆขยะที่มันไหลออกมาสู่พื้นที่สาธารณะคิดว่าเราจะน่าจะจัดการพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติไหวไหมฮะท่าน
2: ในเขต
0: ของเรา
2: อบต.บ่อน่าจะดีขึ้น
0: หนึ่งอาทิตย์หน้าน่าจะเก็บได้มากนะ
2: น่าจะเพราะว่ารถเดิมเราที่เก็บเป็นประจำอยู่เนี่ยเราก็เริ่มเก็บได้ทั้งหมดแล้วเพราะน้ำมันเริ่มลดลงเกือบทุกพื้นที่แล้วแล้วก็ในรถที่เราจะจ้างเหมาเขาเพิ่มเนี่ยวันนี้ก็ให้ทางส่วนการคลังพัสดุเนี่ยติดต่อรถเรื่องที่ว่าจะจ้างเหมาเที่ยวเพิ่มมาขนพวกตู้โต๊ะเตียงอะไรที่เสียหายที่เป็นวัสดุอื่นที่เกิดจากเหตุอุทกภัยครับก็เราจะจ้างรถเพิ่มเข้ามานะครับในการแก้ไขปัญหา
0: ดีค่ะเอาละฉะนั้นเรื่องขยะคุณสุภลักษณ์ทราบว่ามีปัญหามีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ยินท่านนายกพูดอย่างนี้ก็ขอให้เบาใจแล้วไปบอกลูกบ้านได้เลยนะฮะจะได้ไปวางแผนแก้ปัญหาอื่นต่อ
1: ค่ะขอเรียนสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะแล้วหมู่บ้านของชวนเพื่อนทางวินเลจนะคะที่ตอนนี้เป็นแหล่งเป็นแอ่งรับน้ำอยู่ค่ะอยากจะขอทุกคนทั้งนายกช่วยพิจารณาแก้ไขในระยะยาวได้ไหมคะว่าจะทำยังไงตรงจุดนั้นจะต้องทำท่อระบายเพิ่มหรือว่ายกถนนนะคะเพราะตอนนี้ถ้าน้ำท่วมบางๆอะค่ะเราก็กลายเป็นที่รับน้ำแล้วค่ะท่านนายก
2: คือแนวถนนนอกหรือว่าในหมู่บ้านครับต้องถามนิดนึง
1: แนวถนนนอกค่ะท่านนายกหน้าหมู่บ้านชวนชื่นทางวิลเลจค่ะ
2: เข้าใจครับถ้าแนวถนนนอกเนี่ยจริงๆแล้วเส้นทางถนนเส้นนี้เป็นความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทซึ่งจากที่เราประสานงานเนี่ยทางหลวงชนบทเขาบอกว่าเขาจะมีการยกปรับผิวระดับถนนเส้นนี้ช่วงจากสนามกอล์ฟออกมาเนี่ยเป็นช่วงที่มันต่ำถึงบริษัทโตโยต้าเนี่ยเขาจะมีการปรับผิวถนนใหม่อยู่แล้วในส่วนหนึ่ง
0: เมื่อไหร่พอทราบไหมครับท่าน
2: อันนี้ ไม่แน่ใจเขาบอกเขาจะทำเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะไปตอบแทนเขาเลยเนี่ยเดี๋ยวกำหนดการมันไม่แน่นอน
0: ได้แต่ฝากท่านนายกถ้ามีโอกาสแอบกระซิบถามคนนิดหนึ่งด้วยนะคะว่าวางแผนคร่าวๆสัก3เดือน6เดือนอะไรจะได้เป็นกำลังใจให้กับคุณสุภลักษณ์และชาวบ้านนะว่าทำแน่นะฮะ
2: เพราะมันลึกช่วงนั้นมันลึกจริงๆแล้วก็ทางหลวงชนบทเขาก็รู้อยู่แล้วและเป็นสายทางที่เขารับผิดชอบตรงอยู่นะครับได้ครับเดี๋ยวผมจะประสานต่อให้นะครับให้เร็ว
1: จารินบอกว่าเลือกไม่ผิดคนค่ะเพราะว่าตอนไปเลือกท่านนายกค่ะ
0: แม่มีการหยอดน้ำหอมให้ท่านนายกสู้ตายเลยนะอย่างนี้ท่านนายกถึงไหนถึงกันเลยนะท่านนายกค่ะเอาเป็นว่าก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะฮะของทางอบต.บางบ่อทุกๆท่านเลยนะนำโดยท่านนายกชวลิตแล้วก็ขอบคุณคุณสุภลักษณ์ที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวบ้านในพื้นที่อ่ะเนาะในการแก้ไขปัญหาเรื่องความเดือดร้อนด้วยการเป็นตัวแทนบอกกล่าวนะเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งคืบหน้ายังไงคุณสุภลักษณ์แจ้งเข้ามานะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบพระคุณท่านนายกชลิตด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังมีปัญหาก็ต้องมีทางออกนะในเมื่อคุณสุภรัตน์นะเป็นตัวแทนชาวบ้านหมู่บ้านชนชื่นพราวิเลจแจ้งทุกร้อนเข้ามาเราก็ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องให้นะคะก็เรามีความรู้สึกนะคะคุณผู้ฟังว่าปัญหาบางเรื่องเนี่ยมันแก้ไขได้นะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สื่อสารกันเราไม่ได้บอกกล่าวกันเราก็เลยไม่รู้ว่าอ้อกำลังทำอยู่นะมีกำหนดจะแล้วเสร็จนะเมื่อเราไม่รู้เราก็จะยังทุกข์ใจอยู่แต่พวกเชื่อมั่นเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่ฟังวิทยุแห่งประเทศไทยอยู่หากถ้าเรามีปัญหาแล้วเรารู้ว่าเขากำลังแก้ไขปัญหาจะเสร็จเมื่อนั้นเมื่อนี้นะความทุกข์มันเหมือนลดลงไปเลยนะฮะมันเหมือนหายลงไปพอสมควรเลยเพราะว่ามันมีความสุขอ้อเขาทำอยู่เบาใจหน่อยละคราวนี้ก็มานั่งรอว่าโอ้จะเสร็จวันไหนยังไงถูกไหมคะจากนั้นถ้าหากว่าใครมีปัญหาไม่รับคำตอบยังคาใจกันอยู่เฉยๆทำไมครับหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยค่ะไม่ใช่หมายเลขรางวัลที่1แต่ว่าก็พอช่วยให้คุณหายทุกข์ใจได้ละครับ0817159551-3ค่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาช่วยเหลือกันต่อค่ะ
3: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
5: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
4: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: โร
7: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าหลงเชื่อโฆษณา

0: หรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
0: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพช่วงรู้ทันสารพันภัย
2: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรายการเราอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนๆก็ตามนะฮะในทุกร้อนของท่านส่งเสียงส่งข่าวกันเข้ามาเลยค่ะโทรศัพท์มาเลยนะคะ0817159551ถึง3นะฮะทางหัวหน้าจุ๋มน้องนิกนะฮะคุณจิรพรแว่นประชาน้องนิกณประชาพิชาพัทรวิทย์นะฮะ2คนนะฮะรอรับสายจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านอยู่นะฮะจุดที่มีปัญหาที่ไหนนะฮะปัญหาลักษณะยังไงมีคนเดือดร้อนมากน้อยกี่คนนะโดยประมาณแล้วก็เดือดร้อนในลักษณะไหนอยากได้รับความช่วยเหลืออะไรบอกกล่าวกันมานะฮะเดี๋ยวเราประสานงานให้ค่ะไปที่ข้อมูลของลุงอู๊ดนะฮะประธานมูลนิธิเพชรเกษมค่ะคุณสาชาติลิ้มเจริญภักดีจะขอความช่วยเหลือน้ำท่วมที่จังหวัดประจิมบุรีและฉะเชิงเทราเดี๋ยวสักครู่ได้คุยกันแน่นอนนะฮะทีมงานหลังไมค์รับเรื่องตรวจสอบเบื้องต้นกันอยู่นะคะไปที่สายผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกับท่านดร.ธเนศสมบูรณ์พร้อมอยู่ในสายกับเรานะฮะสวัสดีค่ะท่านดร.ธเนศค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ครับสวัสดีครับ
2: โอ้โหพี่ธเนศครับตอนนี้นะฮะที่กรมชลบอกว่าจะมีการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรคือว่าจะเป็นอะไรไหมคะมีคนก็ถามมากรุงเทพกับปริมณฑลต้องระวังยังไงบ้างไหมหรือว่าจังหวัดไหนยังไงข้างเคียง ท่านเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
3: คือการระบายน้ำที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยครับเราระบายมาวันที่3แล้วนะครับ
2: ยังไม่มีผล
3: ที่4แล้วดังนั้นเนี่ยปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามาเนี่ยครับมันมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับเมื่อน้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะมาลงกับน้ำป่าสักนะครับที่วัดพนัญเชิงนะครับแล้วก็มาเป็นบางไทรแล้วก็มากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับซึ่งมวลน้ำตัวนี้ครับที่เห็นว่ามาจากป่าสักที่มีการระบายเพิ่มนะครับบวกทั้งตัวที่ 2,500 เมตรต่อวินาทีนั้นตอนนี้มาถึงกรุงเทพและปริมณฑลแล้วนะครับซึ่งสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับก็จะได้รับผลกระทบพื้นที่เดิมครับที่ตอนนี้น้ำจะทรงๆแนวโน้มที่ขึ้นลงตามระดับน้ำทะเลนะครับฉะนั้นก็จะกระทบต่อชุมชนริมน้ำนะครับหรือชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนะครับตรงนี้แต่ว่าเราก็ยืนยันนะครับว่าจากการระบายอัตรานี้นะครับบวกกับน้ำที่มาจากป่าสักนะครับก็จะไม่กระทบที่ล้นคันกั้นน้ำในเขตของกรุงเทพและปริมณฑลอย่างแน่นอนนะครับเรามั่นใจตรงนั้นครับ
2: ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันในพื้นที่อื่นๆนะฮะของกรมชลประทานที่ดูแลอยู่ก็จะเป็นพวกเขื่อนพวกอ่างเก็บน้ำนะฮะมีตรงไหนที่เราต้องเฝ้าติดตามข่าวเป็นพิเศษไหมฮะท่านดร.ธเนศคะ
3: คือตอนนี้ครับสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างวิกฤตเลยนะครับก็คงต้องเป็นลุ่มน้ำบางปะกงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวของแม่น้ำประจินบุรีเองครับตั้งแต่กบินบุรีเองนะครับมาสู่อำเภอเมืองนะครับตอนนี้ก็ยังเกิดน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็น้ำดังกล่าวเนี่ยมันเลยจุดสูงสุดไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มวลน้ำเนี่ยเมื่อแม่น้ำประจินบุรีมารวมกับแม่น้ำนครนายกครับมันก็เป็นแม่น้ำบางปะกงนะครับมวลสูงสุดเนี่ยนะครับที่ผ่านเนี่ยตอนนี้มันไหลผ่านมาที่แม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่สูงสุดแล้วหมดไปนะครับมันมาเหมือนขบวนรถไฟฉะนั้นใบตัวของแม่น้ำบางปะกงเองนะครับจากการที่เราดูเรื่องอัตราการไหลออกนะครับของแม่น้ำบางปะกงณปลายแม่น้ำนะครับเราสังเกตได้ว่ามันมีลักษณะของการเทอะมากขึ้นนะครับเนื่องจากเราประมาณได้ว่าไอ้ตัวของการไหลออกทะเลครับมันน้อยกว่าอัตราการไหลเข้าจากตัวของนครนายกกับปราจีนบุรีที่มารวมกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าชุมชนที่อยู่ริมน้ำครับตั้งแต่ของอำเภอบางปะกงเองนะครับหรืออำเภอเมืองหรืออำเภออะไรต่างๆที่อยู่ริมน้ำทั้งหมดนะครับก็จะได้รับผลกระทบจากตรงนี้ครับครับ
2: ค่ะพี่น้องประชาชนเองนะฮะติดตามข้อมูลข่าวสารของทางกรมชลประทานได้ Facebook กรมชลประทานก็น่าเข้าไปดูนะฮะท่านผู้ฟังเพราะว่าก็จะมีการบอกเล่าล่าสุดตลอดนะฮะว่าตอนนี้ดำเนินการยังไงใช่ไหมฮะพี่ธเนศคะ
3: ใช่ครับใช่ครับก็สามารถติดตามทาง Facebook ผ่านเพจได้เลยครับได้เลย
2: เพราะบางคนเอ๊ะเขาจะระบายน้ำเมื่อไหร่อะไรยังไงไปดูที่ Facebook ของกรมชลได้รวดเร็วแล้วก็ยังมีสายด่วนด้วยใช่มั้ยฮะพี่ธเนศคะ
3: สายด่วน1460ครับสามารถโทรเข้าไปถามสถานการณ์นั้นได้เลยนะครับรวมถึงนะครับตัวสายด่วน1460นะครับทางกรมชลประทานเองตอนนี้เปิดศูนย์นะครับประสานงานนะครับซึ่งสามารถโทรเข้าสู่สายด่วน1460ได้ในกรณีที่1ครับท่านอยากรู้สถานการณ์น้ำนะครับ2ครับท่านอยากได้ความช่วยเหลือต่างๆได้เครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำต่างๆท่านสามารถ โทรได้สายด่วน1465

0: ูนย์ได้นะครับ
1: ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับยินดีครับ
1: นาทีนี้นะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ภาครัฐทำงานกันไม่ต้องคำนึงถึงเวลาเริ่มเวลาเลิกแล้วนะฮะตอนนี้ตลอด24ชั่วโมงก็เป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่กรมชลประทานทุกท่านเลยนะฮะพี่ธเนศนะคะแล้วเราก็ขออนุญาตติดตามสถานการณ์เป็นระยะนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะไปที่สายคุณสุริพรแจ้งน้ำท่วมที่ถนนฉลองกรุงซอย37นะคะสวัสดีค่ะคุณสุริพรสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะคุณปุ๊กสวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างแถวฉลองกรุงเป็นยังไงบ้างคะ
2: ค่ะท่วมแช่จนน้ำจะเน่าแล้วค่ะตั้งแต่วันที่24วันแรกเลยค่ะ
1: แล้วสูงแค่ไหนคะน้ำสูงแค่ไหนคะพี
2: ่ก็จะถึงหัวเข่านะคะ
1: จะถึงหัวเข่าแล้วตอนนี้มันไม่ลดลงบ้างเหรอคะแต่ละวันนี้เขาตอนนี้สถานการณ์เริ่มขี้คายแถวบ้านเราลดไหมคะ
2: ลดนิดเดียวค่ะ
1: โอ้โหทำเสียงสะบอกอาการเลยนะลดนิดเดียวมันนิดจริงๆเลยนะเนี่ย
2: จะเน่าแล้วค่ะมันเป็นตั้งแต่มันไม่ยุบไม่อะไรเลยค่ะ
1: แล้วเขาดูดน้ำออกบ้างไหมคะเขาสูบน้ำออกบ้างไหมคะ
2: ไม่เขาไม่ได้สูบเลยอยากให้เขามาสูบอะค่ะเดินลุยกันจนเปื่อยหมดแล้วเท้าเจอนี่ค่ะ
1: แล้วไม่เห็นเขามาตั้งเครื่องสูบน้ำเลยเหรอคะ
2: ไม่มีเลยค่ะมีซอยเดียวซอยอื่นเขาก็ไม่ท่วมขนาดนี้ค่ะ
1: ซอยเรานี่ที่บอกว่าซอย37ที่ท่วมนี่คือตั้งแต่ต้นซอยถึงปลายซอยไหมหรือว่าบางช่วงบาง
2: ต้นซอยถึงปลายซอยแหละค่ะแต่ว่าตรงกลางๆมันจะลึกค่ะ
1: แล้วมอเตอร์ไซค์ผ่านได้ไหมคะ
2: อะไรคะ
1: รถมอเตอร์ไซค์อะค่ะรถเครื่องอะค่ะ
2: รถมันวิ่งไม่ได้มาตอนหลังนี่ก็พอจะวิ่งได้กันบ้างแล้วนิดหน่อยรถเล็กวิ่งไม่ได้จะรถใหญ่ก็พอจะวิ่งได
1: ้อ๋อจ้ะจ้ะ
2: มอเตอร์ไซค์นี่มาตอนหลังนี่นะค่ะ
1: จ้ะคือ
2: แต่ว่าน้ำมันเน่านะคะ
1: น้ำมันเน่านี่คือเรื่องใหญ่เลยนะฮะมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งไม่ได้นะถ้าเกิดตรงไหนลึกมากหรือมอเตอร์ไซค์เตี้ยมากก็ไม่ได้นะคือเบื้องต้นเนี่ยนะคุณผู้ฟังพี่สุริพรทางรายการประสานงานไปยังท่านผู้อำนวยการเขตลาดกระบังท่านผอ.บุญยืนคุณเจริญอยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังหาวิธีติดต่อท่านถ้าไม่ได้ทีมงานหลังไมค์ผอ.ไม่ได้ก็เอาผู้ช่วยนะฮะผู้ช่วยไม่ได้ก็เอาฝ่ายโยธาก็ได้นะฮะต้องมีตัวแทนของเขตลาดกระบังรับรู้แต่ในกรณีนี้นะฮะชาวบ้านที่อยู่ในซอย37เยอะไหมครับพี่ฮัลโหลเยอะไหมพี่สุริพรคนอยู่ในซอย37เราเยอะไหมคะ
2: เยอะมากเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: เวลาเดินนี่เต็มถนนเลยค่ะ
1: หมายถึงถ้าประชาชนออกมาเดินกันนะ
2: รถวิ่งไม่ได้นี่เดินกันเต็มถนนเลยตอนนี้ก็ขึ้นรถกันบ้างแต่ว่ามันรถนิดเดียวรถใหญ่ถึงจะวิ่งได้แต่มอเตอร์ไซค์มันก็วิ่งไปงั้นแหละมอเตอร์ไซค์มันก็วิ่งน้ำก็กระเด็นใส่คน
1: อ๋อแล้วอย่างนี้เราออกไปทำงานทำการเราออกไปใช้ชีวิตกันได้บ้างไหมคะ
2: พวกที่ขับแท็กซี่ก็ไปขับไม่ได้ค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: แล้วก็พวกที่ว่าไปทำงานเขาก็เดินออกมานั่นแหละค่ะเขาก็เดินออกมาที่ถนนกันบ้าง
1: อืมก็คือทุกคน
2: แล้วก็ที่แม่ค้าก็ขายของไม่ได้ในซอยน่ะค่ะ
1: จ้ะจ้ะยังไม่ปกติกันนะแต่ที่สำคัญคือเราเห็นเลยว่าพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอย37ถนนฉลองกรุงนี่ล้วนแต่เป็นนักสู้ด้วยกันทั้งนั้นเลยนะแต่ละคนนี่ไม่ว่าจะน้ำท่วมนั้นท่วมยังไงก็ออกมาทำมาหากินพยายามที่จะดิ้นรนให้ได้เลยนะพี่เนาะ
2: ค
1: ุ
2: ณป
1: ุ๊
2: กค
1: ่
2: ะลำบากมากเลยขอคุณปุ๊กช่วยด้วยค่ะ
1: ได้เดี๋ยวคือเบื้องต้นเนี่ยปุ๊กประสานงานผอ.เขตลาดกระบังอยู่นะฮะว่าจะมีวิธีสูบน้ำออกได้ยังไงเยอะกว่านี้และเดี๋ยวนอกจากเขตลาดกระบังเดี๋ยวปุ๊กลองดูว่ามีหน่วยงานไหนที่เป็นหน่วยงานกลางนะฮะที่เขามีพวกเครื่องสูบน้ำอะไรจะเพิ่มเติมให้เดี๋ยวจะพยายามประสานงานให้เต็มที่มีอะไรที่ช่วยได้ก็อยากช่วยเพิ่มเติมนะแต่ว่า
2: จ้าปุ๊กมากค
1: ่
2: ะ
1: ได้ปุ๊กช่วยอย่างอื่นไม่ได้เดี๋ยวปุ๊กจะร้องเพลงให้ฟังปุ๊กก็กลัวพี่จะปวดหัวอีกนะ
2: เนี่ยแฟนเขาก็ไปขับแท็กซี่ไม่ได้ก็ไม่มีรายได้ตั้งแต่วันที่24มาเลยอะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเหรอเดี๋ยวก่อนที่แฟนออกไปขับแท็กซี่ไม่ได้นี่คือแท็กซี่มันจอดอยู่ในซอยแล้วมันออกไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะ
2: เพราะแท็กซี่ตอนนี้มันจอดอยู่ข้างหน้าถนนนะคะ
1: อ๋อแล้วตัวแฟนเราออกไปไม่ได้อย่างนั้นเลยจ๊ะ
2: คือตอนแรกมันออกมาไม่ได้หรอกแท็กซี่น่ะมันอยู่ที่ที่แฟดขอจอดเพราะตรงนั้นเขามีที่เนินสูงที่ว่าเขาเป็นคอนโดน่ะ
1: จ้ะแล้วตอนนี้รถออกมาได้ยังคะ
2: ทีนี้มาเช้าแกก็ป่าก็ออกมาเลยแกก็มาจอดข้างนอกแล้วแกก็ลองไปขับดูเนี่ยมาเช้าเนี่ยแกลองไปขับดูข้างนอกเพราะว่าข้างนอกมันจะแห้งหน่อย

0: แต่ในซอยมันไม่แห้ง
1: อ๋อแสดงว่าวันนี้เพิ่งได้ออกไปทำมาหากินใช่ไหมจ๊ะ
0: วันนี้จะฝากออกมาเลยเก็บไม่ได้มันไม่มีเงินใช้อ่ะ
1: โอ้โหแฟนพี่สุริพรนี่ถือว่าเป็นคนที่เยี่ยมมากๆเลยนะฮะจะมีปัญหาก็จะฝ่าฟันก็จะสู้ไปได้นี่พี่สุริพรโชคดีมากเลยนะมีคู่ชีวิตที
0: ่แล้วแกต้องไปขับแล้วนี่แกเพิ่งไปขับได้เนี่ยเพิ่งไปวันนี้เนี่ยพอได้บ้างนิดๆหน่อยๆก็ยังดีว่า
1: ดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวถ้าแกกลับมาวันนี้พี่สุริพรต้องพูดจาหวานๆให้กำลังใจแกหน่อยนะบอกพี่เก่งมากเลยพี่สู้มากเลยนะพี่สุริพรนะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณผู้ที่แนะนำคือ
1: เนาะเรามีกันอยู่สองคนนะเนาะสองคนผัวเมียเราก็ต้องให้กำลังใจกันไปให้กำลังใจกันมานี่แหละเนาะเนาะเนาะ
0: รถมันเก่านะท่านให้มันลุยน้ำในนั้นในซอยมันก็พังเลยเนี่ย
1: ไม่ได้ไม่ได้เราต้องรักษาถนอมไว้ก่อนใช้ทำมาหากินด้วยเนาะ
0: ซ่อมมันจะหมดมากก็ได
1: ้นั่นแหละเอาสู้สู้สู้สู้ต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะโอเคไหมคะอ้าวนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค
1: ่ะยินดีค่ะคุณผู้ฟังให้กำลังใจคนใกล้คนไกลเนาะสามีภรรยากันก็ให้กำลังใจกันพ่อแม่ลูกก็ให้กำลังใจกันนะแต่ละบ้านเองพวกว่าสิ่งที่เผชิญก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะฮะถ้าเป็นบ้านที่น้ำท่วมนะฮะเห็นหน้ากันแล้วก็พอนึกออกเลยโอ้ข้าวของจะเสียหายอ้าวขยะจะมากินจะค้างเชื้อโรคจะอยู่ไหมปัญหาเจอเหมือนกันนะตอนนี้ถ้าว่าพื้นที่ไหนน้ำรถใครประสงค์จะลงไปช่วยเหลือก็อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านนะฮะน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วก็พวกผงซักฟอกแปรงนะฮะที่ไว้ขัดพงขัดพื้นอะไรเหล่านี้นะฮะที่ใช้ในการทำความสะอาดก็สามารถที่จะบริจาค กันได้ช่วยเสริมเพิ่มเติมมาได้นะฮะจะได้ลดรายจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องเราที่เจอปัญหาน้ำท่วมด้วยคราวนี้มาช่วยเหลือกันต่อนะฮะคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นในกรณีที่พี่น้องประชาชนถามหากันด้วยนะฮะเรื่องของการส่งข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์เช่นนี้นะฮะท่านผู้ชมคะเราเองเป็นห่วงพี่น้องประชาชนอยู่นะฮะกรุงเทพมหานครก็เป็นพื้นที่หลักแต่ว่าตามต่างจังหวัดนี่ไม่ได้น้อยกว่ากันเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวประจินบุรีนะฮะประจินบุรียังเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมหนักอยู่นะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะฮะเราก็ยังเป็นห่วงในพื้นที่ของอรัญประเทศสระแก้วอันนี้ลดแล้วนะฮะลดแล้วนะฮะที่ฉะเชิงเทรานะฮะบางคนบอกลดแล้วและรอขึ้นมาอีกรอบโอ้ยไม่เอาแล้วนะฮะชาวบ้านบอกไม่เอาแล้วนะฮะจะมาลงมารออะไรนะฮะคืออยากให้ไปแล้วไปเลยนะฮะไปแล้วไปรับอย่าได้กลับมาเลยนะฮะพวกน้ำท่วมนี่หลายคนก็อธิษฐานเช่นนั้นนะคะเราช่วยเหลือกันอยู่ในตอนนี้นะฮะมูลนิธิต่างๆเมื่อเช้านี้ปุ๊กได้มีโอกาสเจอเจ้าของเพจอีจันนะฮะก็พี่จันนะก็ถือว่าเป็นอีกสื่อมวลชนอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่นะฮะยังมีในส่วนของสื่อสารมวลชนนะหลายช่องหลายเพจหลายสถานีได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะอย่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเองนะฮะรวมทั้งสถานีโทรทัศน์NBT ด้วยนะก็จับมือกันนะฮะในการรายงานข้อมูลข่าวสารเชื่อมประสานความช่วยเหลือต่างๆนะฮะกับพี่น้องประชาชนที่ลำบากเดือดร้อนนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ของเราต้องบอกคุณผู้ฟังนะฮะว่าไม่ใช่แค่ตอนออกอากาศนะที่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาจจะโทรมาคุยกับเราได้หลังออกอากาศแล้วก็โทรมาได้อีกนะฮะหลังออกอากาศแล้วก็โทรมาได้อีกโทรมาตอนไหนก็ได้นะฮะเดือดร้อนก็โทรกันมาเพราะบอกตอนนี้นั่งฟังวิทยุอยู่อาจจะยังไม่นึกว่ามันจะเดือดร้อนอะไรแต่พอเดินออกไปเจอเพื่อนบ้านเราให้ฟังว่าเนี่ยมีเปลี่ยนยี่ขยะมาโอ้อย่างงู้นอย่างงี้โอ้พบแล้วว่ามีปัญหาอะไรค้างอยู่บ้างก็สามารถโทรย้อนกลับมาได้นะบอกเลยนะถนนไหนซอยไหนเขตไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนนะฮะมีปัญหายังไงบ้างน้ำท่วมสูงน้ำขังน้ำลดแล้วนะคะไปดูมีท่อแตกหรือว่าอะไรยังไงจุดไหนที่เสียอันตรายเสาไฟฟ้ามันล้มมันโค่นมันเอ็นจะล้มแล้วนะฮะน้ำยังท่วมขังในบางจุดนะฮะเนี่ยมีขยะชิ้นใหญ่ที่ปิดท่อไว้เนี่ยมันไม่ระบายสักทีก็เพราะตรงนี้บอกกล่าวกันได้เลยนะฮะเราก็จะประสานงานให้กำลังของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจพร้อมด้วยนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยงานของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต่างๆนะฮะรวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะจิตสำนึกสาธารณะของเรานะพี่ๆมูลนิธินะฮะสมาคมนะก็ออกมาช่วยกันเยอะเลยค่ะไปที่สายหัวหน้าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราคุณพงศักดิ์ธีรกิจติวัฒนานะฮะได้แจ้งเข้ามาที่รายการของเราบอกว่าตอนนี้น้ำในพื้นที่ฉะเชิงเทรายังทรงตัวนะฮะแต่ก็มีความหวังคาดการณ์ว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะฮะน่าจะลดลงน้ำขังว่าอย่างนั้นใครอยู่แถวฉะเชิงเทราส่งเสียงกันหน่อยนะอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะฮะไม่ใช่แค่

0: จะเชิงเซานะฮะจังหวัดอื่นๆด้วยก็ได้ยิ่งท่านบอกมาเราจะได้รู้จุดชัดเจนนะคะเพราะว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนที่รับฟังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ก็คงจะเข้าใจนะความรู้สึกของพวกเราที่เผชิญกับเหตุน้ำท่วมนะเพราะว่ารายการเราก็กอดติดสถานการณ์นะสถานีของเรานะฮะ 92.5 อาสาช่วยประชาชนก็กอดติดสถานการณ์อยู่ค่ะมากันที่บทกลอนกันสักน้อยหนึ่งดีไหมฮะคุณผู้ฟังคะหลายคนบอกคุณอนุมามาฟังกลอนสักนิดหนึ่งก็ดีนะฮะมาฟังกลอนสักหน่อยหนึ่งก็ดีเราก็จะได้ผ่อนคลายบ้างกลอนใดมีเยอะเลยเอากลอนนี้แล้วกันนะฮะจากเสนอจากหนังสือกฤษณาวดีสุภาษิตพระวชิระสิกขาการดร.พระมหาไพเราะห์ทิตสิโรนะฮะท่านแต่งกลอนเอาไว้ว่าไม่มีมิตรใดเทียบเปรียบความรู้หาศัตรูใดเทียบเปรียบเจ็บไข้รักตัวเองดีกว่ารักใครๆแรงอะไรไม่เข้มแข็งเท่าแรงกรรมนี่นะคะส่วนอีกบทกลอนหนึ่งนะคะก็มีว่าพุทธองค์ทรงตรัสปัจฉิมว่าสังขาราเกิดแล้วเสื่อมสลายอย่าประมาทมัวเมาเขาใจกายก่อนตัวตายทำประโยชน์ให้สมบูรณ์และในสถานการณ์เช่นนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็สามารถทำประโยชน์ได้เยอะเลยนะหลากหลายเส้นหลากหลายวิธีการนะอาจจะร่วมด้วยช่วยกันบริจาคนะฮะข้าวของสิ่งของอะไรที่จำเป็นอันนี้เราทำได้เลยนะคะส่วนที่สองนะฮะก็คือแบ่งปันข้อมูลข่าวสารดีๆนะฮะเวลาเขามีการส่งต่อข้อมูลอะไรต้องตรวจสอบก่อนนะฮะคุณผู้ฟังคะไม่ใช่ส่งมาปุ๊บแชร์ปั๊บส่งมาปุ๊บแชร์ปั๊บนะอ่านก่อนนะบางคนบอกว่ามันยาวขี้เกียจอ่านห้วยภาษาอีสานจะอุทานขึ้นมาเลยนะห้วยนะฮะอ่านสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าบางทีมันจะมีคนที่เขาส่งข้อมูลแบบไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องนะฮะมีทั้งข้อมูลจริงข้อมูลปลอมผสมกันอยู่ในเรื่องเดียวกันเนี่ยผสมอยู่ในการส่งไลน์ครั้งเดียวกันในเพจเดียวกันเลยทำให้เราเข้าใจว่าดูต้นมันน่าจะถูกต้องเป็นเรื่องจริงก็เลยไม่ได้อ่านหมดส่งเลยที่ไหนได้นะเอาจริงมาก่อนแล้วค่อยเอาปลอมเอาหลอกมาทีหลังนะฮะตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนกดแชร์ถ้าไม่แน่ใจโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่รายการของเราส่งมาให้พวกปุ๊กกับทีมงานดูได้เลยนะให้น้องจุ๋มน้องนิกช่วยดูให้ช่วยตรวจสอบให้ก็ได้ค่ะว่าจริงหรือปลอมนะคะวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้วันพุธนะคะที่7ตุลาคมบ่าย4ถึง5โมงเย็นนะคะปุ๊กกับทีมงานทุกคนจะมารอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดซะแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายสดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
4: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่4โดยมุ่งติดตามระบบระบายน้ำและการเตรียมพร้อมดูแลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสงขลากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์รวมถึงเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจะต้องตั้งเป้าหมายทุกหน่วยงานสามารถทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการติดตามสถานการณ์น้ำระบบระบายน้ำตลอดจนการเตรียมกำลังและทรัพยากรสำหรับเข้าปฏิบัติภารกิจเพื่อการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงปลายปีย้ำทุกหน่วยงานพร้อมช่วยเหลือประชาชน
7: นายสกินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่ประตูระบายน้ำคลองนาท่อมอำเภอศรีนครินทร์และประตูระบายน้ำท่าแนะอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมและประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการแจ้งเตือนภัยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปภ.ชลประทานรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำชับให้ทุกส่วนตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยขอให้มั่นใจว่าจังหวัดพัทลุงได้บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
5: เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์จังหวัดตากลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่สร้างความเสียหายต่อประชาชน
8: นายสมศักดิ์พฤกษ์ไพบูลย์กิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด

0: พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาที่เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากบ้านเด่นไม้สูงหมู่ที่12เป็นการเร่งด่วนดำเนินการอพยพผู้ประสบอุทกภัยไปยังศูนย์พักพิงจำนวน2ครัวเรือนดูบัตรภัยในน้ำป่าไหลหลากและสร้างความเสียหายต่อประชาชนทรัพย์สินสิ่งของสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลิดดำเนินการและความช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพเบื้องต้นได้แก่น้ำดื่มและถุงยางชีพโดยมีเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากครั้งแรกซึ่งมีความเสียหายเพิ่มเติมและมีเกษตรกรผู้เสียหายรายใหม่เพิ่มเติมได้แก่หมู่ที่19จำนวน14รายพื้นที่โดยประมาณ100ไร่หมู่ที่12จำนวน10รายพื้นที่โดยประมาณ80ไร่จากข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นซึ่งจะดำเนินการรวมตรวจสอบข้อเท็จจริงความเสียหายหลังจากภัยสงบลงกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569รายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz นะครับที่ตอนนี้กำลังติดตามรายการอยู่ด้วยคุณผู้ฟังครับทาง AM 819 KHz AM 891 KHz และ1467 KHz นะครับอยู่พื้นที่ไหนรายงานตัวมานะครับแล้วก็ทักทายต่างๆมาได้เลยนะครับเชื่อว่าหลายๆพื้นที่วันนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันนะครับเรื่องราวของฝนฟ้านะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์ครับในการเป็นสื่อกลางแจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารแจ้งรายละเอียดทั้งหมดได้เบอร์บอกก่อนเลยนะครับเบอร์02-276-9717ครับแล้วก็02-276-9721นะครับก็ทักทายพูดคุยนะครับรวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งหมดได้นะครับวันนี้ใครที่มาแล้วทีมงานของเราครับคุณสุวิทย์โสมนัสนะครับวันนี้อยู่ที่หลังไมค์แล้วก็ยังมีช่างเทคนิคของเรานะครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้ก็พร้อมอยู่แล้วที่หลังไมค์ด้วยในการที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้พื้นที่ไหนนะครับเป็นอย่างไรบ้างก็แจ้งมาไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็วันนี้ว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับวันนี้อยู่ที่เพจ Facebook ของเราครับส่งมาอยากจะพูดคุยนะครับทักทายหรือว่าสื่อสารเรื่องราวต่างๆมาได้เลยตอนนี้นะครับตั้งแต่ต้นๆชั่วโมงเลยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านตอนนี้ก็ติดตามกันอยู่นะครับเข้ามาได้ที่เพจของ PR ตัว P ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัว R ตัวใหญ่ PR กดติดตามหรือยังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมฝากแชร์ด้วยคุณชาญทิพย์นะครับกดมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านเลยวันนี้นะครับคุณรจนาบุรณกิตติแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับมีดูเทปนะครับวันนี้จากพระรุ่งด้วยขอบคุณมากก็พิมพ์มาครับวันนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างหลายเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมนะครับแล้วก็มีการอัปเดตหลายๆเรื่องแน่นอนครับเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือเรื่องของการเยียวยาด้วยเพราะว่ามีหลายคนครับไปลงทะเบียนมาเรียบร้อยสำหรับเรื่องของการเยียวยาวันนี้ครับจับประเด็นเป็นข่าวนะครับก็จะมาสรุปเรื่องสำคัญให้ได้ติดตามกันนะครับเชื่อว่าทุกท่านตอนนี้ก็อยากจะรู้นะครับในจุดสำคัญของทั้งกรุงเทพมหานครภาพรวมวันนี้ก่อนเลยเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยดีขึ้นในทุกๆพื้นที่เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นในทิศทางที่ดีแล้วก็เรื่องสำคัญนะครับที่วันนี้ต้องบอกว่านำเรียนกันตั้งแต่ต้นรายการแล้วก็ขออนุญาตนำเรียนเป็น

ชาตินะครับณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เพื่อติดตามคุณผู้ฟังในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลักใหญ่ใจความของวันนี้ครับ6ตุลาคม2569เนี่ยภาพรวมอย่างที่บอลเกริ่นนำตั้งแต่ต้นรายการเลยสถานการณ์ในหลายพื้นที่ครับเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ช่วงของการเฝ้าระวังนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่นะครับนำเรียนว่าก็ยังคงน่าเป็นห่วงท่านนายกบอกว่าขอให้ทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังครับเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังนะครับหรือว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นหรือว่าเส้นทางคมนาคมต่างๆที่ถูกตัดขาดแม้กระแสข่าวแล้วก็ความสนใจต่อสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะลดลงแล้วนะครับแต่ทุกหน่วยงานก็ต้องไม่ละเลยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนด้วยในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการครับให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังอย่างที่ฟังข่าวเลยนะครับพื้นที่ภาคใต้ที่หลายคนบอกว่าเดี๋ยวปลายตุลานะครับแล้วก็เข้าสู่พฤศจิกาเนี่ยแน่นอนครับพื้นที่ภาคใต้ก็จะเจอเรื่องของฝนตกหนักตามฤดูกาลนะครับท่านนายกก็สั่งว่าต้องติดตามแล้วก็รายงานอย่างต่อเนื่องนะครับหากสถานการณ์ต่างๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นจุดใดก็ตามต้องเร่งสื่อสารนะครับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับท่านย้ำคำนึงน่าสนใจคำนี้ขอให้กาดอย่าตกแล้วก็ขอให้ต้องสื่อสารอย่างชัดเจนกับพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงครับต้องเป็นบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับระยะฟื้นฟูนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ก็ดีขึ้นละนะครับคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับทางรายการก็ส่งกำลังใจเรียกว่าเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยคืออยู่กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่งพลังส่งแรงใจนะครับแล้วก็สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยเรียกว่าเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนเลยพอหมุนมาสวท.ก็จะสบายใจนะครับที่จะได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนอีกระยะนึงครับนั่นก็คือระยะของการฟื้นฟูท่านนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานต้องเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า big cleaning นะครับหากประชาชนร้องขอความช่วยเหลือขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนครับสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังอยู่เรื่องการจ่ายเงินเยียวยาเชื่อว่าหลายคนรอฟังอยู่เช่นเดียวกันนะครับขณะนี้รายชื่อของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับทยอยเข้าสู่ระบบแล้วใครที่ได้ลงทะเบียนแล้วพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับหรือว่าใครที่เรียกว่าลงทะเบียนแล้วก็รออยู่ตอนนี้ก็บอกมาได้ทาง TikTok ด้วยนะครับหรือว่าโทรมาก็ได้อยากรู้ว่าลงทะเบียนยากง่ายเป็นยังไงนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนไหนคือคุณผู้ฟังสามารถเช็คได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีการลงทะเบียนแล้วก็ทยอยเข้าสู่ระบบมีการโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนแล้วด้วยนี่นะครับกว่า600รายนะครับเชื่อว่าหลายคนได้รับเงินเยียวยาแล้วด้วยใครได้รับแล้วนะครับพิมพ์มาบอกหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในหลายๆพื้นที่ที่วันนี้ฟังอยู่คุณรักตัวเองคุณบอลขาลงแล้วค่ะรอนี่คุณรักตัวเองส่งมาเอาคุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาแล้วหรืออย่างไรนะครับติดขั้นตอนตรงไหนยังไงก็โทรมาแจ้งหลังไมค์ก็ได้เดี๋ยวจะได้ประสานในเรื่องของความช่วยเหลือถ้าเกิดว่าขัดตกบกพร่องอย่างไรนะครับเรื่องนี้ครับทางด้านของการกำชับนะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็มีการจัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอย่างรอบคอบแล้วก็ครบถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเพื่อให้เงินช่วยเหลือเนี่ยถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดท่านนายกสั่งปภ.ประสานธนาคารออมสินนะครับท่านเข้าใจว่าหลายๆคนก็เดือดร้อนนะครับจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติก็สั่งเร่งนะครับเรื่องของการโอนเงินเยียวยาอันนี้คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็เร่งให้เจ้าหน้าที่นะครับดำเนินการเรื่องของการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลก็ต้องดำเนินการนะครับเพื่อไม่ให้มีขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนต่างๆด้วยจะทำให้มันล่าช้าไปอีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องตรวจสอบเสร็จแล้วก็เร่งให้มันถูกต้องเพื่อที่จะได้โอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็

0: เป็นส่วนหนึ่งครับที่วันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพื่อที่จะได้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแล้วก็เป็นประโยชน์ครับเชื่อว่าหลายคนก็รับรู้นะครับแล้วก็ตามข้อมูลกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่เลยนะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่ส่งมาบอกกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพิ่มเติมกันมานะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอก02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็สามารถที่จะส่งมาต่อเนื่องกันได้นะครับวันนี้มีพื้นที่ไหนที่กำลังอยากจะรับความช่วยเหลือต่างๆหรือว่ายังมีการติดขัดต่างๆก็ส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องประชาชนมาติดตามกันต่ออีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจนะครับทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รวมถึงท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านครับต้องบอกว่าลงพื้นที่นะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดของรังสิตนะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องของน้ำนะครับหลายคนบอกว่าอาจจะมีเรื่องกลิ่นนะครับเรื่องของความไม่สะอาดต่างๆด้วยนะครับล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานความร่วมมือครับกับทางด้านของดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครับในนามของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่ครับทั้งสองท่านนะครับที่พื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีครับเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยควบคู่กับเรื่องของการสื่อสารข้อมูลในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือและก็ดูแลพื้นที่ที่ประสบภัยเรื่องของอุทกภัยอย่างต่อเนื่องจุดนี้ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่ตามข่าวรังสิตก็เป็นอีกจุดนึงนะครับเมื่อกี้นี้มีคุณผู้ฟังส่งมาแถวแถวเมเจอร์รังสิตนี่น้ำค่อนข้างสูงเลยคุณบอลครับเพราะว่าฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงสายๆของวันนี้6ตุลาคมนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งมาอย่างต่อเนื่องครับต้องบอกว่าเราก็ติดสถานการณ์กันอยู่แบบเรียลไทม์เลยคุณผู้ฟังในทุกช่องทางทั้งออนไลน์ทั้ง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับรวมถึง AM 819กิโลเฮิรตซ์AM 891กิโลเฮิรตซ์และ1467กิโลเฮิรตซ์เพื่ออัปเดตข้อมูลนะครับเรื่องสถานการณ์น้ำทางด้านของการดำเนินงานในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์ทำหน้าที่หลักเลยครับในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์การสื่อสารภาครัฐนะครับแล้วก็การให้ข้อมูลนะครับที่เป็นเรื่องจำเป็นดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์ครับกล่าวว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำครับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากการได้รับผลกระทบครั้งนี้ครับรังสิตเนี่ยต้องบอกว่ายังคงมีจุดสำคัญที่น้ำท่วมขังอยู่ท่านก็บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาครัฐนะครับทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะครับโดยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องการช่วยเหลือประชาชนต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องลงไปในพื้นที่จริงนะครับนำเรื่องของปัญหาทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันทั้งการดูแลคุณภาพเรื่องของน้ำลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการสื่อสารข้อมูลให้ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับที่กำกับดูแลทั้งในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เรื่องการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนเราต้องดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเกิดภัยไปจนถึงการฟื้นฟูนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่มันก็ต้องมีเรื่องของบิ๊กคลีนนิ่งใช่ไหมครับการทำความสะอาดการล้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับลดผลกระทบจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าอย่างที่บอลนำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าก็มีเรื่องของน้ำเสียนะครับท่านก็เร่งบำบัดเรื่องของน้ำเสียในพื้นที่ของรังสิตปทุมธานีแล้วก็มีการเติมจุลินทรีย์เข้าไปเพื่อช่วยเหลือนะครับให้กับพี่น้องที่อยู่บริเวณนั้นเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับการบูรณาการครั้งสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี3ด้านไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือฟ ื้นฟูแล้วก็การสื่อสารนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเรียกว่าเกาะติดแบบเรียลไทม์ครับตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับที่หลายคนส่งข้อความมานะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่เป็นกำลังใจให้กับหลายๆพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับกำลังใจจากพี่น้องภาคใต้ด้วยนะครับบอกว่าขอเป็นหนึ่งแรงใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะครับทุกอย่างจะคลี่คลายเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันน่ารักมากๆเลยครับอย่างบอกเลยว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญมากๆเลยทีเดียวมาตามกันอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าก็ยังคงต้องติดตามกันทางด้านของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับก็มีข้อสั่งการสำคัญเรื่องของอุทกภัยหลายๆคนเจอปัญหาคุณผู้ฟังบางคนแล้วเนี่ยก็มีการโทรศัพท์มาบอกกันด้วยเนาะว่าคุณบอลไข่ไก่แพงมากผักก็แพงนะครับเรื่องนี้เนี่ยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านทราบท่านสั่งการให้กรมการค้าภายในเนี่ยเร่งไปดูแลแล้วก็เร่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของข้าวของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับทั้งผักทั้งไข่ไก่นะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทางด้านของรองอธิบดีกรมการค้าภายในนายจิรวุฒิสุวรรณอาจครับท่านก็เปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยซึ่งต้องบอกว่ามีการแถลงกันทุกๆวันนะครับเรื่องของข้าวของเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบกรมการค้าภายในครับก็เร่งดูแลครับเรื่องของปริมาณเรื่องของราคาสินค้าที่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะไข่ไก่ผักสดนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครปฐมแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทราต้องนำเรียนแบบนี้ก่อนว่า3จังหวัดที่บนบอกไปเนี่ยเป็นพื้นที่ในการเพาะปลูกสุดท้ายเนี่ยเจอน้ำท่วมก็พื้นที่ที่เพาะปลูกก็ได้รับความเสียหายส่งผลครับให้เรื่องของผลผลิตเนี่ยลดลงก็ได้มีการประสานนะครับการเชื่อมโยงเรื่องของผักจากพื้นที่อื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเช่นเพชรบูรณ์แล้วก็นครราชสีมาเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพมหานครครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าแล้วก็จะได้มีการดูแลเรื่องนี้อย่างทั่วถึงนะครับมาดูเรื่องของไข่ไก่กันหน่อยครับที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับผู้บริโภคโดยตรงนะครับฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราครับต้องนำเรียนว่าได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อไก่ประมาณ3ล้านตัวกรมการค้าภายในครับก็ได้มีการร่วมกับกรมปศุสัตว์นะครับขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่จาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์คุณผู้ฟังแล้วก็มีแม่ไก่นะครับพันที่ต้องบอกว่าดูแลอีก 1,000 นะครับจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์นะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ซึ่งตรงนี้ครับคาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณไข่ไก่ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ก็ขอความร่วมมือเรื่องของการชะลอการส่งออกไปจนถึงธันวาคมนะครับแล้วก็ตรึงราคาไข่หน้าฟาร์มเอาไว้ที่ฟองละ4บาทนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงกรมการค้าภายในก็จัดเตรียมกิจกรรมเอาไว้ด้วยนะครับไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในพื้นที่น้ำลดโดยกรุงเทพมหานครก็จะจัดขึ้นนะครับในช่วงของวันที่9ถึง18ตุลานะครับแล้วก็ต่างจังหวัดก็จะเริ่ม16ตุลาครับไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้คุณผู้ฟังต่อเนื่องไปถึงธันวาคมเลยจำหน่ายสินค้าราคาถูกราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนใครสนใจนะครับฝากเบอร์เอาไว้ที่1569นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันโดยตรงนะครับกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับทุกๆเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้พี่น้องประชาชนต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่าหลายๆท่านก็ติดตามข่าวสารกันอยู่ในสัปดาห์หน้าครับเราก็จะมีการประชุมใหญ่ที่หลายๆคนติดตามมาโดยตลอดนั่นก็คือ IMF World Bank Annual Meeting 2026วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการกำชับสำคัญ เลยทุกๆหน่วยงานนะครับต้องเตรียมความพร้อมต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับกับการรับการประชุมที่บอกไป IMF World Bank Annual Meeting 2026นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานการประชุมนะครับคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับครั้งที่3ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าก่อนที่จะมีการประชุมอีก1สัปดาห์ซึ่งการประชุมเนี่ยก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้ครับ IMF World Bank Annual Meeting 2026ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็กำชับทุกๆหน่วยงานในการดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบนะครับพิธีการการรักษาความปลอดภัยเรื่องของการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็การบริหารจัดการภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยของเราพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จากทั่วโลกนะครับสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านของเศรษฐกิจเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับการให้บริการเรื่องของเทคโนโลยีที่มีความพร้อมนะครับเรื่องของวัฒนธรรมการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำด้วยครับบอกว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับไม่ใช่เพียงแค่การจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้นคุณผู้ฟังแต่ต้องถือว่าเป็นครั้งสำคัญเพราะว่าจะมีบุคคลสำคัญแล้วก็มีผู้แทนจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยนะครับตรงนี้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการสร้างความเชื่อมั่นนะครับการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนนะครับแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและก็ภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของไทยสู่สายตานานาชาตินะครับเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและที่สำคัญครับส่งต่อประโยชน์ถึงประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนต่างๆนะครับที่จะเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับท่านก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันนะครับในการที่จะตรวจเรื่องของการอำนวยความสะดวกในทุกๆมิติอย่างที่นำเรียนกันนะครับตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านของเศรษฐกิจเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการบริการเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็การเตรียมความพร้อมทุกๆมิติครับท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเลยว่าประเทศไทยจะได้โชว์ศักยภาพแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับเพราะว่ายังมีเรื่องสำคัญอีกหลายๆเรื่องเลยเดี๋ยวติดตามกันต่อพักกันครู่เดียวครับ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
4: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
5: เห็นโฆษณานี่ไหม กู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกๆวันแบบนี้ก็จะมีข้อมูลนะครับมีข่าวสารรวมถึงเรื่องราวสำคัญสำคัญต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับใครที่กำลังฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้ท่านได้ฟังไปแล้วด้วยสปอตเรื่องของการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับแน่นอนว่าเราต้องเตรียมความพร้อมอย่างที่ท่านนายกบอกเลยว่าช่วงโค้งสุดท้ายนะครับแน่นอนเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยทั้งประเทศด้วยในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้กระทรวงคมนาคมครับเตรียมความพร้อมสูงสุดครับรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงเอาไว้นะครับทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยครับถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคมนะครับการจัดเรื่องของการจราจรการคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครก็จะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดนะครับในช่วงที่มีการประชุมเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษมอเตอร์เวย์ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวนอกจากนี้ครับหลายคนก็กังวลใจอาจจะมีเรื่องของสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ทางด้านของกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดเร่งสำรวจรถยนต์ของประชาชนนะครับที่อาจจะจอดค้างอยู่บนสะพานหรือว่าบริเวณทางยกระดับก็ประสานเจ้าของรถครับเพื่อให้นำรถเนี่ยไปจอดไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยหากท่านไม่สามารถดำเนินการติดตามได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ดำเนินการในการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ครับกระทรวงคมนาคมนะครับโดยท่านพิพัฒน์รัชกิจประการก็ได้จัดทำแผนฉุกเฉินนะครับร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.กระทรวงมหาดไทยก็มีการจัดเตรียมเขาบอกว่าเป็นรถยกสูงไว้คอยให้บริการแบบเต็มรูปแบบด้วยสมมุติว่าหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขั้นวิกฤตก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้เตรียมประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประชุมทั้งในส่วนของการดำเนินงานทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความราบรื่นที่สุดนะครับทั้งในด้านพื้นที่อากาศยานด้านการต้อนรับการจัดการเรื่องสัมภาระนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุครับว่าก็มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดคุณผู้ฟังกับเรียกว่าเป็นหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนยืนยันครับว่าปัญหาเรื่องของความล่าช้านะครับทั้งในส่วนของสัมภาระตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอย่างแน่นอนนะครับพร้อมทั้งยังมีการจัดตั้งเป็นวอร์รูมนะครับเพื่อทำงานร่วมกันเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าการประชุมระดับโลกครั้งนี้จะเสร็จสิ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวสำคัญสำคัญกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่นะครับวันนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างอยากจะส่งข้อมูลนะครับเรื่องของการสื่อสาร02-276-9717แล้วก็02-276-9721ก็ส่งข้อมูลมาติดตามกันต่ออีกเรื่องนึงนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะครับท่านกำชับเรื่องสำคัญครับเพราะต้องบอกว่าจากการติดตามเนี่ยจะมีฝนระลอกใหม่นะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นในห้วงของสัปดาห์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับระหว่างวันที่10ตุลาคมถึง12ตุลาคมครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีการจับตาแล้วก็เฝ้าระวังฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สำคัญครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภา าคตะวันตกรวมถึงทางด้านของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับข้อมูลสำคัญก็คือ One Data ครับท่านบอกว่าต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนะครับในการที่จะเชื่อมต่อข้อมูลการพยากรณ์นะครับเรื่องของอากาศเรื่องของปริมาณฝนเรื่องของน้ำในเขื่อนเรื่องของการระบายน้ำและก็เรื่องของสถานการณ์จริงเพื่อได้วางแผนไปในทิศทางเดียวกันในการกำหนดจุดนะครับเพื่อที่จะระบุเรื่องของพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงก็จะเตรียมเรื่องของเครื่องจักรกลสาธารณะเตรียมเรื่องของจุดอพยพด้วยนะครับแล้วก็การใช้ทรัพยากรให้พร้อมในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าดันภาคกลางสู่โมเดลเรื่องสำคัญครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็มีการมอบให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำร่วมกับจังหวัดในการวางแผนรับมือนะครับแล้วก็ปภ.ก็จะเป็นหน่วยงานนะครับเป็นหน่วยงานกลางประสานคณะอนุกรรมการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการติดตามกันอยู่นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับทางด้านของอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่ามีข้อมูลแล้วก็มีข่าวสารส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็แจ้งมาผาอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านแล้วก็อำเภอเวียงสาอำเภอนามื่นอำเภอสันติสุขครับที่จังหวัดน่านก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของน้ำท่วมด้วยแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาก็เตรียมความพร้อมด้วยนะครับก็มีการแจ้งเตือนกันนะครับสำหรับเรื่องของปภ.ฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับหลายพื้นที่ในส่วนของวันนี้6ตุลาคมนะครับก็ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ในส่วนของวันพรุ่งนี้ครับฝนยังคงตกหนักนะครับทางด้านของฝั่งตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางในส่วนของวันที่9ถึง13ตุลาคมครับอันนี้เน้นย้ำภาคตะวันออกนะครับมีภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้ก็จะมีแนวโน้มฝนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับที่กำลังติดตามอยู่ข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับในการประชุมนะครับทั้งในส่วนของวันนี้6ตุลาคมมีหลักใหญ่ใจความอยู่ประมาณ5เรื่องข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องแรกเลยครับคือการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์นะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่เรื่องนี้คือการวางแผนนะครับเรื่องของการดูแลทรัพยากรนะครับในจุดต่างๆนะครับในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอนะครับเรื่องนึงคือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างมีระบบนะครับจัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากพื้นที่พักอาศัยในพื้นที่ที่น้ำเข้าท่วมก็ต้องจัดเรื่องของการทำความสะอาดเข้าไปล้างเข้าไปทำความสะอาดฉีดล้างถนนวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่อันนี้คือการฟื้นฟูนะครับพื้นที่ที่ประสบภัยต้องทำกันอย่างเป็นระบบนะครับเรื่องที่3ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีคือจัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในจุดพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วนะครับก็ให้ตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยนะครับระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาถนนนะครับ

ของสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมนะครับให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับไปหลังจากน้ำลดอย่างปลอดภัยเรื่องที่4ครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลคือเตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมก็ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจัดทีมเฝ้าระวังแล้วก็ใช้ระบบ EOC ของจังหวัดตรงนี้ก็สำคัญในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดเตรียมไม่ว่าจะเป็นแผนเผชิญเหตุในแต่ละพื้นที่ในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องนำเรียนตั้งแต่ต้นนะครับมีการแจ้งมาจากคุณผู้ฟังที่อยู่ที่ชลบุรีด้วยนะครับเรื่องสำคัญคือสำรวจครัวเรือนนะครับเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือก็ต้องเร่งสำรวจเรื่องของรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือนะครับให้ปภ.เนี่ยประสานกับธนาคารออมสินนี่นะครับที่คุณผู้ฟังถามมาเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือเนี่ยถึงมือพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับนี่คือ5ข้อสั่งการสำคัญเรื่องแรกการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์เรื่องที่2เรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็เรื่องที่3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมนะครับแล้วก็เร่งสำรวจครัวเรือนนะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็น1ในเรื่องสำคัญครับพี่น้องประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับก็จะได้รับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆด้วยนะครับจุดไหนที่คุณผู้ฟังฟังรายการอยู่ครับก็สามารถที่จะแจ้งเตือนแล้วก็ประสานข้อมูลส่งต่อกันเข้ามานะครับเมื่อกี้นี้มีข้อความส่งมาเรื่องของการขอรับเงินเยียวยานะครับทางด้านของนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านได้มีการกล่าวเรื่องของการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากน้ำท่วมตอนนี้ครับอัปเดตล่าสุดเลยจากการถามมาปภ.ได้ประสานกับทั้งทางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยตอนนี้เร่งรวบรวมนะครับแล้วก็ตอนนี้ขั้นตอนคือการส่งข้อมูลผู้ประสบภัยนะครับส่งให้ทางปภ.เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปตามขั้นตอนโดยไม่ล่าช้าทันทีที่ปภ.เนี่ยได้รับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนก็จะเร่งจัดส่งข้อมูลทั้งหมดนะครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยปภ.ก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดครับให้กับธนาคารออมสินภายใน2วันนะครับย้ำเลยภายใน2วันนะครับก็จะดำเนินการตรวจสอบช่วงนี้แหละก็อยู่ในโปรเซสหรือว่าอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบยืนยันข้อมูลตามหลักเกณฑ์นะครับหลังจากนั้นธนาคารออมสินก็จะตรวจสอบและดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยผ่านพร้อมเพย์ภายใน3วันทำการนี่นะครับเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ถามข่าวถามคราวเข้ามานะครับแล้วก็อยากรู้เรื่องรายละเอียดต่างๆด้วยนะครับก็นำเรียนกับทุกๆท่านจะได้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับสื่อสารถึงทุกๆท่านแบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับจุดไหนที่พี่น้องประชาชนยังคงต้องการความช่วยเหลือส่งมานะครับเราก็ดำเนินการจัดรายการตรงนี้เพื่อสื่อสารข้อมูลทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบแบบทันท่วงทีนะครับขอบคุณมากๆเลยจากทุกๆจุดที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับมีข้อความส่งมานะครับหลายพื้นที่เลยก็แจ้งตอนนี้ว่าคุณบอลตอนนี้น้ำลดแล้วนะครับก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วไปทำงานได้แล้วด้วยนะครับแล้วก็บางทีก็ส่งเข้ามาหลายๆจุดเลยนะครับแต่ว่ามีข้อความถามมาเรื่องของการเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปทางรัฐนะครับก็นำเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจตรงกันเพราะว่าหลายคนก็อยากรู้เรื่องนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ครับย้ำเลยเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะครับซึ่งเกิดขึ้นช่วงวันที่15พฤษภาคมจนถึง30กันยายน2569นะครับก็ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนะครับทางรัฐหรือว่าท่านก็ไปยื่นคำร้องด้วยตนเองในพื้นที่ก็ได้นะครับจะลงผ่านแอปทางรัฐก็ได้หรือท่านจะไปยื่นนะครับคำร้องด้วยตนเองก็ได้นะครับตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีก็จะมีแบบนี้ครับข้อแรกบ้านถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วัน
และทรัพย์สินได้รับความเสียหายอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเกณฑ์แรกนะครับก็มี4กรณีด้วยกันกรณีที่2นะครับคือบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะครับกรณีที่3บ้านถูกน้ำล้อมรอบนะครับจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญคือที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงแม้น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่พักอาศัยแต่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะครับก็สามารถยื่นได้นะครับใครสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้บ้างนะครับผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับก็จะมีการช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาคือที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็ได้ก็ไปยื่นความช่วยเหลือได้นะครับผ่าน2ช่องทางอย่างที่บอกช่องทางแรกคือแอปทางลัดนะครับก็เปิดลงทะเบียนตั้งแต่2ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะนะครับตั้งแต่8โมงเช้าระบบตรงนี้ครับหลายคนถามมาว่าคุณบอลแล้วระบบเชื่อมโยงยังไงอยากรู้ขั้นตอนนะครับมีถามมาเมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จปั๊บเนี่ยระบบก็จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรนะครับก็จะเชื่อมโยงไปตรวจสอบข้อมูลนะครับสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียกว่าเรียลไทม์เลยอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากท่านก็เข้าไปดูซิตอนนี้อยู่ขั้นไหนแล้วเดี๋ยวดูหน่อยนะครับในแอปทางลัดเลยอันนี้ก็ง่ายมากสะดวกมากแล้วก็เช็คได้แบบเรียลไทม์เลยว่าตอนนี้ของเราอยู่ตรงไหนแล้วนะคุณบอลเข้าไปเช็คในทางลัดได้เลยนะครับกดเข้าไปดูเลยก็จะรู้เลยว่าของเราอยู่ขั้นไหนแล้วนะครับหรืออีกกลุ่มนึงอาจจะไม่สะดวกในการที่จะลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปยื่นด้วยตนเองก็ได้คุณผู้ฟังนะครับท่านก็ไปยื่นด้วยตนเองได้ที่ไหนบ้างคุณบอลได้ที่1เลยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ก็ง่ายครับเจ้าหน้าที่ก็พร้อมนะครับที่จะให้ข้อมูลแล้วก็พร้อมบริการพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับหรือว่าไปที่สำนักงานเขตก็ได้ครับสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับพื้นที่ที่เปิดลงทะเบียนก็ครอบคลุม65จังหวัดนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครไล่เรียงกันอีกทีนึงนะครับก็มีจังหวัดไหนบ้าง65จังหวัดนะครับที่เรียกว่าดูแลพี่น้องประชาชนกันมีกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นนะครับมีจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากจังหวัดตรังนะครับจังหวัดตราดแล้วก็มีนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์นะครับมีปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครนะครับมีสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีจังหวัดสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีและกรุงเทพมหานครนี่คือนะครับพื้นที่ที่เปิดลงทะเบียนครอบคลุมนะครับถึง65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับดังนั้นเนี่ยท่านอยู่ที่ไหนนะครับก็เตรียมข้อมูลให้พร้อมลงได้ผ่านทางแอปทางรัฐนะครับหรือจะไปยื่นด้วยตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็ไปที่สำนักงานเขตสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่พร้อมครับที่จะคอยบริการพี่น้องประชาชนอยู่นะครับก็เรียกว่าครบถ้วนนะครับต้องบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญที่บ่นย้ำตลอดนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยา4กรณีนะครับตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็แจ้งมาเดือดร้อนตรงไหนยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างไรนะครับตรงไหนที่น้ำยังคงสูงอยู่แจ้งมาเลยแล้วก็มีทีมหลังบ้านประสานให้นะครับแล้วก็
คอยบอกกล่าวกันแหละว่าการลงทะเบียนเป็นยังไงคุณบอลเรื่องของการเยียวยาทำให้เป็นไม่ต้องกังวลนะครับทีมงานหลังไมค์รับเรื่องเดี๋ยวแจ้งเบอร์กันอีกครั้งหนึ่ง02ครับ276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับจุดไหนที่อยากจะ

0: ให้เราได้เป็นสื่อกลางยินดีมากๆนะครับสวทของเรากรมประชาสัมพันธ์ของเราก็พร้อมนะครับมีคุณนีฝากแจ้งข่าวมาตอนนี้ที่บางเทพธรรมนะครับบางเทพธรรมรอยต่อระหว่างสมุทรปราการกับลาดกระบังตอนนี้เนี่ยน้ำแห้งแล้วนะครับก็ขอบคุณมากวันก่อนมีแจ้งมาด้วยบันจำได้ว่าน้ำสูงอยู่ใช่ไหมครับก็ตอนนี้นะครับแต่ก็แจ้งเพิ่มเติมมาที่หมู่บ้านพรทิพย์ในซอยย่อยนะครับน้ำยังสูงอยู่แจ้งอบต.ไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการประสานการแก้ไขนะครับเดี๋ยวตรงไหนที่เดือดร้อนแบบนี้ยินดีครับพร้อมสื่อสารแล้วก็ยินดีครับที่จะเป็นหน่วยงานกลางในการรับข้อมูลเพื่อที่จะนำส่งเรื่องต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเราคือสื่อกลางอยู่แล้วด้วยในการที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆกันนะครับจุดไหนที่อยากจะเพิ่มเติมมานะครับอย่างที่บอกไปก็เรียกว่าสื่อสารส่งมาได้ต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องนึงนะครับต้องบอกว่าก็ในเพจของ NBT Connect นะครับเรื่องของการสื่อสารแหละจากเพจนึงนะครับทางด้านของนางสาวสุภมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ประสานเรื่องราวของกรณีที่มีคุณยายท่านหนึ่งแล้วก็เดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลานะครับแล้วก็มีประเด็นเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยทางด้านของสิ่งที่ท่านสุภมาศเน้นย้ำคือสื่อของรัฐนะครับต้องเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็แน่นอนหลักใหญ่ใจความที่ท่านสุภมาศเน้นย้ำคือต้องสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ปกติหรือสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับแล้วก็ NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็พร้อมเป็นสื่อกลางในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับจุดไหนที่อยากจะให้เราได้สื่อสารเพิ่มเติมอีกนะครับมีข้อความส่งมานะครับระหว่างวันที่4ถึงวันที่7นะครับก็จับตาจังหวัดกาญจนบุรีด้วยแล้วก็เพชรบุรีปราจีนบุรีเฝ้าระวังฝนอีกระรอกหนึ่งนะครับโดยภายหลังการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับศูนย์ JICC Joint Information and Communication Center มีการแจ้งมานะครับในห่วงเวลาของ4ถึง7ตุลาคมก็อยู่ในกรอบเวลาดังกล่าวเหล่านี้แหละนะครับประเทศไทยคุณผู้ฟังส่งต่อกันไปด้วยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูนะครับปลายฝนจะเข้าสู่ต้นหนาวแน่นอนว่าอุณหภูมิก็เปลี่ยนนะครับเรื่องของฟ้าฝนก็เปลี่ยนนะครับช่วงของรอยต่อที่จะเปลี่ยนฤดูปลายฝนต้นหนาวระวังฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่ภาคตะวันตกกาญจนบุรีครับแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีนะครับเฝ้าระวังด้วยนะใครมีครอบครัวใครมีเพื่อนอยู่ส่งต่อข้อมูลไปด้วย 4-7 อยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่ภาคใต้ชุมพรลงไปเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากครับนะครับตั้งแต่5ตุลาคมที่ผ่านมาชุมพรลงไปนะครับภาคเหนือก็เช่นเดียวกันนะครับภาคเหนือก็มีฝนตกหนักนะครับก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องดินถล่มแล้วก็โคลนถล่มด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการแจ้งเตือนกันในทุกๆชั่วโมงครับเพื่อความปลอดภัยนะครับทางด้านของภาคตะวันตกในส่วนของเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ก็ย้ำว่ายังสามารถรองรับน้ำได้อยู่แม้ว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่5ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันที่7ตุลาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากว่ามีการระบายน้ำออกจากเขื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยพื้นที่สำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือเพชรบุรีเนื่องจากเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็อาจจะต้องรับน้ำฝนเพิ่มเติมด้วยนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวติดตามกันต่อครับชั่วโมงนี้เดี๋ยวไปเตรียมเคารพธงชาติก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเกาะติดกันต่อจุดไหนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังการแจ้งเตือนเซลบอดแคสต์นะครับไปดูในทั้งของสทนช.ไปดูในกรมอุตุนิยมวิทยาไปดูในเพจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เดี๋ยวรายงานต่อเนื่องกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักไปเตรียมเคารพธงชาติกันก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่27มีความอดทนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: เ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2538สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุสโกยอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคยากที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้จึงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือพระองค์มีพระราชสวนีให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความทุกข์ของประชาชนจึงก่อเกิดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้กว่า 8,000 ไร่ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปีอีกทั้งยังได้ร่วมใจกันบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นทั้งแหล่งน้ำต้นทุนทางการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สร้างรายได้และความอุดมสมบูรณ์คืนสู่ชุมชนด้วยน้ำพระราชหฤทัยแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยชุบชีวิตประสบกรณิกรไทยให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนดุจดังสายน้ำแห่งชีวิต
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่28เป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 18:05 น.ดีใจที่หลายๆคนชอบเพลงเมื่อสักครู่นี้มีคนไปแกะเนื้อด้วยแล้วก็มี cover ท่าเต้นด้วย IMF นะครับต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ติดหูมากๆเลยแล้วก็ เปิดทุกๆวันนะครับแล้วก็ในทุกๆช่วงด้วยดังนั้นครับใครที่ติดตามกันอยู่ต้องบอกว่า เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับใครเข้ามาแล้วอยากจะส่งต่อข้อมูลนะครับแล้วก็สื่อสารเรื่องต่างๆมาก็เพิ่มเติมมาได้ยังคงต้องเกาะติดกันนะครับสถานการณ์เรื่องของน้ำที่ยังมีแจ้งข่าวแจ้งข้อมูลมาบอกหมายเลขโทรศัพท์กันหน่อยนึง02-276-9717แล้วก็เบอร์อีกเบอร์นึงนะครับ02-276-9721บอกเปิดทั้งวันเลยเพลง IMF ชอบพี่วันชนะบุญญาการด้วยประธานชมรมไทยคู่ฟ้าทักทายมาในเพจของเรานะครับวันนี้ก็หมูอ้วนวันนี้ก็รายงานตัวมาเดี๋ยวมาดูข้อความในเพจกันสักนิดนึงนะครับมีท่านที่กำลังติดตามอยู่แล้วก็ส่งมาต่อเนื่องกันจุดไหนนะครับอยากจะสื่อสารถึงกันเหมือนเดิมคุณอัชราปิ่นทองนะครับสวัสดีมาในช่วงยามเย็นแล้วก็มีสวดมนต์ยามเย็นด้วยครับบางคนออกกำลังกายนะครับเช้าฝนตกพอสายหน่อยนะครับตอนนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งเลยฟังทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับส่งมาเรื่อยๆนะครับจุดไหนที่อยากจะแชร์ข้อมูลกันก็แชร์ไปได้มาดูข้อสั่งการสำคัญครับยังคงต้องติดตามกันเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับนี่พาไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามเรื่องสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบเรื่องของอุทกภัยนะครับโดยมีดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยทั้งกรุงเทพมหานครผู้นำเหล่าทัพผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็เข้าร่วมประชุมกันโดยหลักใหญ่ใจความครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณทุกภาคส่วนอย่างที่นำเรียนกันว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์ภาพรวมดีขึ้นแล้วก็หลายๆจุดเลยเริ่มคลี่คลายท่านนายกบอกว่ามั่นใจครับแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ก็พี่น้องประชาชนก็คลายความวิตกกังวลนะครับโดยเฉพาะภาพรวมอย่างที่บอนนำเรียนว่าสถานการณ์ในหลายๆจุดดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับโดยเรื่องของการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำตอนนี้ก็มีการเร่งในการที่จะช่วยเหลือจุดที่สำคัญที่มีน้ำท่วมขังนะครับทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงภาคตะวันตกสิ่งที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อมคือเรื่องของการรับมือกับปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าก็จะมีฝนตกมาอีกระรอกนึงนะครับในช่วงของวันที่5-7 ตุลาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยคาดว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือเริ่มคลี่คลายปริมาณฝนในระดับกลางนะครับขณะที่มวลน้ำก้อนใหญ่จากบริเวณทะเลจีนใต้ก็เคลื่อนเข้าสู่เวียดนามสู่ภูมิภาคอินโดจีนดังนั้นครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกก็ได้มีการสั่งการไปยังแม่ทัพภาคที่4กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและท่านนายกก็สั่งการไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการป้องกันเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการเตรียมอพยพประชาชนกรณีมีเหตุต่างๆสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเรื่องที่เร่งก็คือการระบายน้ำให้ออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับ ับคือการช่วยเหลือประชาชนทั้งในเรื่องของสิ่งของจำเป็นเรื่องของอาหารนะครับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็จิตอาสาตอนนี้ก็ดำเนินการในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีการบูรณาการความร่วมมือทั้งในเรื่องของอุปกรณ์เรื่องเครื่องจักรคุณผู้ฟังครับเรื่องของเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็กำลังคนในการลงไปยังจุดต่างๆนะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทำงานครับด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนไม่ต้องไปสนใจคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเพราะว่าผลลัพธ์จากการทำงานที่เต็มที่จะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยภาพรวมเห็นไหมครับว่าเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วนะครับทุกจุดหลายจุดเลยน้ำลดลงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปตรวจในจุดสำคัญต่างๆนะครับแน่นอนเรื่องของการบริหารจัดการทุกจังหวัดนะครับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับด้วยนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก็ขอให้หน่วยงานทั้งปภ.ร่วมกับจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งสื่อสารแล้วก็เร่งแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องนะครับกระชับเข้าใจง่ายแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ทั้งต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำครับเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันเวลานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆวันซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนครับก็ติดตามผ่านทางสวท.4เรื่องนะครับหรือว่า4ข้อสั่งการสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการอุทกภัยเรื่องแรกเลยที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องแรกคือเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนนะครับเป็นปัจจุบันทั้งในส่วนของผลกระทบต่อชีวิตต่อทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรด้วยรวมถึงสาธารณ

0: น้ำลดนะครับเรื่องที่3ครับข้อสั่งการสำคัญซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนคือเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าจุดไหนที่ยังใช้การใช้งานไม่ได้ท่านนายกบอกว่าต้องเข้าไปดูแลเพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฟื้นฟูสาธารณูปโภคทั้งประปาทั้งถนนด้วยจุดไหนนะครับที่ตอนน้ำท่วมแล้วถนนชำรุดหรือว่าทางขาดสะพานขาดต้องเร่งกลับไปซ่อมแซมให้กับพี่น้องประชาชนระบบสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์อันนี้ก็ห้ามลืมนะครับแล้วก็เรื่องข้อสั่งการสำคัญอีกหนึ่งเรื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลคือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนของภาคใต้เตรียมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างที่บอกกันนะครับสำคัญเลยช่วงกลางๆตุลานะครับค่อนไปถึงปลายตุลาแล้วก็เข้าสู่พฤศจิกาแน่นอนคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเร่งนะครับเร่งเรื่องของการเตรียมทีมกู้ภัยเครื่องสูบน้ำนะครับเรือศูนย์พักพิงนะครับแผนอพยพกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ติดตามข้อมูลนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาและปภ.อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้ทันเวลานะครับในส่วนของเหตุการณ์ต่างๆด้วยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่แนวโน้มหรือว่าพื้นที่คาดการณ์ว่าจะเกิดภัยเนี่ยต้องใช้อำนาจในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยโดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยนะครับพร้อมพิจารณาให้จ่ายเงินงบประมาณตามจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกำหนดนะครับนี่คือเรื่องสำคัญตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเรื่องของการติดตามเรื่องของฝนในภาคใต้ด้วยนะครับที่เป็นจุดสำคัญประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับก็เป็นข้อสั่งการที่นำมาให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเตรียมพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่ามีเรื่องสำคัญให้ได้ติดตามกันต่อแต่ว่าพักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: จับประเด็น VIP
0: กลับมาครับ18:18ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครที่กำลังติดตามอยู่ส่งข้อความนะครับหรือว่าประสาน

0: ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับขอบคุณทุกข้อความเลยที่ทั้งกดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามไว้ในเพจของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาในถึงช่วงของจับประเด็น VIP ครับก็จะมีคนสำคัญแขกสำคัญที่มาร่วมพูดคุยกันวันนี้ครับจะมาพูดคุยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของกรมบังคับคดีนะครับแน่นอนว่าเราก็จะได้มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดการต่างๆภารกิจต่างๆบทบาทหน้าที่ต่างๆด้วยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพรัตน์ ฮิรัญสิริสมบัติท่านเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดีและเป็นโฆษกกรมบังคับคดีหัวข้อวันนี้ครับที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับนั่นก็คือกรมบังคับคดียกระดับการให้บริการสู่องค์กรดิจิทัลนั่นเองครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่าน
0: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงของจับประเด็น VIP วันนี้ครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยกรมบังคับคดียกระดับการให้บริการสู่องค์กรดิจิทัลหน้าที่หลักภารกิจหลักบทบาทหน้าที่ของกรมบังคับคดีก่อนเลยอยากให้ท่านโฆษกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังสักนิดนึงครับ
1: ครับก็กราบสวัสดีท่านพี่น้องประชาชนนะครับทางคดีวิทยุแล้วก็ทางการขาดีด้วยนะครับวันนี้ทางกรมคดีเนี่ยเขาเรียกขออนุญาตนำเรียนนะครับว่ากรมคดีเนี่ยมีภารกิจหลักๆนะครับด้านการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลซึ่งหลักๆเราจะเห็นภาพจากการนั้นดำเนินการบังคับคดีแพ่งบังคับคดีล้มละลายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้การชำระบัญชีการวางทรัพย์การประเมินราคาทรัพย์การไก่เกี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักๆที่จะต้องไปปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
0: นี่คือภารกิจหลักนะครับที่เป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของกรมบังคับคดีด้วยแล้วอีกเรื่องนึงคือการดำเนินงานของระบบสำนวนอายัดอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมเรื่องนี้บางคนอาจจะทราบแต่บางคนอาจจะไม่ทราบภาพรวมเป็นอย่างไรครับในหัวข้อสำคัญเรื่องนี้ครับ
1: ครับผมคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบรรทัดต้องดีโดยปกติเริ่มในสมัยก่อนเนี่ยเราดำเนินการโดยใช้เอกสารเป็นหลักซึ่งอำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การที่ศาลได้มีหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้เมื่อมีคำสั่งมาแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยทางคู่ความหรือเจ้าหนี้ธรรมศาที่จะมาส่งกับติดต่อบริการธรรมคดีเนี่ยจำเป็นต้องยื่นเอกสารซึ่งเป็นกระดาษเข้ามาในสำนวนเพื่อจะดำเนินการในส่วนของการบังคับคดีในส่วนนี้ซึ่งถ้าโดยเฉพาะเริ่มต้นตั้งต้นเนี่ยเจ้าหนี้พักษาเนี่ยจำเป็นต้องยื่นคำขอในการที่จะตั้งเรื่องอายัดเข้ามาเนี่ยแล้วธรรมดีก็จะทำหนังสือแจ้งคู่ความเป็นเอกสารเช่นกันซึ่งระยะเวลาถ้าเสนอสำนวนรับจ่ายเนี่ยต้องใช้พนักงานเดินหมายในการจับส่งจดหมายหรือจะส่งทางไปรษณีย์ไปให้กับนายจ้างหรือธนาคารผู้รับเสร็จอายัดแน่นอนครับว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเอกสารก็จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากต้องเรียนก่อนเลยครับว่าปีหนึ่งเนี่ยเรามีสำนวนบังคับคดีประมาณ 800,000 สำนวนทั่วประเทศนะครับซึ่งมีจำนวนมากในเบื้องต้นเราเห็นว่าถ้าเราไม่มีการปรับเปลี่ยนการบริการอย่างเงี้ยสำนวนเอกสารทั้งหมดจะมีเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วการปลดทำลายเอกสารดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีการจัดเก็บเอกสารหลังจากคดีสิ้นสุดเป็นในเวลา10ปีซึ่งต้องกินพื้นที่ในการจัดเก็บจำนวนมากหากเรามีการดำเนินการในการจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารเป็นดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่การจัดเก็บน้อยลงนะครับแล้วเพนพอยต์หลักๆของเราเนี่ยคือประชาชนจะได้ประโยชน
0: ์ครับ
1: ก็คือสามารถดำเนินการตั้งเรื่องจากเอกสารสามารถยื่นผ่านระบบ e-filing ในระบบดิจิตอลได
0: ้
1: เวลาครับเข้ามาค้นหาสำนวนตรวจสอบเอกสารนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งค้นหาหรือว่าเอาเอกสารสำนวนดังกล่าวเนี่ยเมื่อให้ประชาชนบริการเราสามารถที่จะดูจากระบบคอมพิวเตอร์และบริการประชาชนได้ทันทีประชาชนก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานแต่ละแห่งสามารถติดต่อจากที่บ้านหรือทางโทรศัพท์หรือทางสมาร์ทโฟนแล้วทำให้การใช้จ่ายในการเดินติดต่อในการเดินทางต่างๆเนี่ยไม่มีนะครับ ลดค่าใช้จ่ายได้ยังสูงขึ้นนะครับ
0: ประโยชน์สูงสุดก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนเลยรวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นง่ายขึ้นด้วยอย่างนี้ก็เป็นน่าจะเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มปรับปรุงระบบสำนวนอายัดอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบสำหรับการบังคับคดีแพ่งถูกไหมครับอันนี้จะเป็นประมาณน
1: ี้ครับ
0: ครับ
1: ถูกต้อง
0: อ๋อแล้วระบบสำนวนอายัดทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้คู่ความผู้มีส่วนได้เสียประชาชนผู้รับบริการตรงนี้ครับจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
1: คืออย่างนี้ครับประชาชนนี่เห็นภาพว่าเดิมเนี่ยเวลาจะตั้งเรื่องอายัดเนี่ยเจ้าประชาชนทุกคนจะต้องมาติดต่
0: อ
1: ที่สำนักงานบังคับคดีแต่ละแห่งที่ทำการของแต่ละแห่งตอนนี้ประชาชนสามารถติดต
0: ่
1: อได้โดยอยู่ที่บ้านตนเองได้เลยครับสามารถยื่นผ่านระบบ e-filing ได้แล้วที่สำคัญเอกสารต่างๆที่ยื่นทั้งหมดเนี่ยเดิมสมัยก่อนส่งเป็นเอกสารนะครับก็จะมีการสุ่มเสี่ยงว่าหรือความอาจจะไม่ความเชื่อมั่นว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยยังคงอยู่ครบจำนวนถูกต้องไหมไม่สูญหายหรือเปล่าอันนี้ไม่เกิดแน่นอนเพราะระบบทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับแล้วก็การส่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก่อนเราจะส่งเอกสารเป็นกระดาษเพื่อไปให้ในจ้างที่ผมเรียนตอนต้น
0: ครับ
1: ปัจจุบันเนี่ยเราได้มีคำข้อตกลงกับทางสมาคมธนาคารไทยในการที่จะส่งขออายัดเงินฝากธนาคารผ่านสมาคมไประบบด้วยระบบดิจิตอลมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นถ้าเกิดมีการส่งดังกล่าวเนี่ยทำให้ข้อมูลทางการเงินที่ได้การอายัดไปเนี่ยเป็นระบบเรียลไทม์ซึ่งดังนั้นสามารถตรวจสอบเงินดังกล่าวเข้ามาได้ทันทีครับ
0: มีข้อความในเพจของเราต่างๆในโซเชียลมีเดียบอกโอ้ดีมากๆเลยพี่น้องประชาชนสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็ไม่สูญหายด้วยสามารถที่จะดูได้อย่างชัดเจนเลยดังนั้นเนี่ยจะเรียนถามอีกหนึ่งเรื่องคือเริ่มการใช้งานสำนวนอายัดทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเมื่อไหร่และปัจจุบันเนี่ยครับการดำเนินการในส่วนกลางและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั้ง111แห่งเนี่ยครบทุกที่หรือไม่ครับ
1: เรียนอย่างนี้ครับเราตอนระยะเมื่อตอนช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราทดลองนำร่องใน3จังหวัดแรกซึ่งก็คือสำนักงานแพ่งกรุงเทพมหานครพื้นที่7สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
0: ครับ
1: สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงครามไปดำเนินการแล้วปรากฏว่าสามารถดำเนินการได้เราจึงขยายการบริการประชาชนในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา
0: ครับ
1: อีก55ไอ้63จำสำนักงานครับตัวตีครับ
0: ขยายเพิ่มไปอีก6
1: แล้วจะใช่แล้วก็จะภายในพฤศจิกายน2569จะครบทั้ง111สำนักงานครับ
0: โอ้ก็แสดงว่าเดือนหน้าแล้วสิครับใช่ไหมครับจะครบ111ใช่ครับเดือนหน้าครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้นี่เป็นประโยชน์มากๆเลยดังนั้นเนี่ยทิศทางครับการพัฒนาสำนวนแพ่งอิเล็กทรอนิกส์ในสำนวนยึดแล้วก็ขายทอดตลาดต่อไปในอนาคตวางกรอบไว้อย่างไรบ้างครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับ
1: เรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เราดำเนินการในส่วนของสำนวนอายัดซึ่งจะครบถ้วน 100% ที่ภายในพฤศจิกายนส่วนยึดกับขายเนี่ยอยู่ระหว่างการศึกษาเพราะว่าเหตุผลเพราะว่ามันมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย
0: คร
1: ับ และมีการแจ้งทรัพย์ทางทะเบียนหลายคนซึ่งกันเดียวเราจะคาดว่าจะดำเนินการภายใน3เดือนหน้าครับจะค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยปรับเปลี่ยนวิธีการกันครับ
0: ครับผมดังนั้นครับสรุปท้ายที่สุดกับประเด็นสำคัญที่วันนี้เรียกว่าจับประเด็นเป็นข่าวได้มีโอกาสต้อนรับท่านโฆษกกรมบังคับคดีด้วยเรื่องของกรมบังคับคดีต้องบอกว่ายกระดับทั้งการให้บริการพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสู่องค์กรดิจิทัลในช่วงท้ายอยากให้ท่านโฆษกได้ฝากเรื่องราวของการติดตามทุกช่องทางของกรมบังคับคดีให้สักหน่อยนึงครับ
1: ครับผมประพบดีนะครับก็อยากให้ทุกท่านว่าเราพยายามจะพลิกโฉมการบริการประชาชนให้ได้สะดวกรวดเร็วนะครับและโปร่งใสตรวจสอบได้ซึ่งช่องทางของการติดต่อเนี่ยก็สามารถติดต่อได้หลายช่องทางโดยผ่านเว็บไซต์กรมบังคับคดีนะครับ www.led.go.th หรือสายด่วน111ครับต่อ79ครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้
1: คุ
0: ณภรัตฮิรันสิริสมบัตินะครับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดีและเป็นโฆษกกรมบังคับคดีด้วยขอบพระคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณเช่นกัน

0: กันครับ
1: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับติดตามได้นะครับจับประเด็นเป็นข่าวสรุปให้เรียบร้อยเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพื่อประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามอยู่ทุกๆพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะเล่าเรื่องราวสำคัญต่างๆได้ทั้งหน้าที่ภารกิจนะครับแล้วก็บทบาทสำคัญกันเอามาดูข้อความกันนิดนึงนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ก็ติดตามนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลเรื่องสำคัญมาตอบในเพจกันสักนิดนึงนี่นะครับวันนี้มีส่งมาเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับบอกว่าฟังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวแล้วก็มีคุณวิรัตด้วยวิรัตริมตระกูลเป็นช่างแน่เลยคุณสุภิกนะฮะเพลงแจ่มวันนี้ส่งเข้ามาใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มหรือว่าอย่าลืมกดถูกใจในเพจของเรา PR ตัว P ตัวใหญ่แล้วก็ตัว R ตัวใหญ่นะครับ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะทักทายนะครับบรรยากาศของยามเย็นวันนี้เป็นยังไงบ้างแชร์แล้วขอบคุณด้วยนะครับใครที่ยังไม่แชร์นะฝากแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับในเพจของเรานะครับก็ยังมีการอัปเดตข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับเรื่องสำคัญที่เป็นประเด็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องของโรคกาฬโรคที่เขาบอกว่ามีข่าวแชร์กันหลายๆคนตกใจนะบอกคุณบอลเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยเพราะว่าค่อนข้างตกใจเห็นในโซเชียลมีเดียนะครับล่าสุดบอลเข้าไปส่องในเพจของทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะครับรวมถึงเรื่องราวของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเล่าไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องตกใจหลายคนกลัวมันเกิดอะไรขึ้นคุณบอลเอาอย่างนี้สรุปแบบนี้นะครับที่เป็นเขาเรียกว่าออฟฟิเชียลแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อมูลจริงไม่ใช่ข่าวลือกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันครับยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้ามาในประเทศไทยล่าสุดครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคกาฬโรคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเรื่องของการติดตามการเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขจับมือกันเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลครับคุณผู้ฟังที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงนะครับจากทางด้านของประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวเรื่องของการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางแต่อย่างไรก็ตามครับต้องนำเรียนแบบนี้ก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นนะครับต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานขณะนี้แต่ทว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงติดตามยังคงประสานงานนะครับแล้วก็ยังคงประเมินสถานการณ์แล้วก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดนะครับนี่คือข้อมูลที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการกันอยู่นะครับในส่วนของเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวก็ติดตามข้อมูลกันแล้วก็สื่อสารถึงกันนะครับเรื่องราวอีกเรื่องนึงครับไม่พูดถึงไม่ได้ในกระทรวงสาธารณสุขเชื่อว่าหลายคนได้ติดตามกันกรณีของเขาเรียกว่าเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เป็นข่าวร้อนนะครับเป็นประเด็นที่ทุกบ้านก็พูดกันนะครับเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้ป่วยพึ่งพานะครับต้องบอกว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวล่าสุดครับมาติดตามประเด็นนี้กันหน่อยนึงเพราะว่าโอ้เป็นประเด็นร้อนของสังคมนะครับทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีความคืบหน้าในการที่ได้เข้าไปตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีจุดที่เป็นข่าวนั่นแหละนะครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนรู้สึกโอ้ สงสารใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกหดหู่ใจด้วยนะครับที่มีการใช้กรงต่างๆแล้วก็จะขับถ่ายจะทำธุระส่วนตัวนี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าน่าสงสารมากๆเลยทีเดียวจากกรณีดังกล่าวล่าสุดครับมาติดตามรายละเอียดการนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้านะครับเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบศูนย์แห่งนี้แหละนะครับศูนย์พักพิงแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดกาญจนบุรีได้มีการมอบหมาย

ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.แล้วก็กรมสุขภาพจิตลงพื้นที่คุณผู้ฟังเข้าไปตรวจสอบสถานบริการดังกล่าวอย่างเร่งด่วนมาดูการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนอันนี้น่าสนใจสภาพการดูแลผู้สูงอายุที่จุดนี้นะครับไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอันดับแรกเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับทั้งนี้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกระบวนการขอเรื่องของอนุญาตการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องของระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้มีการตรวจสอบประวัติการรักษาพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันเนื่องมาจากการส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมแล้วก็กระทบต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยด้วยเห็นไหมครับนี่คือเรื่องสำคัญเลยทีเดียวหากพบหลักฐานการกระทำผิดจริงนะครับถือเป็นการละเมิดกฎหมายและก็จะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งในขณะนี้ครับก็ได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำด้วยนะครับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมนะครับเพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ยังกล่าวต่ออีกครับบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะเร่งรวบรวมข้อมูลทั้งหมดครับเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับต่อสังคมโดยเร็วที่สุดทั้งนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาการใช้อำนาจนะครับตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราวโดยจะดำเนินการด้วยความรอบคอบแล้วก็เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนั่นเองนะครับนี่คือการลงพื้นที่นะครับของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหากไม่ได้มาตรฐานเตรียมดำเนินคดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังทุกเรื่องนะครับที่เป็นข้อสนใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนกำลังสนใจอยู่ในขณะนี้เป็นประเด็นทางสังคมครับสวทของเราติดตามนะครับแล้วก็ประสานข้อมูลที่ชัดเจนตรวจสอบได้แล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน 100% แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยฟังเราแล้วก็เปิดไปด้วยนะครับติดตามในเพจ Facebook นะครับ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่าใน TikTok ตอนนี้ก็กดจอข้อจอข้อใจมาใจส่งใจส้มนี่ก็ส่งมาให้กำลังใจทีมงานกันอยู่มาตามหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามีข้อถามมาเยอะเลยเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลายคนบอกว่าลงทะเบียนแล้วคุณบอลข้อความนี่ขึ้นมาแบบเต็มไปหมดเลยนะครับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรกเมื่อไหร่อย่างไรมาอัปเดตกันหน่อยนึงเพจของเราก็ได้อัปเดตไว้แล้วด้วยนะครับในเพจหลักของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยปภ.นะครับได้รับข้อมูลเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มแรกแล้วตอนนี้2จังหวัดคือสระแก้วแล้วก็กระบี่เตรียมส่งให้ธนาคารออมสินโอนเงินล็อตแรกภายในวันที่8ตุลาคมนี้นะครับแน่นอนนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับได้มีการแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลายๆคนถามมาเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาเมื่อไรอย่างไรนะครับรายละเอียดอยู่ในช่วงนี้นะจะได้รับรู้กันเพราะเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับแน่นอนนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อสั่งการหลักของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับใจความสำคัญเลยคือเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ล่าสุดครับมี2จังหวัดที่ส่งข้อมูลการขอรับเงินเยียวยามายังปภ.คือสระแก้วนะครับจำนวน594ครัวเรือนกระบี่ครับส่งมา17ครัวเรือนรวมทั้งหมด2จังหวัดทั้งสระแก้วแล้วก็กระบี่เนี่ยนะครับก็คือ611ครัวเรือนปภ.กำหนดให้แต่ละจังหวัดครับสามารถที่จะส่งข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วนะฮะจนถึง2ทุ่มของทุกวันนะครับจากนั้นปภ.ทำอะไรต่อจากนั้นปภ.ก็จะส่งต่อข้อมูลเนี่ยนะครับให้กับธนาคารออมสินนะครับพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บก็ส่งข้อมูลต่อเลยให้กับออมสินเพื่อดำเนินการจ่าย

เงินให้กับผู้ประสบอุทกภัยทันทีมันก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ถามมาก็จะได้เข้าใจขั้นตอนต่างๆหลังจากที่เรากรอกข้อมูลให้กับปภ.ไปแล้วคุณบอลปภ.จะส่งไปไหนต่อพอปภ.เช็คเสร็จปุ๊บก็จะส่งให้กับออมสินนะครับเพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ประสบอุทกภัยทันทีเงินล็อตแรกครับคาดว่านะครับสามารถโอนให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการอนุมัติในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้นะครับมาดูในส่วนของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐใครลงทะเบียนแล้วบ้างพิมพ์มาบอกหน่อยคุณแซคสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคุณแซคสบายดีนะครับวันนี้ส่งข้อความมาแล้วก็ทักทายมาด้วยสำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดลงทะเบียนแล้วคุณผู้ฟังเท่าไหร่ทราบไหม1,224,030 ครัวเรือนจังหวัดที่ลงทะเบียนมากที่สุดคุณผู้ฟังคิดว่าจังหวัดไหนให้เวลา5วินาทีกรุงเทพมหานครนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับคุณผู้ฟังตอบถูกเร็วมากเลยในการที่จะพิมพ์ข้อความมาแสดงว่าเป็นการสื่อสารแล้วก็ส่งข้อมูลกันแบบเร็วมากเลยทีเดียวนะครับกรุงเทพมหานครครับมีเป็นจังหวัดที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเยอะที่สุดรองลงมาก็สมุทรปราการนะครับปทุมธานีแล้วก็มีฉะเชิงเทราแล้วก็ไปที่ระยองตามลำดับนะครับนอกจากนี้ครับปภ.ก็ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก1จังหวัดจากเดิม65จังหวัดก็เพิ่มมาก็คือสมุทรสงครามนะครับซึ่งเนื่องจากว่าที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมีฝนตกหนักตั้งแต่28กันยายนที่ผ่านมาก็ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็เดือดร้อนเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่นะครับครม.ก็ได้มีการประกาศเพิ่มพื้นที่นะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมก็คือสมุทรสงครามนะครับย้ำว่าครม.ได้มีการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับจากเหตุการณ์เรื่องของอุทกภัยเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งจังหวัดคือสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาเนี่ยครอบคลุมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นโดยทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะฮะแล้วก็ได้ดำเนินงานตามขั้นตอนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือนะครับการเยียวยาเรื่องของการฟื้นฟูพี่น้องประชาชนมีการกำชับหน่วยงานคุณผู้ฟังครับที่เรียกว่าเกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้สอดคล้องซึ่งครม.ก็มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมนะครับในพื้นที่ในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยานะครับนั่นก็คือเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งจังหวัดสมุทรสงครามนะครับจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติไปเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วก็กันงบไว้ที่ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับทั้งนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวมานะครับก็เป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาเพื่อให้การช่วยเหลือและก็การเยียวยาสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองนะครับมาดูที่จังหวัดอีกหนึ่งจังหวัดเมื่อกี้นี้จากสมุทรสงครามพามาตามกันต่อที่จังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยปราจีนบุรีก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าทางด้านของกรมปศุสัตว์นะครับตอนนี้ลงพื้นที่น่าสงสารจริงๆครับติดตามการขนย้ายแล้วก็การฝังกลบซากสุกรนะครับจากฟาร์มที่เกิดน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีส่งผลน้ำท่วมเนี่ยส่งผลให้สุกรหรือว่าหมูเนี่ยนะฮะเสียชีวิตแล้วก็เรียกว่าโอ้โหเป็นจำนวนกว่า 2,000 ตัวเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคาดการว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยภายในวันพรุ่งนี้นะครับทางด้านของนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคทนนะครับซึ่งเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์นะครับท่านได้ลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็เร่งจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งครับในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งบอกว่าจุดนี้ครับ
ได้รับผลกระทบอย่างมากเลยเพราะว่าน้ำท่วมฉับพลันทำให้

อุกรเนี่ยจมน้ำนะครับแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยกว่า 2,000 ตัวนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเรื่องนี้ครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณผู้ฟังได้กำชับให้ทางด้านของกรมปศุสัตว์เนี่ยเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรแล้วก็เร่งกำจัดซากสัตว์โดยเร็วเมื่อวานนี้ครับมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยเจ้าหน้าที่ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการขนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตเนี่ยออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็สามารถขนย้ายซากไปฝังกลบได้เนี่ยประมาณ50ตัวเนื่องจากระดับน้ำครับยังสูงอยู่ที่ปราจีนบุรีแล้วก็เป็นอุปสรรคมากๆเลยทีเดียวนะครับต่อการเข้าถึงพื้นที่เพราะว่าถ้าเกิดใครตามข่าวอยู่คุณผู้ฟังก็จะเห็นว่าน้ำสูงมากที่ปราจีนบุรีนะครับเป็นอุปสรรคสำหรับการขนย้ายนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ได้มีการบูรณาการนะครับกับส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมปศุสัตว์ก็ร่วมกับปภ.แล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ระดมเครื่องจักรกลหนักแล้วก็มีเรือท้องแบนนะครับเข้ามาเร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คาดการครับว่าจะสามารถฝังกลบได้เนี่ยประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้หากไม่มีปัจจัยเรื่องของพายุเข้ามาเติมนะครับก็คาดว่าจะดำเนินการทั้งหมดเนี่ยเสร็จสิ้นภายในวันพรุ่งนี้คือ7ตุลาคมนะครับในส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงครับก็คือการดำเนินการในจุดที่ฝังกลบก็ได้มีการกำชับเรื่องของการขุดหลุมการฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักของสุขาภิบาลพร้อมกับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณแหล่งฟาร์มแล้วก็แหล่งน้ำพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันโรคนะครับป้องกันเรื่องของกลิ่นแล้วก็ดูแลสุขอนามัยของประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพของสุกรที่รอดชีวิตด้านความเสียหายคุณผู้ฟังก็บอกว่าความเสียหายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวกรมปศุสัตว์ตอนนี้ครับอยู่ในระหว่างการเร่งสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็จ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกระทรวงการคลังในกรณีสัตว์เสียชีวิตแล้วก็สูญหายก็จะได้รับความช่วยเหลือตามชนิดตามอายุแล้วก็อัตราที่กำหนดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำมาสื่อสารนำมาบอกกล่าวพี่น้องประชาชนกันนะครับในจุดสำคัญสำคัญเรื่องของที่ปราจีนบุรีครับก็ยังคงต้องติดตามข้อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่องทางด้านของสทนชครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเร่งจัดการเรื่องของน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศรับมือกับสถานการณ์ฝนที่จะตกหนักในระลอกใหม่แล้วก็พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับทางด้านของนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าววันนี้ครับ6ตุลาคม2569ภาพรวมมาติดตามภาพรวมโดยสรุปของสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับต้องบอกว่ามีแนวโน้มลดลงทั้งแม่น้ำปิงนะครับทั้งแม่น้ำน่านไปดูกันที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์บอกมีปริมาณน้ำไหลผ่านเนี่ยเหลือประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ไปดูที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทกันหน่อยโครงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบนี้ครับต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วนะครับซึ่งน้ำตอนบนของประเทศกำลังไหลหลากลงมาที่อำเภอโกลกพระจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ที่สว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 17.32 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางกำลังเร่งลดระดับลงนะครับไปดูที่เขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญนะครับแล้วก็ตอนนี้ระดับน้ำที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาที่พระนครศรีอยุธยาตอนนี้เนี่ยทรงตัวการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้มีการปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณสถานีท่าเรือระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยังต่ำกว่าระดับตลิ่งอยู่นะครับน้ำดังกล่าวครับไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งก็ต้องบอกว่าตรงนี้ครับ
เป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่สุพรรณบุรีที่บริเวณอำเภอบางปะม้าสองพี่น้องแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นน้ำท้ายเขื่อนโพพระยานั่นเองขณะ

ที่จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือลุ่มน้ำบางปะกงนะครับสถานการณ์ยังคงวิกฤตอยู่หลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นนครนายกนะครับที่อำเภอองครักษ์ที่ปราจีนบุรีที่บริเวณบ้านสร้างแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็ที่บางคล้านี่คือ3จุดนะครับที่เราต้องเรียกว่าติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับอย่างเช่นที่จุดสำคัญคือนครนายกที่บริเวณองครักษ์ที่ปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราที่บางน้ำเปรี้ยวแล้วก็ที่บางคล้านะครับซึ่งประสบกับปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังสูงก็ได้มีการแก้ปัญหาคือการติดตั้งเรือดันน้ำตอนนี้20เครื่องนะครับเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่แล้วก็จัดตั้งศูนย์อพยพครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะครับทางด้านของรองเลขาธิการสทนช.ครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างก็ย้ำด้วยว่าคาดการจากเรื่องของฝนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยาวไปคุณผู้ฟังครับจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ก็ได้มีการประเมินความเสี่ยงอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งซึ่งก็มีความเป็นห่วงในหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะภาคใต้นะครับก็จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชภาคใต้สุราษฎร์ธานีจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดสงขลารวมถึงอีกหลายๆพื้นที่ของภาคใต้ด้วยนะครับก็ต้องติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารเรื่องของการรับมือกับฝนระลอกใหม่แล้วก็ต้องเร่งจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศนะครับในขณะเดียวกันครับในพื้นที่พระราม2วันนี้นะครับหลายคนที่ได้ติดตามภาพในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพระราม2ฝั่งขาเข้ากทม.วันนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเจอกับเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนะครับใครอยู่พระราม2ส่งข้อมูลมาบอกกันว่าวันนี้พระราม2ก็ค่อนข้างมีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดเลยนะครับ6ตุลาคมเจ้าหน้าที่นะครับที่แขวงทางหลวงสมุทรสาครกำลังเร่งระบายน้ำลงคลองนะครับก็แนะนำหลายพื้นที่นะครับที่แจ้งมาพระราม2วันนี้บอกว่าเส้นทางขาเข้ากทม.บางคนก็ไปใช้เพชรเกษมใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าให้เกาะติดสถานการณ์นะครับคุณผู้ฟังก็ไปติดตามในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเรามีทีมข่าวครับเกาะติดอยู่ในจุดสำคัญเพื่อที่จะอัพข้อมูลลงในเพจนะครับคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยนะครับเรียกว่าอัปเดตกันตลอดนะครับข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆกันนะครับเรียกว่าคุณผู้ฟังจะได้สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยในตรงนั้นเนี่ยนะฮะจุดไหนที่ยังคงต้องติดตามจุดไหนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันมาดูทางด้านของท่านมท.3ครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำเรื่องของการประปาส่วนภูมิภาคเร่งฟื้นฟูระบบประปานะครับหลังสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายก็ต้องเข้ามาดูพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเรื่องทั้งเรื่องไฟนะครับทั้งเรื่องน้ำนะครับเพื่อที่จะดูแลล่าสุดครับทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีภายหลังจากสถานการณ์ที่มีทั้งฝนตกหนักแล้วก็อุทกภัยเกิดขึ้นกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการติดตามนะครับสถานการณ์แล้วก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องของความเดือดร้อนต่างๆก็เน้นย้ำเรื่องของการประปาที่จะต้องดูแลนะครับทั้งการประปาส่วนภูมิภาคกปภ.ไปเร่งตรวจสอบนะครับเรื่องราวของการดูแลแล้วก็เร่งฟื้นฟูระบบประปาซึ่งต้องบอกว่าเป็นสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนไปตรวจดูเรื่องของมาตรวัดน้ำนี่อันนี้ก็สำหรับผู้ที่ใช้น้ำที่บางทีแล้วเนี่ยพอเกิดน้ำท่วมมาตรวัดน้ำเนี่ยมันเสียมันชำรุดไปนะครับก็ต้องเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็สนับสนุนน้ำสะอาดน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจัดรถบรรทุกน้ำออกไปคุณผู้ฟังไปให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนนะครับนี่ก็เป็นภารกิจหลักที่ต้องมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำการประปาส่วนภูมิภาคก็ต้องเร่งฟื้นฟูตรงนี้แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนในจุดสำคัญต่างๆนะครับสำหรับประชาชนในพื้นที่ที่สถานการณ์ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติก็สามารถที่จะเดินทางออกมาจากพื้นที่ก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลเรื่องสำคัญแจ้งหมายเลขไว้หน่อยนึงลาสายด่วนนะครับ1662ตลอด24ชั่วโมงจุดไหนที่ท่านอยากจะแจ้งการ

0: ประปาส่วนภูมิภาคกปภก็แจ้งเอาไว้นะครับเป็นสายด่วน1662ตลอด24ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ก็พร้อมดูแลพี่น้องประชาชนแบบที่เรียกว่าช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับในส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงจับตากันหน่อยนึงครับเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์เรื่องของฝนที่จะตกหนักย้ำกันนิดนึงครับในส่วนของการแจ้งสื่อสารกับพี่น้องประชาชนทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับในช่วงเวลาของวันที่4ตุลาคมถึง7ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะครับคาดว่าจะมีฝนสะสมตลอดช่วงแล้วก็มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแจ้งเตือนกาญจนบุรีที่อำเภอกบิลบุรีนะครับแล้วก็ที่พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น1จุดพื้นที่ด้านตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งก็อาจจะมีฝนสะสมประมาณ125ถึง150มิลลิเมตรด้วยแล้วก็หลังจากนั้นครับ11ถึง16ตุลาคมเป็นช่วงสำคัญคาบเกี่ยวกับช่วงของการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับซึ่งก็คาดว่านะครับมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยจะแผ่ลงมาอีกระลอกหนึ่งในวันที่10ตุลาคมส่งผลให้แนวฝนถูกผลักดันไปที่ภาคใต้โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครครับก็คาดว่าก็จะมีฝนในห้วงของวันที่14ตุลาคมคาดว่าจะมีการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องติดตามข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นการประกาศจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ต้องเฝ้าจับตาพื้นที่สำคัญสำคัญ4-7นะครับทั้งกาญจนบุรีที่จะมีฝนตกหนักแล้วก็เพชรบุรีปราจีนบุรีส่วนในอีกระลอกนึงก็คือ 11-16 ตุลาคมนะครับก็เป็นเรื่องที่เพจของเราครับติดตามข้อมูลประสานข้อมูลแล้วก็รายงานพี่น้องประชาชนตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยจุดไหนที่อยากจะสื่อสารแล้วก็อยากจะส่งต่อข้อมูลต่างๆก็เพิ่มเติมมานะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อข้อมูลสำคัญสำคัญเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญมากๆนะครับที่พี่น้องประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูลต่างๆกันข้อความยังคงส่งมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับในเพจของเรามีข้อความบอกว่าฟังกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทั้งเรื่องของการฟังแล้วก็ทำการบ้านไปด้วยสอนการบ้านไปด้วยบางคนออกกำลังกายดีมากเลยมีการแบบว่ายืดเส้นยืดสายนะครับสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องสำคัญมากๆฟังรายการไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยอันนี้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับทางด้านของ3รัฐมนตรีปิดท้ายกันในวันนี้หน่อยท่านพระดอนปริศนานันทกุลท่านพลพีสุวรรณชวแล้วก็ท่านสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรติวันนี้ท่านลงพื้นที่นะครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารปราจีนบุรีที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม3ท่านครับ3รัฐมนตรีลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อุทกภัยไปเยี่ยมที่ศูนย์พักพิงไปรับฟังปัญหาไปรับฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนไปมอบถุงยังชีพไปส่งกำลังใจครับโดยมีนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ร่วมลงพื้นที่ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยก็ส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณสำหรับเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยจัดสรรให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเพื่อเร่งช่วยเหลือกำชับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอให้เร่งสำรวจนะครับแล้วก็ส่งรายชื่อผู้ที่ประสบภัยเข้าสู่ส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะประสานความช่วยเหลือแบบรวดเร็วทันทีนะครับขอบคุณมากๆเลยกดติดตามไว้นะครับทุกจุดนะครับเราก็จะมีการรายงานแบบนี้เพื่อที่จะเกาะติดสถานการณ์แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนแต่วันนี้ครับเวลาหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ 17:00 น.จนถึง 19:00 น.ติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดประเด็นสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยจุดไหนที่ฝนยังตกอยู่นะครับอยากให้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆกันได้อย่างต่อเนื่องวันนี้มาลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการ โดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้นำสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยกาฬโรคในไซบีเรียเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือพร้อมยืนยันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำ

0: ท้ายเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
1: การระบายที่เขื่อนไวยวัชิรลงกรณ์นะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
0: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางปะกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนหรือจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พ่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: ด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้นนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
3: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkokและการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ระทรวงเกษตร

0: เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1.7 ล้านไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1.7 ล้านไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
2: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
3: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
2: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
0: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี
4: ้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญ

0: เข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกักอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
3: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเองนะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุดตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
2: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียด เพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษา

0: และพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
1: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทําอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทําให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
0: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
2: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หิ้นยกหิ้นผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุตทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานา ธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการ

0: รัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของการโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทางนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพานบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้นะฮะเจอกับผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้อังคารที่6ตุลาคม2569นะครับในเส้นทางของ FM 92.5 MHz ที่เราได้ติดตามรับฟังกันนะครับหลังข่าวภาค 19 นาฬิการวมถึงทางเพจของ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเพจเดิมนะฮะเรามีเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นเพจที่เป็นข่าวอาร์นะข้อความสำคัญอะไรต่างๆอยู่ในเพจนั้นนะครับส่วนเพจ PR ก็จะเป็นเพจที่ไลฟ์นะครับนะไลฟ์สดของรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ช่วยกันบอกต่อฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยขอบคุณมากนะครับวันนี้เสื้อที่ผมใส่เป็นเสื้อของสภากาชาดไทยนะการบริจาคโลหิตในปีนี้นะครับ

บริจาคโลหิตในปีนี้3ครั้งนะครับก็จะได้เสื้อตัวนี้ไปนะครับก็นะสวยงามมากนะครับผมอยากยืนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกล้องจะมองไม่เห็นนะฮะสวยงามมากนะครับนี่เสื้อสวยงามมากนะครับคนที่ยังไม่บริจาคในปีนี้คงจะไม่ทันเดี๋ยวรอโปรเจกต์หน้านะครับแต่ว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยคนที่บริจาคมาแล้ว3ครบ3ครั้งในปีนี้จะได้เสื้อใส่นะครับนี่กิฟบอสนะครับnow นี่นะครับก็นะสภากาชาติไทยก็ต้องการเลือดนะครับเป็นคลังเลือดบ้านเรานะทุกกลุ่มนะแล้วก็ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้มอบให้นะผู้ให้นะก็ไปบริจาคกันได้ไม่จำเป็นต้องไปสภากาชาติไทยนะครับไปที่โรงพยาบาลทั่วไปก็ได้นะโรงพยาบาลทั่วไปก็ได้นะครับไปบริจาคเลือดนะครับนะฮะก็ผมนี่60ครั้งแล้วคุณฟังนะ60ครั้งแล้วแล้วช่วงนี้เนี่ยที่สภากาชาติไทยคนที่บริจาคตั้งแต่วันที่4ถ้าผมจำไม่ผิดนะ4ถึง9นะที่สภากาชาติไทยจะได้ข้าวจากข้าวหอมประทุมด้วย5กิโลนะครับนะข้าวหอมปทุม5กิโลนะจากสโมสรไลออนเนี่ยเขาจะมอบให้นะครับข้าวหอมปทุม5กิโลผมก็ได้มาเมื่อวานนะครับมือซ้ายนี่นะเพิ่งฉีดพอจากเล่นมามือขวาถือข้าว5กิโลกลับมานะนะครับที่สภากาชาดไทยนะครับนะกิฟบัตนาวนี่นะบริจาคเลือดนะครับคุณฟังครับวันนี้คุณสวิทย์สมนัสนะอยู่ที่ห้องส่งแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชะธรชัยโสดานะฮะน้องฟิลน้องแดนนะครับอัครเดชคัมภีระนะครับแล้วก็น้องโบ๊ทคุณากรสิมพิทักษ์อยู่กับคุณผู้ฟังนะครับเริ่มต้นวัดวงกีฬาในวันนี้นะฮะหลังจากที่ทักทายกันเมื่อวานนี้ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ครับรอบชิงชนะเลิศนะที่เกโลราบุงกาโน่นะที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศนะฮะก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยครับนะเข้าชิงจากอินโดนีเซียนะก่อนเข้าชิงกันมีแฟนฟุตบอลคุณณัฐนนท์ใช่อินโดนีเซียเหรอผมก็ใช่สิอินโดนีเซียอ๋อเขาแข่งในอาเซียนผมว่าฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าเป็นเรื่องของเขา เขามาลังถูกกติกาคืออินโดนีเซียเนี่ยใช้นักเตะนะครับลูกครึ่งลูกเสี้ยวอะไรก็แล้วแต่นะโอนสัญชาติมาอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวก่อนจะถึงฟุตบอลเล่าก่อนอินโดนีเซียเนี่ยนะเขาวางแผนไว้ในอนาคตนะคือวางแผนก่อนหน้านั้นแล้วแหละนะว่าจะทำยังไงให้ฟุตบอลโลกของเขาเนี่ยติดท็อปร้อยได้ก่อนนะฮะเพื่อจะไปฟุตบอลโลกอย่างเร็วที่สุดนะก็วางแผนกันโดยประธานฟุตบอลของอินโดนีเซียนะครับเมื่อก่อนเคยคุมทีมอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจขออภัยนะก็ไปหาแนวทางว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเมืองขึ้นเมื่อก่อนก็เคยเป็นเมืองขึ้นของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นั่นแหละก็ไปหาลูกครึ่งนะลูกเสี้ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับฮอลแลนด์ก็จะมีนักเตะที่เป็นแบบ1ระดับ1ก็คือระดับทีมชาตินะระดับทีมชาตินะเยาวชนทีมชาติอะไรต่างๆแล้วเทียร์1เนี่ยคือระดับสูงของเขานะฮะระดับที่2คือระดับที่เคยติดทีมชาติเคยติดเยาวชนชุดต่างๆอยู่ในการกลุ่มคัดเลือกนะทีมชาติอยู่ในกลุ่มระดับที่2นะอยู่ในวงเวียนเนี่ยเคยติดบ้างไม่ติดบ้างหรือว่าเคยคัดเลือกส่วนในระดับที่3ก็คือระดับที่คือก็เล่นได้เล่นในลีกต่ำกว่าได้แต่ไม่มีโอกาสที่จะมาคัดเลือกไม่มีชื่ออยู่ในระบบการคัดเลือกนะนี่แหละครับกลุ่มนี้แหละฮะกลุ่มระดับ3นี่แหละที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลของอินโดนีเซียไปเฟ้นหามานะทำเรื่องของการโอนสัญชงโอนสัญชาติมานะซึ่งนักกีฬาอยากจะบางคนก็อยากนะมาคงมาเล่นอินโดนีเซียนะก็รากเหง้าอาจจะอยู่ที่นี่นะครับก็ได้เงินค่าจ้างนะก็ต้องการที่จะไม่อยากจะเป็นนักฟุตบอลดังนะมีค่าจ้างมีรายได้มีนะไม่อยากจะเป็นนักฟุตบอลดังอยู่ในยุโรปพอเป็นนักฟุตบอลดังก็อยู่ในแสงเนี่ยก็บางคนก็มาแบบนี้นะนี่คือคร่าวๆของอินโดนีเซียและเขาเกือบทำสำเร็จนะเขาเกือบจะไปฟุตบอลโลกนะเขาเข้ารอบลึกๆอาเซียนคัพอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนี่แหละครับแผนของเขาที่วางไว้เป็นสเต็ปอย่างแบบนี้นะเล่าให้ฟังผิดไหมไม่ได้ผิดครับไม่ได้ผิดนะครับเส้นทางเขาไปอย่างแบบนั้นส่วนของเราก็ทำเหมือนกันแต่เราทำนักเตะที่ลูกครึ่งเราไปดูพ่อไทยแม่ต่างชาตินะแม่ไทยพ่อต่างชาติอะไรประมาณนี้แหละนะครับก็เป็นลูกครึ่งเราก็มีหลายๆคนใช่ไหมจูดเบลนะน้องแมคคินสันนะครับน้องลูกโซ่อะไรต่างๆเนี่ย
กุตตับซ่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เล่นอยู่นะที่บีจีก็เป็นลูกครึ่งนะหลายคนก็เป็นลูกครึ่งนะนี่เล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะทำไมเป็นอินโดนีเซียมาแต่เนเธอร์แลนด์ทั้งทีมไม่ใช่ครับเขาก็เป็นเส้นทางเขาที่ถูกต้องตามระเบียบตามกฎของฟีฟ่าอยู่

แล้วก็ประเทศเขาถูกกฎหมายประมาณนี้นะซึ่งเมื่อวานนี้นะเล่ายาวนะคุณผู้ฟังนะฮะเล่าให้ฟังก่อนเพื่อจะเราได้เข้าใจกันนะครับเมื่อวานนี้เราชิงกับอินโดนีเซียเราแรงกิ้ง94ของโลกส่วนอินโดนีเซีย118ของโลกนะครับเรามาชนะในแชมป์กลุ่ม B ชนะ2แพ้1ส่วนอินโดนีเซียแชมป์กลุ่ม A ชนะ2เสมอ1นะครับของเราเมื่อวานนี้แอนโทนีฮัสซันนะครับก็เกมรุกก็จะเป็นชนะทิพย์สงกรานต์ที่ผมรายงานไปเมื่อวานนะมีธีรศักดิ์เผยพิมายกับสุภชัยใจเด็ดนะครับแล้วก็มีสารัตน์อยู่เย็นกับคณะคำยกนะครับครึ่งแรกก็สู้กับอินโดนีเซียได้สนุกครับอินโดนีเซียนี่เขารูปร่างสูงใหญ่นะกองหน้าของเขาตัวสูงมากนะนะก็เขาใช้การโยนเข้ามาครอสจากริมเส้นทั้งสองข้างแต่เรารับมาอย่างเหนียวแน่นนะครับเพียงแต่ว่าอินโดนีเซียครองเกมมากกว่าเรารับนะฮะครึ่งแรก 0-0 นะครับครึ่งหลังเนี่ยเราก็โต้กลับได้บ้างนะครับนะแต่ว่าสกอร์ไม่เกิดขึ้นและกองหน้าของเนเธอร์แลนด์หรือว่าขออภัยอินโดนีเซียไม่ค่อยคุมเท่าไหร่เขามีโอกาสบุกเยอะนะแต่ผู้รักษาประตูเขาเราของเราก็เหนียวด้วยนะสราโนนก็เซฟได้หลายลูกเหมือนกันนะครับไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจังหวะเปลี่ยนเกมของเราก็คือในช่วงที่นาทีที่80นะครับนิโคลัสแมคคินสันเนี่ยนะครับน้องลูกโซ่ของเราเนี่ยไปเหลืองที่2นะก็เจอใบแดงนะออกจากสนามเราเหลือ10คนนะครับพอเราเหลือ10คนปั๊บเนี่ยทางด้านของอินโดนีเซียก็บุกหนักคราวนี้เราตั้งรับหมดเลยนะลงมาตั้งรับนะครับเราเสียประตูในจังหวะที่เราเหลือ9คนครับอีก3นาทีต่อมาประมาณนาทีที่83 84เนี่ยอินโดนีเซียได้ฟรีคิกนะครับแล้วก็เป็นดีมเจนเนี่ยนะเขายิงแล้วไปแฉลบทางด้านของผู้เล่นของเราอิกลาสสันหลนนะครับเปลี่ยนทางเข้าประตูไปนะอินโดนีเซียนำ 1-0คือจังหวะที่เขานำ 1-0 แล้วผมว่าโอ้โหเราจะตีเสมอได้อย่างไรเนี่ยโอกาสคือเราน้อยกว่าเขามากกว่าและทั้งเกมแล้วเขากดดันเรามากกว่าด้วยนะครับเราพอเสียประตูแล้วก็บุกเกมรุกมากขึ้นนะเพียงไม่กี่นาทีนะครับเราเสียประตูนาทีที่84นะครับนาทีที่87เราโต้กลับเร็วและได้ประตูนำได้ประตูตีเสมอครับ1ประตูต่อ1ในจังหวะที่โต้กลับนะฮะทางด้านของเสกสรรราตรีได้บอลแล้วเปิดบอลให้กับอิกลาสสันหลนครับยิงด้วยซ้ายเข้าไปเจ้าตัวเสียทำเสียประตูนะฮะแต่ลูกไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เจ้าตัวก็แก้นะยิงประตูให้ไทยตีเสมอ 1-1 ครับโอ้โหหมดเวลา90นาทีเสมอก็ 1-1 ต่อเวลาพิเศษออกไปอีกนะครับ30นาทีนะช่วงเวลาต่อพิเศษเนี่ยเราเหลือ9เขาเราเหลือ10เขาเหลือ11เขาบุกหนักเหมือนเดิมแต่จังหวะที่เราโต้กลับเร็วฮะอนันต์ยอดสังวานนะครับโฟแบร์นะฉายาของอนันต์ยอดสังวานตอนนี้อยู่ทางด้านของบุรีรัมย์นะได้บอลนะได้บอลแล้วเลี้ยงมาเดียวๆแล้วก็ครอสไปทางหน้าประตูครับพีระดลฉ่ำรัศมีไม่มีใครประกบครับยิงไทยนํา2ประตูต่อ1ครับโอ้โหเฮกันลั่นนะฮะเรานํา 2-1 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะฮะแต่ว่าแหมเราในช่วงครึ่งทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังครึ่งละ15นาทีเรานำอยู่แต่ว่าอินโดนีเซียเขาก็กดดันอย่างหนักนะฮะเพื่อจะตีเสมอพยายามอยู่หลายครั้งนะฮะแล้วก็เขาครอสมาทางขวาผมมองเหมือนว่าแหมเหมือนจะล้ำหน้านะแต่ไม่ได้ล้ำนะแต่ผมมองว่าเหมือนจะล้ำหน้าจังหวะที่เขาเปิดเข้ามานะครับแล้วก็เปิดมาเข้าทางด้านของผู้สาประตูของเราสรานนท์ปัดนะเข้ามาทางอัคคารนะครับยิงสวนเข้าไปจบ 2-2 ครับโอ้โหวิ่งกันขาลากเลยที่บอลทีมชาติไทยนะอินโดนีเซียก็ขาลากเช่นเดียวกันนะครับวิ่งกันยาวทั้งเกมนะครับก็ยิงจุดโทษครับอินโดนีเซียยิงก่อนแล้วเข้านะเราที่ไม่เข้าก็เป็น ทางด้านของสหรัฐอยู่เย็นนะที่ยิงไม่เข้านะลูกหนึ่งแหละนะครับสุดท้ายทางด้านของอินโดนีเซียก็ชนะไป4-2นะครับนะก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับนะก็ยินดีกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยเราสู้ได้สุดรอดเราสู้ได้สุดยอดนะครับด้วยหัวใจนะจริงก็เสียใจนะเสียใจที่เราไม่ได้แชมป์ครับโอ้เสียใจที่แบบแหมเหลือ10คนเราสู้เขาได้อย่างเขา11คนเรา10คนเราสู้ได้อย่างเต็มที่แต่ว่าเราแพ้อย่างแบบไม่น่าเลยนะแพ้จุดโทษอ่ะแต่ว่าเวลาจุดโทษอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่ายิงกัน1-1นะครับเสียดายนะครับเราทำเต็มที่แล้วเป็นกำลังใจให้นะครับสู้กันต่อไปนะครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะก็อินโดนีเซียชนะเราไปนะครับ1-0นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ในการจบเกมการแข่งขันนะครับทางด้านของแอนโทนีฮัสซันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เขาชัดเจนนะในเส้นทางที่ถูกต้องที่เขาทำเขามีนักเตะที่ดีมีทีมที่มีแข็งแกร่งนะแต่เราก็รู้สึกเศร้าแต่มูจะพูดอะไรเหมือนกันแต่ขอบคุณนักเตะแล้วก็เราภูมิใจนักเตะของเรานะครับที่ทุกคนลงไปเล่นด้วยสปิริตด้วยความแข็งแกร่งของเรานะเราเหลือ10คนนะแล้วก็ไม่ตำหนิใครนะโดนจุดโทษก็เหมือนการเล่นลอตเตอรี่นั่นแหละนะครับออกหน้าไหนก็ได้นะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูของเราเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับสรานนท์นะครับ
ส่วนสรานนท์อนุอินนะครับผู้สาประตูของเราก็บอกเสียดายเหมือนกันนะครับที่เหลือแค่9เดียวเราจะเป็นแชมป์นะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ทำได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยินดีกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ทางของสหรัฐอยู่เย็นก็โพสต์นะครับก็ขอแสดงก็เสียใจที่ไม่ได้แชมป์นะครับขอโทษที่ไม่ได้แชมป์แต่ทุกคนก็ให้กำลังใจนักกีฬาเราทุกคนนะครับนักกีฬาของเราเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะครับวันนี้16 นาฬิกานะครับแล้วก็วางแผนต่อไปนะครับเพราะชุดใหญ่ของเราเนี่ยจะแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่52นะครับที่จังหวัดศรีสะเกษในช่วง FIFA Day เดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปนะก็รอดูกันต่อนะว่า FIFA Day ของเรานะในช่วงของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับเนี่ยจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันนะครับนี่ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับอีกรายการนึงเมื่อวานแข่งพร้อมกันนะที่ผมดูอยู่เมื่อวานแข่งพร้อมกันนะครับในฟุตบอลหญิงของเราอายุ17ปีนะครับซึ่งนัดแรกลงแข่งขันนะก็ในการแข่งฟุตบอลเนี่ยเราแข่งขันเจอกับทางด้านของฟุตบอลเจอกับภูฏานในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเมื่อวานนี้นะครับของเราก็มีทางด้านของธิดารัตน์วิวาสุขุนะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับเป็นโค้ชนะครับแล้วก็มีนักเตะอย่างกวินธิดากีกุลทศนะครับก็เป็นนักเตะที่มีความสามารถนะเป็นกองกลางของทีมนะบัญชาการเกมกลางนะเติมเกมรุกเติมเกมรับนะฮะมีมิรินดาซิล่านะครับมีทางด้านของกนกพรวรรณทองนะครับก็เป็นนักเตะของเราสุดท้ายเราก็ชนะภูฏานไปนะครับ4-0นะกวินธิดา1ลูกนะครับจันทิมา1ลูกทิติรัตน์สำรง1ลูกแล้วก็พรณพัฒน์1ลูกนะครับเราชนะไป4-0อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเลบานอนชนะมาเก๊า6-0นะครับธิดารัตน์วิวาสุขูนะฮะหัวหน้าผู้สอนของเราก็บอกว่านะก็พอใจนะก็ชื่นชมน้องๆที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะได้ดีนะครับแต่ว่าก็หลายคนก็ถือว่าเป็นเกมแรกของในทีมชาตินะครับแล้วก็เป็นเกมระดับนานาชาตินะก็อาจจะมีตื่นเต้นบ้างแต่ก็ชื่นชมนะแล้วก็ผลงานออกมาดีในนัดแรกนะครับนัดต่อไปของ U17 ปีของเรานะครับวันที่8ตุลาคมเจอกับมาเก๊านะเวลา 19:00 นที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับชลบุรีสเตเดียมอยู่จังหวัดชลบุรีเข้าชมฟรีนะครับไปให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะครับแต่ว่าไปต้องลงทะเบียนรับบัตรด้วยนะครับนะก็จะมีแบบฟอร์มการลงทะเบียนรับบัตรด้วยไปที่Facebook ของ FA Thailand เขามีแบบฟอร์มอยู่แต่ถ้าเกิดไปให้กำลังใจที่สนามไม่ได้นะครับ YouTube BG Sport ถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการนี้ให้เราได้ชมกันนะครับนัดที่2นะครับเราเจอกับมาเก๊า19:00 นนะสาวไทยอายุ17ปีนะครับยังไงกับ ผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนะนี่เรื่องของฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลอีกเรื่องนึงนะครับวันนี้ที่ห้องราชพฤกษ์บอลรูมนะสโมสรราชพฤกษ์นะครับนำด้วยธรรมชาติตราช้างร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็มีการจับสลากการแข่งขันฟุตบอลถ้วยเก่าแก่ของเราอีกรายการนึงนะถ้วยที่สำคัญแล้วครับแชมป์รายการนี้เนี่ยไปถ้วยของเอเชียนะครับก็คือช้าง FA Cup 2026ถึง2027นะครับรอบนี้คือรอบ64ทีมสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของไทยเบฟเอยนะครับน้ำแร่ไทยเบฟนะครับรวมถึงสโมสรกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มอลเทนผู้จัดผู้สนับสนุนเรื่องของลูกฟุตบอลเนี่ยนะครับนะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ร่วมกันนะครับไทยลีกเนี่ย16ทีมนะครับมากันครบในรอบนี้นะครับรอเจอแล้วนะบุรีรัมย์การท่าเรือราชบุรีนะ BG ปทุมทรูแบงคอกนะครับ PT ประจวบนะสิงห์เชียงรายชลบุรี FC ระยอง FC นะครับอยุธยา UFC ลำพูนวอริเออร์นะครับสุโขทัย FC ราศีสไลด์ยูไนเต็ดศรีสะเกษยูไนเต็ดและปัตตานี FC รอเจอกับทีมจากไทยลีก29ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองทองที่หล่นไปแล้วนะสงขลา FC จันทบุรีขอนแก่นพัทยาเนี่ยนะหนองบัวแล้วก็มาถมเกษตรศาสตร์โปลิเทโรแล้วก็มีทีมจากไทยลีก3อีก24ทีมนะทุกโซนเลยตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้นะครับแล้วก็จะมีทีมที่มาจาก FA Membership 6ทีมนะที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยนะฮะก็มีการจับสลากกันนะครับปัตตานีบุรีรัมย์เนี่ยเจอ DPU FC นะครับโอ้โหโชคดีนะทีมนี้ได้เจอทีมระดับทีมชาติไทยที่อยู่ในบุรีรัมย์นะครับได้เจอทีมยักษ์ด้วยนะแล้วก็โอ้โหนะคือบุรีรัมย์เนี่ยใครมาเตะที่บ้านเขาและเป็นทีมจากดิวิชั่นที่ต่ำกว่าบุรีรัมย์เนี่ยให้ค่าเดินทางให้ค่าใช้จ่ายด้วยนะครับนะราศีสไลด์เจองานหนักเลยจับสลากเจอกับการท่าเรือ FC อ่ะคิดดูสินะบุรพายูไนเต็ดเจอสิงห์เชียงรายนะครับโอบลัด FC เจอทูแบงคอกครับคุณผู้ฟังนะฮะกำลังหาปัตตานีบ้านผมอยู่เจอใครเนี่ยนะ
ก็นี่คือเรื่องฟุตบอลนะชลบุรี FC เจอกับ BFB พัทยาซิตี้แหมเมืองเดียว

กันนะเจอกันดีนะครับชลบุรีเจอกับพัทยานะครับราชบุรี FC เจอกับปัตตานี FC ครับโอ้โหงานหนักเลยนะเจอกับราชบุรีครับปัตตานีไม่เป็นไรสู้ได้สู้ได้นะครับซึ่งการแข่งขันในรอบนี้นะก็จะจัดการแข่งขันกันนะครับในช่วงวันที่เท่าไหร่เนี่ยขออนุญาตนะครับในช่วงของปลายเดือนนะครับหลังจากจบ FIFA Day นะฮะก็จะมีการแข่งรอบ64ทีมสุดท้ายนะครับแข่งขันกัน22ตุลาคมนะก่อนขออภัยก่อนฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพนะนัดนี้รอเชียร์กันมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามการแข่งขันรายการนี้นะความเคลื่อนไหวทางแฟนเพจของ FA Thailand นะแล้วก็ช้าง FA Cup นะฮะสำหรับรายการนี้ก็เป็นถ้วยรายการใหญ่นะครับแชมป์นู่นนอกจากเงินรางวัลแล้วนะไปแข่งขันถ้วยเอเชียนะครับนะถึงเวลาใกล้ๆจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับจากเรื่องของเอเชียนเกมจบไปแล้วรายการต่อไปที่นักกีฬาของเราจะไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือทีมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026นะครับ18ถึง24ตุลาคม2569นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะก็จากการแข่งกีฬานักกีฬาปกติแล้วนะกีฬาคนพิการชิงแชมป์เอเชียต้องบอกอย่างนี้นะครับในเอเชียนพาราเกมนะครับนะก็ให้กำลังใจนักกีฬากันต่อนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณโปรดปรานสมานมิตรเนี่ยนะครับก็บอกว่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาครับบอกว่าการบินไทยครับเหมาลำเลยฮะไปกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่นักกีฬาของเรานะครับ412คนอย่างเต็มที่นะครับท่านผู้ว่าการบอกว่ามากรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งนี้นะการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยครับก็เตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่จบมากรรมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่เราเป็นเจ้าภาพเมื่อมกราคม2569นะครับก็เตรียมการทุกๆอย่างนะครับไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะทุกอย่างก็เตรียมมาอย่างเรียบร้อยเพื่อให้นักกีฬานะครับมีการซ้อมที่ไม่ต้องพะวงกับปัญหาต่างๆนะครับเคลียร์ปัญหาอย่างเรียบร้อยนะครับนักกีฬามีขวัญกำลังใจในการซ้อมและเตรียมแข่งขันนะครับก็ได้เช่าเหมาลำนะเครื่องบินไปกลับกรุงเทพนาโกย่านะครับนักกีฬา265คนเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนนะครับ11ตุลาคมเนี่ยนะก็จะเดินทางนะไป2เที่ยวบินเลยทีเดียวนะครับออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับไปให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะครับแล้วก็รอรับกลับด้วยนะครับก็จะได้ผลงานมากดีมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่1ตัวนักกีฬานะแล้วก็กองเชียร์เรานะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนการกีฬาแห่งประเทศไทยและทุกๆสมาคมกีฬานะครับแล้วก็ผมก็แอบมองอยู่ว่าปิงปองพาราเกมของเราคราวนี้เนี่ยรุ่งโรจน์ไทยนิยมใช่ไหมนะรุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเนี่ยแล้วก็2เหรียญเงินพาราลิมปิกเกมที่ปารีสเนี่ยนะเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดก็ไปดูน้องรุ่งโรจน์ไทยนิยมที่ซ้อมอยู่นะซึ่งการแข่งรายการนี้เนี่ยในพาราเกมนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนาโกย่าไอจินาโกย่านะครับทางด้านของรุ่งโรจน์บอกว่าผมแข่งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมครับก็ตอนนี้เรื่องของความฟิตเนี่ยมีเต็มร้อยอยู่แล้วก็ตอนนี้เล่นเรื่องของเทคนิคมากขึ้นนะเป้าหมายจะทำให้ดีที่สุดและจะคว้าเหรียญทองกลับประเทศให้ได้นะแล้วก็ฝากแฟนกีฬาชาวไทยร่วมเชียร์นะครับแล้วก็ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาของเราทุกคนนะที่ไปแข่งขันรายการนี้นะครับนี่คือทีมปิงปองพาราไทยนะครับเรายังมีประเภทวีลแชร์เรซซิ่งนะวีลแชร์เรซซิ่งของเราเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะฮะเราไปแข่งขันระดับโลกกันมาแล้วนะครับนะวีลแชร์เรซซิ่งอีกนะฮะซึ่งวีลแชร์เรซซิ่งนี่ตอนนี้เก็บตัวซ้อมอยู่ที่นอกจากอยู่ที่นครราชสีมารวมถึงทีมปิงปองวีลแชร์ด้วยนะครับที่อายุเชื้อวงนะหลายคนไปซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับด้านของยุทธจักรกลิ่นบานชื่นเนี่ยผมจำได้นะซ้อมอยู่นะครับก็เดินทางไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬานะครับเอเชียนพาราเกมคราวนี้เนี่ยครั้งที่5นะครับเจ้าภาพญี่ปุ่นจัด18ชนิดกีฬานะคุณผู้ฟังนะมีอะไรบ้างยิงธนูกรีธาวีลแชร์เรซซิ่งที่ผมบอกแล้วรายการนี้เราเป็นเต็งนะครับลุ้นได้หลายเหรียญทองนะครับมีแบดมินตันมีบ็อกเชียมีจักรยานมีฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่ง
ว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวิลแชร์บาสเกตบอลวิลแชร์ฟันดาบนี่วิลแชร์ฟันดาบเราก็ตัวเต็งเลยแหละระดับแชมป์โลกนะนะพี่สายสุนีนะครับนะรอเชียร์นะพี่นะนะครับแล้วก็วิลแชร์รักบี้วิลแชร์เทนนิสนะครับชิงเงิน

0: 492เหรียญทองนักกีฬาของไทยส่งครบชนิดกีฬานะครับนี่แจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเชียร์พี่ๆเชียร์น้องๆทุกคนนะที่ไปแข่งขันแนะนำทีมชาติไทยนะครับนะฮะคุณผู้ฟังครับเมื่อวานค้างกันที่เรื่องของหมด F1 นะแชมป์ของสนามที่แล้วนะผมเมื่อวานเวลาหมดไปซะก่อนนะก็รถสูตร1เมื่อวานนี้นะก็แชมป์นั้นเป็นของมาร์คโวสเตเพนนะครับเมื่อวานนี้ที่มาเลเซียฝนตกหนักนะมีหยุดไปหลายรอบเลยนะฮะแล้วก็มาร์คโวสเตเพนนะแชมป์โลก4สมัยจากทีมเรดบูลนะก็คว้าแชมป์สนามนี้ไปครองนะครับที่2อันโตเนลลี่นะครับแล้วก็ที่3โลอิสแฮมิงตันนะครับส่วนด้านของอาบอนของเราเนี่ยเครื่องมีปัญหานะนะครับไม่จบการแข่งขันนะครับสนามต่อไปไปที่สิงคโปร์นะครับ 9-11 ตุลาคมนะเขาบอกว่ามีนักกีฬาคนหนึ่งนะก็โบชาดนะคนนี้เนี่ยเป็นนักกีฬาฟุมลาวันนะฮะบอกว่าคือตัวเองอะนะจบจากที่มาเลเซียแล้วนะครับคือไม่อยากจะนั่งเครื่องบินไม่อยากจะนั่งเรือไม่อยากจะนั่งรถยนต์นะฮะบอทาดนี่นะวอลเทอรี่บอทาดนะครับทีมคาร์ดิแลกปั่นจักรยานจากมาเลเซียไปสิงคโปร์ครับระยะทาง350กิโลเมตรนะคือโฆษกประจำทีมคาร์ดิแลกบอกว่านักปั่นชาวฟินแลนด์คนนี้นะก็ใช้เดินทางการใช้เวลาเดินทางในการไปสิงคโปร์ไปแข่งขันฟอร์มูล่า1นะในฐานะนักขับเนี่ยใช้เวลา3วันจะถึงสิงคโปร์วันพรุ่งนี้คือเจ้าตัวนี่เป็นคนที่ชอบแข่งขันจักรยานอยู่แล้วนะนอกจากแข่งขัน F1 แล้วนะเขาชอบขับขี่จักรยานนะแล้วก็มีแฟนสาวที่ชื่อว่าทิฟฟานี่ครอมเวลนี่ก็เป็นนักปั่นอาชีพจักรยานตัวจริงด้วยนะครับชาวออสเตรเลียนะครับรอเชียร์กันนะครับสนามที่สิงคโปร์นะครับท้ายรายการขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยที่เข้ามาทักทายกันนะครับนะคุณมาลีคุณพี่สมบัติคุณสุนทรีคุณนิรวรรณคุณสุจิตราคุณอัชราคุณสุภวรรณคุณพี่รจนาคุณประพัฒน์นะขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามในเพจใหม่ของเราด้วยเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้อิตาลีโชว์ฟอร์มสุดหรูเลยชนะตุรกี3ประตูต่อ1นะครับในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนัดที่4รอบกลุ่ม A1 นะครับได้ประตูจากจานลูก้าสกามาคานะครับริคาร์โดคาราฟิออรีแล้วก็ฟรานเชสโกเอสโปชิโตนะครับ3ประตูต่อ1โดยตุรกีตีได้1ประตูนะก็คือการยิงของโดกูฮานซิมเซียนะครับเรียกว่าเป็นฟอร์มที่สวยงามของอัสซูรีนะลูกทีมของโรเบโต้มันชินีนะก็คว้าชัยชนะมี7แต้มแล้วนะส่วนตุรกีเนี่ยแพ้4นัดรวดนะครับแล้วก็อิตาลีเจองานหนักนัดต่อไปเจอกับโรเบโต้บัตชินีโรเบโต้มันชินีนะเจองานหนักของซีดีนซีรานดิในวันที่12พฤศจิกายนนะครับจะเจอกับฝรั่งเศสนี่เอาชนะเบลเยียม4ประตูต่อ1นะลูกทีมของซีดีนซีดานอ่ะโชว์ฟอร์มโอ้โหเหลือหลายเลยลุคบาคิโอยิงประตูให้เบลเยียมนำไปก่อนด้วยนะครับในกลุ่ม A1 นะครับแต่ว่าฝรั่งเศสได้เตชิเร่ดูเอเดยันแซกีไมเคิลโอลิเซ่ยิงอีก2ประตูให้ฝรั่งเศสนะครับนะฮะชนะไป4ประตูต่อ1นะครับฝรั่งเศสนัดต่อไปเจออิตาลีนะครับไปเยือนอิตาลีนะแล้วก็ตุรกีที่แพ้มา4นัดเจอกับเบลเยียมนะครับนี่คือฟุตบอลนะครับ12พฤศจิกายนรอเชียร์รอติดตามกันนะครับคู่อื่นๆเมื่อวานนี้เนี่ยมีไซปรัสนะชนะลัตเวีย 2-1 นะคร่าวๆนะครับไอร์แลนด์เหนือเสมอโจเจีย 0-0 โรมาเนียแพ้สวีเดน 0-1 นะครับยูเครนแพ้ฮังการี 1-2 มอนเตเนโกรเสมออัลเบเนีย 0-0 บอสเนียชนะโปแลนด์นะครับ1ประตูต่อ0นะครับค่ำคืนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับก็จะมีอังกฤษเจอกับเช็กเกียสกอตแลนด์เจอโซโลเวเนียสวิตเซอร์แลนด์เจอมาซิโดเนียเหนือนะครับแล้วก็โครเอเชียเจอสเปน2คู่น่าเชียร์เลยนะใครเป็นแฟนอังกฤษนะเจอกับเช็กเกียตี 1:45 นาทีแล้วก็ใครเป็นแฟนสเปนนะครับนะคืนนี้ไปเยือนโครเอเชียโครเอเชียแพ้อังกฤษมานัดที่แล้วอ่ะ0-7นะฮะวันนี้จะเล่นกับสเปนเนี่ยโอ้แชมป์โลกอ่ะนะโครเอเชียเป็นกำลังใจนะอย่าแพ้ต่อนะเป็นกำลังใจให้โครเอเชียหน่อยนึงนะลูก้าโมริชนะครับนัดที่แล้วแพ้มาเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหอายมากนะแต่เชื่อเหอะสปิริตของโครเอเชียทีมตราหมากรุกครับเจอกับสเปนแชมป์โลกกินยากเลยผมบอกอย่างนี้นะฮะรอในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับการแข่งขันนะครับฟุตบอลยุโรปนะครับเนชั่นนะครับฟุตบอลNation League ของยุโรปนะ UEFA Nation League นะครับเขาแบ่งเป็นเกรดนะเกรดในดิวิชั่น1ดิวิชั่น2นะครับมีการตกชั้นกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ กลับไปเรื่องของความเร็วเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจาก MotoGP แล้วนะครับนะซึ่งก้องสุกิตจันทราก็บิดเข้าอันดับที่13ได้รับเสียงปรบมือจาก Honda LCR ไปอย่างสูงนะครับเพราะทำผลงานได้ดีส่วนรายการอื่นๆที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันนะครับมารายงานให้ทราบก็คือการแข่งขัน Idemitsu Moto4 Asia Cup 3ที่3นะครับที่โมเตกินะครับซึ่งนักบิดจากโครงการ Honda Red to the Dream นะครับก็คือทางด้านของอุ้มนพรุฒพงษ์บุญประเวศหมายเลข20นะครับก็โชว์ฟอร์ม2วัน2เรสนะครับวันเสาร์จบอันดับที่11มี5คะแนนวันที่4ตุลาคมวันอาทิตย์เรสที่2นะครับก็แข่งขันได้อย่างเข้มข้นนะครับก็จบอันดับที่13นะได้คะแนนเพิ่มอีก3คะแนนครับโอ้ผลงาน Idemitsu Moto4 ผลงานของ Idemitsu Moto4 Asia Cup รุ่นการนี้นะมาถึงปลายทางแล้วนะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่12นะครับจะได้32คะแนนมีนักแข่งขันกว่า25คนสนามต่อไปที่อินโดนีเซียรอเชียนะครับ9ถึง11ตุลาคมนะครับนี่คือวันกีฬาในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวังการระโรคจากรัสเซียและเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อรวรรณพารณังผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026เตรียมพบมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 12:16 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา

0: 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณ อยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนกรณีกระสอบทรายส่วนการเฝ้าระวังการระลอกจากรัสเซียรัฐบาลมีมาตรการและเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที่จากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองว่าในแต่ละพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและได้สั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีมีการเฝ้าระวังสถานการณ์การระลอกในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยในการรับมือนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยมีมาตรการอยู่แล้วสำหรับข้อเรียกร้องกลุ่มทีมูฟในการโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความเป็นไปได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอบหมายให้นายพงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เพราะเป็นคนรับผิดชอบและไม่ตอบคำถามกรณีพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนตุลาคมนี้ว่าในการประชุมพรรคภูมิใจไทยจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประสานองค์การ5ศาสนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่กว่า300แห่ง
3: นางสาวสวีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำและมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ลงพื้นที่วัดย่านอ่างทองตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสมณบริขารและถุงยางชีพจำนวน500ชุดไปช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณรและประชาชนที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมประสานผู้นำองค์การ5ศาสนาสำรวจพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อม

0: ูแลโบราณสถานรวม394แห่งแบ่งเป็นพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา189แห่งและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา205แห่งเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆทั้งวัดเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานมณฑลทหารบกที่18สระบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลพระนครศรีอยุธยาป้องกันโบราณสถานจากเหตุภัยพิบัติซึ่งมีโบราณสถานสำคัญที่กรมศิลปากรได้ดำเนินมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โบราณสถานจำนวน4แห่งได้แก่วัดชัยวัฒนารามวัดธรรมารามบ้านโปรตุเกสวัดเชิงท่าส่วนป้อมเพชรเป็นโบราณสถานริมแม่น้ำที่ได้รับการบูรณะแล้วมาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
2: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทมกล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทมโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทมพยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปาร์ตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทมลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเทท้ายหรือรถดัมรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทมเนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทมจ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุข89แห่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 16,000 ราย
3: นางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขรวม89แห่งครอบคลุม30จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยนำเจ้าหน้าที่วิทยากรครูฝึกและจิตอาสาให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายล่าสุดช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 16,000 คนซ่อมรถจักรยานยนต์ไปแล้วกว่า 3,900 คันรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรอีกกว่า 4,000 รายการโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชาชนเข้ารับบริการมากที่สุดพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมใจบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในครั้งนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการนำอุปกรณ์มาซ่อมแซมสามารถตรวจสอบจุดบริการได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเว็บไซต์ eit.dsd.go.th/rep หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมอนามัยแนะแนวทางจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงในศูนย์พักพิงน้ำท่วมป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
4: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าในช่วงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนจำเป็นต้องอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวและอาจต้องนำสัตว์เลี้ยงอาทิสุนัขและแมวเข้าพักอาศัยร่วมด้วยซึ่งหากขาดการจัดการสัตว์เลี้ยงที่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาเรื่องกลิ่นมูลสัตว์อาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเพิ่มความเสี่ยงโรคอุจจาระร่วงโรคผิวหนังความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าหรือสัตว์เลี้ยงอาจเกิดภาวะเครียดและดุร้ายขึ้นส่งผลให้สัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนในศูนย์พักพิงได้กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวและเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิบัติตามแนวทางการดูแลและจัดการสุขอนามัยสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัยโดยยึดหลักการแบ่งโซนพื้นที่จัดพื้นที่พักอาศัยของสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากที่นอนอ่างล้างจานและจุดประกอบอาหารของประชาชนโดยมีระยะห่างที่เหมาะสมและอากาศถ่ายเทสะดวกการจัดการสิ่งปฏิกูลเจ้าของต้องเก็บอุจจาระและปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงทันทีโดยใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้

หมั่นทำความสะอาดล้างพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาถูพื้นอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นหมักหมมการดูแลสุขภาพและควบคุมโรคสัตว์เลี้ยงทุกตัวควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

0: ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและยังมั่นใจเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
1: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคม2569มีประชาชนได้รับผลกระทบราว3ล้านคนคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั้งประเทศและมีนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งซึ่งท่วมเพียงบางโซนจากทั้งหมด68แห่งขณะที่ค่ายรถมีหยุดผลิตชั่วคราวและมีแผนชดเชยเนื่องจากพนักงานไม่สามารถเดินทางได้โดยตัวโรงงานไม่ได้ถูกน้ำท่วมส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้ถูกทำลายจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยจากการประเมินสถานการณ์ขณะนี้พบว่ามีผลกระทบเศรษฐกิจราว 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยเป็นภาคบริการกว่าร้อยละ60และยังคงมองว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
2: น้ำท่วมมีผลกระทบต่อประชาชนนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบเหตุนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพของผลกระทบในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมีข้อมูลทั้งหมดว่าน้ำขังนานเท่าไหร่พื้นที่นี้ได้รับความเสียหายอุตสาหกรรมเกษตรบริการอย่างไรการเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่เป็นสิ่งจำเป็นนะครับซึ่งต้องอาจจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับแต่ภาพรวมประเทศนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประชาชนที่รับความเดือดร้อน3ล้านคนประมาณ 5%ดังนั้นเราจึงมองว่าเศรษฐกิจไทยมีผลกระทบในภาพรวมน้อย 0.1 ถึง 0.2% เท่านั้นเองและเศรษฐกิจไทยจะโตได้ 2.2 ถึง 2.5%
1: แม้ผลกระทบไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยบูรณาการมาตรฐาน Data Center รองรับการลงทุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่กับความปลอดภัยของชุมชน
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างณศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำทั้งด้านพลังงานอาคารสิ่งปลูกสร้างและผังเมืองสำหรับรองรับการประกอบกิจการ Data Center ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนเมกะโปรเจกต์ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำนิยามและข้อเสนอด้านเขตทางกำหนดให้วัดระยะร่นจากแนวขอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเป็นเกณฑ์อ้างอิงหลักแทนการวัดจากตัวอาคารสอดคล้องมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวางแนวปฏิบัติและเงื่อนไขผ่อนผันที่ชัดเจนสำหรับโครงการเดิมและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนอกจากนี้ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ Data Center ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดเพื่อลดภาระโครงข่ายไฟฟ้าหลักและไม่เพิ่มต้นทุนการนำเข้าก๊าซของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมกำหนดให้ยึดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์หลักในการจัดระดับของ Data Centerทางนี้ได้สั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหาแนวทางการออกหลักเกณฑ์รองรับเพื่อรักษาโอกาสการลงทุนจากนักลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เจรจาไว้ชนันชิดาสังทองรายงาน
4: ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับที่1โดยมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ประสาน OECD เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแบบสำรวจหลักจะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครอบคลุม6หัวข้อสำคัญได้แก่ระดับความเชื่อมั่นต่อสถาบันภาครัฐการรับรู้ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะความเชื่อมั่นต่อนโยบายระยะยาวและการรับมือความท้าทายระดับโลกทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและข้อมูลฐานของผู้ตอบแบบสำรวจ โดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,000 ยูโรหรือประมาณ 1,250,000 บาทโดย OECD จะเริ่มดำเนินการสำรวจในปี2570และคาดว่าจะเผยแพร่ผลประมาณเดือนมิถุนายน2571ไทยจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐรวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยชวิษาประทุมมารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ประมวลกฎหมายอาญาปรับเกณฑ์กักขังแทนค่าปรับเปิดทางผ่อนชำระและทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการปรับปรุงมาตรการกักขังแทนค่าปรับเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและเปิดทางเลือกให้กับผู้ต้องโทษปรับสาระสำคัญได้ปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่กักขังทันทีหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับมาเป็นระบบขั้นตอนโดยให้เวลาการชำระภายใน30วันหรือขอผ่อนชำระเป็นงวดหากไม่ชำระศาลจะสั่งยึดทรัพย์อายัดสิทธิ์หรือให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับโดยศาลต้องสอบถามความประสงค์ของผู้ต้องโทษทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงสิทธิของตนเองและจะใช้มาตรการกักขังเฉพาะผู้ที่จงใจหลีกเลี่ยงเท่านั้นนอกจากนี้ยังกำหนดให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักเพียงแห่งเดียวในการดูแลการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับซึ่งการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำไม่ให้คนยากจนต้องถูกกักขังเพียงเพราะไม่มีเงินชำระค่าปรับพร้อมทั้งช่วยลดงบประมาณและสถานที่ควบคุมตัวของรัฐอีกด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางชุงบินนาโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้กำลังเตรียมดำเนินมาตรการตอบโต้เพิ่มเติมเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือออกมาแสดงความขอโทษต่อเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่นำมาฝังไว้บริเวณเส้นแบ่งเขตแดนนี้ออกไปอย่างไรก็ตามความเห็นเกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตระหว่าง2ประเทศที่ไม่ตรงกันถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่ทั้งนี้เส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งมีระยะทางยาวกว่า200กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกโดยมีเครื่องหมายบอกเขตแดนรวม 1,900 จุดซึ่งยากต่อการระบุพิกัดที่ชัดเจนนับตั้งแต่ที่มีการกำหนดเส้นแบ่งดังกล่าวในปี2496หลังสิ้นสุดสงครามเกาหลีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาจะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นผู้อพยพชาวเมียนมาในมาเลเซียและการรับประกันว่าทางการเมียนมาจะดูแลผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกส่งกลับประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการกดขี่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการมาเลเซียกล่าวว่าผู้อพยพชาวเมียนมาราว 5,000 คนในมาเลเซียตกลงเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ของผู้อพยพเหล่านี้ขณะที่รัฐบาลเมียนมาอ้างว่าได้รับผู้อพยพชาวเมียนมาเกือบ 10,000 คนกลับมาจากมาเลเซียแล้วในปีนี้ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายนิกแมคควิลันผู้ช่วยผู้บัญชาการเขตของหน่วยดับเพลิงและบริการฉุกเฉินของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ25นายพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงอีก6ลำกำลังเร่งปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณฟาร์มวอเตอร์พีคในเมืองควีนทาวน์ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบวากาทิปูของนิวซีแลนด์โดยไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย912ไร่และยังมีพื้นที่ที่ไฟไหม้อีก3จุดยังไม่สามารถควบคุมได้นายแมคคิวแลนกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็ว

0: ร็วนี้เป็นไปตามทิศทางลมและทำให้ควันไฟลอยข้ามไปยังแถบแจ็คพอยต์และฮาลิฟาร์มพร้อมขอให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อลดการสัมผัสกับหมอกควันไฟป่าและอยู่ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งของฟาร์มวอเตอร์พีคเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์กำลังปฏิบัติการดับไฟด้วยการหย่อนถังน้ำลงในทะเลสาบเพื่อนำไปดับไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอรวรรณภารนังมือ101ของโลกเอาชนะเจิงเจี้ยนมือ48ของโลกจากสิงคโปร์3เกมรวด 12-10 11-5 และ 11-7 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างซุนอิงชามือ1ของโลกจากจีนต่อไปศึกจักรยานทางไกลเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจสุดท้ายพีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนทัลไซคลิงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เจ้าความเร็ว2จุดและแชมป์เจ้าภูเขา1จุดปิดฉากการแข่งขันได้อย่างสวยงามขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนสามารถปั่นจบการแข่งขันครบทุกสเตจพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานของทีมเป็นไปตามเป้าหมายแม้ต้องแข่งขันกับนักปั่นระดับโปรทัวร์และเส้นทางที่ยากลำบากโดย Thailand Continental Cycling Team จบอันดับ18ประเภททีมและอันดับ6ของเอเชียสำหรับเป้าหมายสำคัญของการแข่งขันคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อเพิ่มโอกาสคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งสมาคมจะเดินหน้าเก็บคะแนนจากการแข่งขันรายการต่างๆต่อไปนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังจบอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาการเตรียมการในทุกๆด้านไม่มีปัญหานักกีฬาทุกคนมีความพร้อมขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางนั้นมีการเช่าเหมาลำการบินไทยไปและกลับกรุงเทพนาโกย่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับเอเชียนพาราเกม2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการพรามมินิสเตอร์ยุทธครับว่ารายการดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในรุ่น U14 U16 และ U18 ได้แสดงฝีเท้าทดสอบศักยภาพและนำประสบการณ์ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพนักเตะและส่งผลดีต่อทีมชาติสโมสรอาชีพและอะคาเดมี่นอกจากนี้การมีทีมเข้าร่วมจำนวนมากและกระจายการแข่งขันไปทั่วประเทศจะช่วยให้ฟุตบอลเข้าถึงเยาวชนในพื้นที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
3: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต 4. อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2.พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ

0: 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภาชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เรานำเรื่องราวผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเวทีที่เปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ถ่ายทอดงานเขียนวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อสนับสนุนการปลุกจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยหลายปีที่ผ่านมาค่ะรางวัลผ่านแว่นฟ้าก็ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพจำนวนมากโดยผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมเป็นผลงานการประพันธ์โดยคุณกมลพันธ์ทิติรังสีเพียงชื่อเรื่องก็

ผ้าห่มสีขาวสะอาดขยับขึ้นลงตามจังหวะการหายใจเป็นสัญญาณว่าแม่ยังไม่จากฉันไปไหนฉันจ้องมองแม่ผ่านกระจกใสที่กั้นเราสองคนไว้และคิดว่าถ้าฉันตั้งมั่นมากพอฉันจะสามารถโอนถ่ายพลังชีวิตของฉันผ่านสายตาให้แม่ได้หลังจากแม่ประคับประคองชีวิตตัวเองอยู่ราว2ปีทุกอย่างสดใสราบรื่นราวกับเนื้อร้ายได้ยื่นใบลาออกจากปอดของแม่ไปแล้วแต่บ่ายเมื่อวานอาการของแม่กลายเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่อยู่ๆความมืดก็กลืนกินความสว่างเข้าไปตอนกลางวันแสกๆแม่คล้ายปลาที่เลือกจะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของกะละมังโดยการกระโดดให้ตัวเองกระเด็นออกมาแล้วลงไปชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นที่เฉอะแฉะผิดคาดจากผู้หญิงเจ้าน้ำตาที่ฉันจำได้แม่ไม่มีน้ำตาสักหยดเมื่อหมอบอกว่าอาการคล้ายหวัดเรื้อรังที่แม่เป็นหายๆตลอดเวลา1ปีก่อนหน้านี้เป็นอาการบ่งชี้ของมะเร็งปอดและตอนนี้ฝ้าขาวกระจัดกระจายไปทั่วเกือบทุกอณูของถุงลมหน้าตาคล้ายพวงองุ่นของแม่แล้วระยะลุกลามที่หมอพูดถึงมันก็คือระยะสุดท้ายนั่นเองทุกภาษาดิ้นได้และมักจะแต่งองค์ทรงเครื่องเคลือบน้ำตาลให้คำบางคำที่ขมปีกลายเป็นคำหวานน่าทานเสียหน่อยแต่หมอบอกเองไม่ใช่หรอว่าขมเป็นยาแรงสั่นสะเทือนของคำว่าระยะลุกลามที่ผ่านเข้ามาทางหูชั้นในและส่งไปยังสมองถูกย้ำด้วยการหักเหของแสงจากฟิล์มสแกนปอดบนหน้าจอทำให้ฉันแสบตาราวกับกำลังนั่งหั่นหัวหอมเป็นกิโลกิโลน้ำตาฉันไหลพรากราวกับว่าภาพปอดที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกบนจอนั้นเป็นปอดของตัวเองแทนที่คนปอดยังดีจะเป็นคนปลอบโยนคนปอดขึ้นฟ้าวันนั้นฉันร้องไห้ตลอดทางกลับบ้านโดยมีแม่ลูบบ่าฉันเบาๆภายใต้ใบหน้าไร้สีความนิ่งสงบและแรงมืออ่อนโยนที่ขยับขึ้นลงบนแผ่นหลังฉันมีอะไรซ่อนอยู่ฉันคิดมาตลอดว่ากรรมพันธุ์บ่อน้ำตาตื้นของฉันเป็น DNA ตกทอดมาจากแม่ที่ร้านขายของชำขนาดหนึ่งคูหาของแม่ในตัวอำเภอที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ทำเลดีตั้งอยู่ตรงข้ามกับกาดเช้าลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายต่างแวะเวียนกันมาซื้อของที่ร้านสำหรับกิจการหลักของร้านชำลูกค้าเลือกซื้อของและจ่ายเงินกินเวลาอย่างมากแต่ก็ไม่เกินคนละ5นาทีแต่อีกหลายสิบนาทีหลังจากนั้นเป็นเวลาของกิจการเสริมที่ไม่เกิดรายได้ของแม่ที่เก้าอี้ไม้มาค่าที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเก้าอี้หวายสารที่แม่นั่งเป็นประจำตัวนั้นไม่เคยได้ว่างเว้นแม่มีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้ผู้คนมาปลดปล่อยความทุกข์ฉันพ่นคำถามกึ่งบนใส่อากาศอยู่บ่อยครั้งว่าพวกเขาเห็นแม่เป็นโถส้วมหรืออย่างไรเวลามีเรื่องระคายใจก็มักจะเบ่งออกมาให้แม่รับเสียแทนอย่างนั้นที่นี่เป็นร้านชำหรือสุขากันแน่หลังจากพวกเขาปล่อยสิ่งไม่พึงประสงค์ออกมาหมดจนสบายตัวสบายใจแล้วความทุกข์ที่เน่าเหม็นยังแช่อยู่ในโถส้วมน้ำตาที่รื้นอยู่ในดวงตาแม่เป็นสัญญาณว่าความระทมทุกข์ของลูกค้ากิจการเสริมได้ถ่ายโอนมายังหัวใจของแม่สำเร็จแล้วแม่เป็นผู้ฟังที่แสนดีฟังด้วยหัวใจกรุณาฟังโดยไม่ตัดสินฟังจนสามารถดูดกลืนความหม่นดำจากผู้เล่ามาเป็นของตนได้ถ้าแม่คือโถส้วมจริงๆแม่คงเป็นโถใบที่นั่งสบายตูดที่สุดกระมังแม่บอกฉันอย่าถามถึงพ่อเลยแม้เขาจะเป็นคนรักของแม่และเป็นเจ้าของอสุจิผู้ประกอบร่างกายเป็นฉันแต่เขาไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกว่ามีพ่อเป็นของตัวเองเลยสักครั้งแม่รักกับพ่อจนกระทั่งตั้งท้องฉันได้4เดือนถึงเพิ่งจะรู้ว่าพ่อมีลูกมีเมียอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่แล้วเมื่อฉันคลอดออกมาอายุไม่ถึง2วันแม่ฉันกลายเป็นนาง

แพทย์สยามของผู้หญิงแปลกหน้าเพิ่มอีก2คนที่บุกมาชี้หน้าด่ากลาดแม่ถึงโรงพยาบาลพวกหล่อนด่าแม่เสียงดังลั่นสาดเสียเทเสียแต่แม่ก็ยังเล่าติดตลกว่าแม้คลื่นเสียงจะสูงแหลมกรีดลั่นขนาดไหนแต่ฉันก็ยังหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่บนอกแม่จนแม่ต้องร้องขอให้คุณหมอช่วยตรวจการได้ยินของฉันแต่ถึงอย่างนั้นแม่บอกว่าพ่อไม่เคยเป็นต้นเหตุของน้ำตาแม่สักหยดแม่ไม่เคยโกรธเคยโทษพ่อเลยสักครั้งฉันสงสัยเหลือเกินว่าจิตใจแม่ประกอบร่างสร้างมาจากวัสดุพิลึกพิลั่นอะไรถึงช่างแสนดีเพียงนี้เมื่อถึงวัยที่ฉันเริ่มกระตอกกระแตะพ่อเอาตำแหน่งค้ำประกันเพื่อกู้เงินก้อนมาลงทุนเปิดร้านชำแห่งนี้ให้แม่ได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและฉันนานๆพ่อจะแวะมาหาแม่กับฉันสักครั้งทุกครั้งที่รถกระบะโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์สีน้ำเงินเข้มคันเดิมมาจอดเทียบที่หน้าร้านแววตาแม่ดูอ่อนเยาว์ลงพรรณราวกับสาวแรกรุ่นในตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสดใสอ่อนหวานของแม่นั้นมีให้พ่อเพียงคนเดียวแม่ทำให้ฉันต้องมานั่งใคร่ควรว่าความรักที่มอบให้คนคนหนึ่งมันต้องยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เชียวหรือมันยิ่งใหญ่จนฉันแทบจะจินตนาการไม่ออกว่าในหัวใจแม่ยังเหลือที่ว่างให้ใครได้อีกลูกแท้ๆคนเดียวอย่างฉันมีกรรมสิทธิ์ในหัวใจแม่บ้างไหมหรือแม้กระทั่งพื้นที่ให้ตัวเองของแม่เองแม่จัดสรรไว้บ้างหรือเปล่าที่งานศพพ่อแม่ไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากล้างแก้วล้างจานกองโตหลังศาลาวัดแขกจากทั่วทุกสารทิศมางานพ่อจนทำให้แม่มีแก้วและจานมากมายให้ล้างไม่รู้จบตลอด7คืนพ่อเป็นคนกว้างขวางเป็นที่นับหน้าถือตาทั้งในแวดวงข้าราชการการเมืองปัญญาชนและยังเป็นที่รักของชาวบ้านหลังจากออกจากป่าพ่อกลับบ้านและได้สืบทอดตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากปู่นับเป็นก้าวแรกที่ทำให้พ่อได้เริ่มทำงานชุมชนก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นในเวลาต่อมาแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมพอนั่งรถสองแถวไปโรงเรียนคันเดียวกันแม่กับพ่อคือความหวังของหมู่บ้านเป็นเด็กเพียงสองคนที่สอบติดโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดตอนนั้นแม่บอกว่าพ่อคือเพื่อนที่แม่สนิทที่สุดและสำหรับพ่อก็เช่นกันแม่เล่าไปเขินไปจนฉันอดไม่ได้ที่จะอมยิ้มแซวบุพการีในใจว่าพ่อกับแม่คงเป็นรักแรกของกันและกันสินะหลังจากเส้นชีวิตมาบรรจบกันอยู่6ปีกองทุนหมู่บ้านมีทุนเรียนมหาวิทยาลัยเพียงทุนเดียวทั้งที่ทั้งพ่อและแม่สอบเอนทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศทั้งคู่แต่แม่เลือกที่จะไม่เรียนและสละสิทธิ์ทุนให้พ่อโดยเหตุผลที่แม่บอกกับตายายและชาวบ้านว่าหมู่บ้านเราต้องการหมอเก่งๆสักคนแต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งอื่นใดมีแต่แม่เท่านั้นที่รู้อยู่เต็มอกความรักคือการเสียสละโดยไม่มีเงื่อนไขแม่เสียสละได้แม้อนาคตที่สดใสให้กับคนที่รักต่างจากเด็กวัยเดียวกันพ่อติดตามข่าวสารการเมืองมาแต่ไหนแต่ไรทุกวันหลังจากรถสองแถวจอดส่งพ่อกับแม่ที่สามแยกปากทางเข้าหมู่บ้านพ่อมักชวนแม่แวะตูบนาของลุงมั่นที่มีวิทยุใส่ทานเพื่อเปิดฟังข่าวและรายการการเมืองเสมอตอนพ่อกับแม่เรียนม.ศ.4 1ปีก่อนสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยเหตุการณ์เดือนตุลาวันที่14เป็นเสมือนจุดไคลแม็กซ์ของหนังยาวที่พ่อติดตามมาหลายปีตอนนั้นหนังสือเรียนไม่เคยอยู่ในสายตาพ่อเอาแต่อ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือแนวคิดทางการเมืองที่ลุงมั่นไปสรรหามาเก็บไว้จนเต็มหีบที่ซ่อนอยู่ใต้ถุนตูบจนแม่เองก็ไม่แน่ใจว่าที่พ่อสอบติดคณะแพทย์ได้เป็นเพราะอะไรปีพุทธศักราช2518ทางเดินของพ่อกับแม่เป็นเหมือนเส้นขนานเมื่อพ่อเดินทางลงใต้มาเรียนหมอที่กรุงเทพแม้จะอยู่ไกลกันกว่า600กิโลและดูเหมือนว่าชีวิตจะแปลกแยกไปคนละทิศทางแต่เส้นขนานของทั้งสองยังเหนียวหนึบอยู่เคียงข้างกันพ่อเขียนจดหมายมาหาแม่สม่ำเสมอ
จดหมายทั้งหมดเกือบร้อยฉบับที่ไม่เคยมีคำว่ารักเป็นเหมือนบันทึกชีวิตนอกรู้

ว่าโรงเรียนแพทย์ของนักศึกษาแพทย์บ้านนอกพูดจริงจังเรื่องเหตุบ้านการเมืองกว่าสิ่งอื่นใดแม่แทบไม่ต้องฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์เลยเพราะจดหมายของพ่อรายงานเหตุการณ์การเมืองคลุกวงในแบบวันต่อวันพ่อนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งท่าพระจันทร์เป็นกิจวัตรวันก่อนพ่อเข้าร่วมชุมนุมวันนี้พ่อได้ไปช่วยกลุ่มศิลปะจัดนิทรรศการต่อต้านการปกครองพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปเดินขบวนเคลื่อนไหวกับกลุ่มชาวนาในจดหมายพ่อแทบไม่เคยเล่าถึงการเรียนที่คณะแพทย์เลยจนแม่อดคิดไม่ได้ว่าพ่อไปเรียนหรือไปทำอะไรที่กรุงเทพกันแน่แต่แม่คือแม่พ่อชอบอะไรจะเดินทางไปไหนอยากทำอะไรแม่วางใจเสมอแม่ต่อจากนั้นอีก5ปีไม่มีจดหมายจากพ่อที่จ่าหน้าซองถึงแม่แม่ก็ยังวางดวงใจให้สงบนิ่งได้จะว่าไปแล้วไม่ใช่แค่กับพ่อหรอกแม่วางใจในตัวฉันด้วยไม่ต่างกันเมื่อฉันยังเด็กฉันทำเรื่องแสนแสบมานับไม่ถ้วนอย่างเช่นตอนประถมฉันมีเรื่องกับเด็กผู้ชายที่มาแกล้งฉันบ่อยๆจนแม่ถูกครูฝ่ายปกครองโทรเรียกหลายครั้งอย่าว่าแต่ดุเลยแม่ไม่คิดจะพูดถึงหรือไถ่ถามสักคำว่าทำไมฉันต้องไปกัดแขนกับผู้ชายพวกนั้นจนเลือดซิบต่อมาอีกหน่อยฉันโดนสารวัตรนักเรียนจับได้ว่าโดดเรียนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งที่ฝังใจฉันที่สุดคือการปีนรั้วออกมาเพื่อไปดูหนังกับรุ่นพี่นักบาสที่มาจีบฉันฉันจำขึ้นใจเพราะสารวัตรนักเรียนฟาดฟันแม่ด้วยพายุที่พุ่งออกจากปากว่าคนแบบแม่อย่าหวังเลยว่าจะเป็นแม่ที่ดีเป็นแค่แม่ธรรมดายังเป็นไม่ได้เลยพายุอันแหลมคมที่ตั้งใจจะพุ่งแทงแม่แต่กลับแทงเข้าที่กลางใจฉันจนเลือดขึ้นหน้าส่วนเป้าหมายอย่างแม่กลับยืนนิ่งแล้วยิ้มรับอย่างสุภาพกับเจ้าพายุลูกนั้นพอจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนๆที่อยากสอบเข้าคณะจิตรกรรมด้วยกันต่างมาตัดพ้อกับฉันว่าถูกพ่อแม่ต่อต้านหัวชนฝาว่าเป็นคณะที่ไร้อนาคตส่วนแม่ฉันน่ะหรือไม่ถามฉันสักคำว่าจะเรียนคณะอะไรพอเรียนมหาวิทยาลัยได้3ปีฉันตัดสินใจลาออกกลางคันมาทำงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อนๆไม่ประหลาดใจเลยที่ฉันหักพวงมาลัยเลี้ยวชีวิตสละทิ้งการเรียนไปทำตามอุดมการณ์แต่การที่แม่ฉันไม่ว่าอะไรสักคำคือสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่เพื่อนๆทั้งชื่นชมและงงงวยไปพร้อมๆกันในหลายๆทีความหวังใจของแม่ที่มีต่อฉันหน้าตาระไม้กับความเย็นชาไม่แยแสไม่รักความสงสัยในความแสนดีจนเหมือนหลุดมาจากโลกยูโทเปียของแม่วนเวียนเป็นหมอกฝุ่นรอบตัวฉันฉันตั้งคำถามกับแม่เสมอมาหลายครั้งฉันได้พลั้งปากพ่นคำถามที่หน้าตาเหมือนคำถามแต่จริงๆคือคำตัดสินและตัดพ้อออกไปและอีกหลายครั้งที่ฉันรู้ทันพอที่จะเก็บงำไว้กับใจจนอึดอัดทำไมแม่ถึงยอมได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่รู้จักปฏิเสธทำไมต้องทำตัวเองลำบากทำไมไม่หือไม่อือทำไมแม่ไม่โกรธไม่โมโหบ้างทำไมเอาแต่นิ่งเงียบทำไมแม่ช่างไร้ความรู้สึกทำไมไม่หัดแย้งบ้างทำไมไม่บอกไม่เตือนกันก่อนทำไมแม่ไม่ห้ามถ้ารู้ว่ามันไม่ควรทำไมเอาแต่ทำเพื่อคนอื่นทำไมไม่มีความต้องการของตัวเองเลยทำไมไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทำไมความรักที่แม่มีให้พ่อถึงยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่ห่วงไม่สนใจกันบ้างทำไมแม่ถึงไม่รักลูกคนนี้บ้างเลยฉันกลับมาที่โรงพยาบาลช่วงเที่ยงของวันถัดมาแม่เปิดตาแล้วแต่ในตาของแม่กลับปิดสนิทจนมืดมิดท่อหายใจพลาสติกสีขุ่นที่ทะลวงเข้าไปยังหลอดลมยังยัดอยู่ในปากแม่วันนี้ที่เตียงแม่ไม่มีป้ายห้ามเยี่ยมแกวนอยู่แล้วแต่พยาบาลย้ำกับฉันว่าให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดและใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นก่อนเข้าไปใกล้เตียงผู้ป่วยมือแม่ทั้งแห้งและเย็นเย็นมากจนหัวใจฉันสะดุดไป2วินาทีหากไม่เห็นหน้าจอแสดงกราฟสัญญาณชีพที่ยังวิ่งขึ้นลงฉันคงคิดว่าแม่เดินทางไกลเสียแล้วจากปกติที่เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ทันทีที่แม่เห็นฉันท่อที่ยัดอยู่ในปากไม่อาจเป็นอุปสรรคแต่เสียงของแม่ที่แป่งออกมาอื้ออ้าจนจับใจความไม่ได้แม่อุตสาหะเบ่งประโยคเดิมออกมาไม่ต่ำกว่า10รอบแต่ฉันก็ยังไม่อาจเข้าใจว่าแม่ต้องการสื่อสารอะไรกับฉันความฝืนนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของแม่เป
แปลว่าสิ่งที่แม่อยากให้ฉันรับรู้

ต้องสำคัญมากจริงๆแม่ได้ใช้พลังงานอันน้อยนิดเบ่งคลอดมันออกมาซ้ำๆจนแม่ไม่มีแรงที่จะพยายามอีกแล้วอุณหภูมิในหอผู้ป่วยวิกฤตที่แสนเยือกผลิตอนูความอึดอัดเข้าไปในอากาศจนบีบหัวใจฉันแน่นโมเลกุลล่องหนที่ทั้งเหน็บหนาวและแหลมคมถูกแรงดูดของร่างกายดึงเข้าไปในโพรงจมูกก่อนจะผ่านหลอดลมส่งความหนาวสะท้านและแสบแน่นไปถึงพวงปอดก่อนที่ก้อนขมุกขมัวสีเทาดำถูกลำเลียงซึมซับเข้าเส้นเลือดที่ไหลไปทั่วร่างกายนั่นคือมวลความรู้สึกของฉันที่ฉันไม่อาจเข้าใจสิ่งที่แม่อื้ออึงออกมามันทั้งหนักอึ้งและเจ็บปวดหากฉันรู้ว่าแม่ต้องการอะไรฉันอาจช่วยให้ความเจ็บปวดทรมานของแม่ตอนนี้ได้เบาบางลงณเวลานี้สิ่งเดียวที่ฉันปรารถนาคือคำแปลของประโยคภาษาต่างดาวที่แม่อื้ออ้ากับฉันแต่ในเมื่อไม่มีใครทำให้พรข้อนี้สมปรารถนาได้นอกจากแม่ฉันจึงพยายามขอให้แม่ใช้พลังงานที่เหลือเฉลยความในปากที่มีท่อยัดอยู่ออกมาให้ได้ฉันทดลองใช้กระดาษและปากกาเป็นอุปกรณ์เสริมมือและแขนที่ถูกพันธนาการด้วยเส้นระยงระยางราวกับเถาวัลย์น้อยใหญ่ในป่าลึกเพิ่มน้ำหนักให้มือของแม่ที่อ่อนแรงอยู่แล้วยกขึ้นบังคับปากกาได้อย่างลำบากบนเส้นหมึกที่แม่ละเลงลงบนกระดาษยากที่จะคาดเดายิ่งกว่าตัวอักษรบนศิลาจารึกฉันได้แต่เดามั่วซั่วแต่แม่ได้บอกใบ้โดยการส่ายหัวว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการบอกมองย้อนกลับไปช่วงโหลแรกของชีวิตฉันปริมาณการสื่อสารระหว่างเราเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยแม่ยังเล่าเรื่องเก่าอันแสนหวานของพ่อกับแม่ให้ฉันฟังอยู่ประปรายแต่หลายปีให้หลังมานี้การสื่อสารระหว่างเราแม่ลูกเป็นไปอย่างจำกัดแม้เราจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แม่เป็นนักฟังที่ไม่ถนัดพูดแม้ฉันเป็นลูกสาววัยขนองที่ชนะโต้วาทีมาแล้วหลายเวทีแม้ที่ร้านชำจะมีคนมาต่อแถวเล่าเรื่องราวระคายใจให้แม่ฟังทุกเช้าค่ำแม้ฉันเจ้ยแจ้วกับทุกคนได้แต่ไม่ใช่กับแม่ตัวเองเราแทบไม่ถักทอสายใยระหว่างกันผ่านการพูดและฟังเลยบ้านเรามีแต่เสียงหึ่งของตู้เย็นและเสียงเอี๊ยดอาร์ตของใบพัดพัดลมเครื่องเก่าคลื่นเสียงที่เบาบางในบ้านคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์ของฉันกับแม่หมดเวลาเยี่ยมช่วงเที่ยงฉันเดินตรงปี่ไปที่บริเวณหลังโรงพยาบาลที่ถูกจัดไว้สำหรับดูดบุหรี่แทบจะทันทีฉันไม่ได้เสพติดนิโคตินแต่ช่วงเวลาแบบนี้การได้มองเห็นควันไหลคดเคี้ยววนเวียนออกจากปากและจมูกก่อนจะลอยขึ้นไปบนฟ้ากว้างคือการเยียวยาชั้นดีของฉันควันบุหรี่ที่ล่องลอยเป็นอิสระบนฟ้าคือบางส่วนในตัวฉันที่ได้หลุดลอยหนีออกไปจากกรงชีวิตนี้ตอนวิญญาณหลุดออกจากร่างเพื่อเริ่มต้นเดินทางไกลคงคล้ายกับมวลควันอิสระนี่กระมังเอหรือควันสีขาวอมเทาที่เดินขบวนออกจากป่องเมนบ่ายวันนั้นได้พาแม่คนเดิมลอยจากฉันไปเสียแล้วหลังจากพ่อจากไปหลังจากแก้วชามกองโตที่งาสีดำวันนั้นไม่มีให้แม่ล้างแล้วหลังจากขมเหลากวนพวยพุ่งออกจากปล่องเมนจนหมดแม่กลับกลายเป็นคนอีกคนที่ฉันไม่คุ้นเคยระยะห่างระหว่างเราไกลกันสุดล่าฟ้าเขียวแม้หัวใจของแม่ยังบีบและคลายแต่จิตใจของแม่เดินทางจากไปพร้อมกับกวนกลุ่มนั้นไปแล้วต้องใช่แน่ๆการค้นพบสาเหตุของความเงียบผุดขึ้นมาระหว่างที่ควันบุหรี่ก้อนสุดท้ายจะถูกปล่อยออกจากปากฉันและบ้านเรากลายเป็นแค่วัตถุคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิ่งเงียบตั้งแต่นั้นมาคุณค่าที่นำทางชีวิตของแม่ได้หลุดลอยจากไปแล้วแสงสว่างของพ่อที่เคยส่องสวัยในหัวใจแม่ได้ดับลงชีวิตแม่ทั้งมืดมิดและเงียบงันแล้วลูกของแม่อย่างฉันไม่สามารถอาจแทนที่และกำเนิดแสงสดใสให้กับชีวิตของแม่ได้ฉันมองพินิจกวนจากบุหรี่ที่เพิ่งจุดดูดมวนที่สองแล้วเตะในความคิดมาถึงตรงนี้ทันใดนั้นความสงสัยทำไมที่ปกคลุมตลอดชีวิตของฉันได้จางลงก็คุณค่าของแม่คือพ่อแม่ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับพ่อเพราะเช่นนี้เองแม่ถึงไม่แยแสกับระยะลุกลามที่กำลังเชื้อเชิญความตายให้มาอยู่ระยะประชิด
ระยะลุกลามคือประตูที่ทำให้แม่ได้ออกเดินทางตามคุณค่าของตัว

0: เองที่จากไปแรงสั่นของโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงปลุกให้ฉันออกจากความคิดฉันเดินกึ่งวิ่งกลับไปที่หอผู้ป่วยวิกฤตที่เพิ่งจากมาพยาบาลบอกว่าอวัยวะภายในหลายระบบของแม่พร้อมใจกันล้มเหลวโดยเฉพาะระบบหายใจแม่ทำท่าไม่ดีเลยภายในเวลาไม่ถึง15นาทีหรือแทบจะทันทีหลังจากที่ฉันจากมาแม่ชักจนเถาวัลย์ที่พันธนาการแม่ไว้หลุดออกจากแขนไปหลายเส้นตอนฉันไปถึงพยาบาล 4-5 คนกำลังล้อมอยู่รอบเตียงแม่ก่อนที่คุณหมอจะสับเท้าวิ่งผ่านไหล่ฉันพุ่งไปหาแม่หน้าอกแม่กระโดดดิ้นราวกับว่าบางอย่างในนั้นต้องการแหกซี่โครงหนีจากความเจ็บปวดทรมานออกมาภาพตรงหน้าเหมือนหมัดหนักที่พุ่งรัวเข้าหาฉันไม่หยุดมันคือความสาหัสทรมานที่แม้อยากจะแย่งมาครอบครองเสียเองแต่ก็ไม่อาจทำได้พยาบาลยื่นเอกสารมาให้ฉันอ่านและเซ็นยินยอมให้ทีมบุคลากรโรงพยาบาลทำหัตถการและยอมรับความเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะตามมามันคือใบโอนกรรมสิทธิ์ชีวิตของแม่ให้เป็นของโรงพยาบาลดีๆนี่เองกฎหมายให้อำนาจลูกแท้ๆอย่างฉันโดยชอบธรรมที่จะตัดสินใจยกชีวิตแม่ให้ผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่มีลายเซ็นของฉันบนแบบฟอร์มแผ่นนี้แม่จะไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอีกต่อไปแม่คือคนที่วางใจในฉันแม่ปล่อยให้ฉันได้ทดลองเรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกใช้ชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเองเมื่อแม่สละทุนหมู่บ้านและอนาคตของตัวเองเพื่อให้พ่อได้เรียนหมอแต่พ่อกลับตัดสินใจทิ้งของขวัญกล่องโตที่แม่ให้แล้วเข้าป่าทำตามอุดมการณ์แต่แม่ก็ยังวางใจในพ่อถึงแม่มารู้ที่หลังว่าพ่อไปมีลูกกับเพื่อนสาวร่วมอุดมการณ์ตอนอยู่ในป่าแล้วกลับมารักกับแม่และผู้หญิงใหม่อีก2คนไปพร้อมๆกันแม่ก็ยังคงวางใจในความรักของพ่อแม่ที่ใช้ความวางใจนำทางชีวิตเสมอมาความวางใจของแม่คืออิสรภาพที่แม่ให้กับทุกคนเพื่อตัดสินใจในชีวิตของตัวเองฉันเชื่อว่าถ้าแม่เลี้ยงนกสักตัวนกตัวนั้นจะไม่เคยรู้จักว่ากรงคืออะไรแต่แม่จะมีถ้วยที่มีอาหารและน้ำใสไว้เต็มสำหรับมันเสมอถ้ามันออกไปท่องโลกกว้างแล้วไม่กลับมาอีกเลยฉันรู้ว่าแม่จะไม่ออกตามหาแม่ไม่เคยพูดไม่เคยว่าไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยโน้มน้าวไม่เคยตักเตือนไม่เคยห้ามใครเป็นพ่อแม่เคารพการตัดสินใจของเจ้าของชีวิตยิ่งกว่าการสักการะศาสดาของศาสนาไหนแต่ในขณะเดียวกันแม่ใช้ความสงบเงียบเฉพาะตัวของแม่สร้างเป็นกำแพงทั้งสูงและหนาป้องกันอิสรภาพที่ตนเองพึงมีจากคนอื่นกำแพงจะกำบังไม่ให้ใครมาวุ่นวายกับอิสระที่จะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองก็ได้แม่คือแม่แม่ให้อิสระคนอื่นเลือกทางเดินของตัวเองเพราะแม่คงอยากเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไม่ต่างกันและแม่ได้เลือกแล้ววันหนึ่งก่อนหน้านี้แม่เลือกจะนอนหลับไปพร้อมกับยากล่อมประสาทไม่ต่ำกว่า17เม็ดที่แม่กลืนลงไปพร้อมกับน้ำเปล่าและซึมเข้าผนังกระเพาะแล้วไหลวนไปทั่วร่างกายผ่านของเหลวสีแดงของแม่กว่าฉันจะมาเจอแม่คงเหนื่อยจากการดิ้นทรมานอยู่บนพื้นจนข้าวของหกกระจายเฉอะแฉะก่อนจะหมดแรงแล้วหลับไปแม่ไม่ได้เลือกชีวิตแม่ไม่ได้เลือกมะเร็งปอดแต่แม่เลือกยาพิษวินาทีนี้มือฉันจับปากกาแน่นแน่นพอๆกับกล้ามเนื้อที่หน้าอกด้านซ้ายไม่มีผิดฉันหันไปมองหน้าที่สงบสยบยอมของแม่วางปากกาลงแล้วบอกกับแม่ในใจว่าฉันจะวางใจกับสิ่งที่แม่เลือกเองพร้อมกับยื่นแบบฟอร์มเปล่าคืนให้กับพยาบาลขอให้อิสรภาพเป็นของแม่คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมโดยกมลพันธ์ทิติรังสีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับ

ฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจัดครัวสนามแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นรวม 3,600 ชุด
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งช่วยเหลือประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมสูงรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนรวมถึงการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงและสถานพยาบาลด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและทรัพยากรสนับสนุนภารกิจพร้อมจัดตั้งครัวสนามแจกจ่ายข้าวกล่องและน้ำดื่มรวม 3,600 ชุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยผู้พักพิงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เกิดเหตุดินสไลด์ที่อำเภอกระโปงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรส่วนบางพื้นที่น้ำเอ่อล้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหาย
7: นางณัฐยาผาสุกในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงากล่าวว่าจากส

0: สถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อำเภอกระโปรงจังหวัดพังงาส่งผลให้มีน้ำเริ่มเอ่อล้นลำคลองสาธารณะจึงได้แจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินเสียหายขณะที่พื้นที่อำเภอกระโปรงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์ในพื้นที่บ้านท่ากระไดซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างหมู่ที่7ตำบลลำพีอำเภอท้ายเหมืองและอำเภอกระโปรงเบื้องต้นได้มีการนำป้ายแจ้งเตือนพร้อมกรวยไปติดตั้งเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับอำเภอกระโปรงเป็นพื้นที่ที่ประชาชนนิยมใช้เดินทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอตะกั่วป่าไปยังอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเนื่องจากเป็นการร่นระยะเวลาในการเดินทางอย่างไรก็ตามในช่วงฝนตกมักเกิดเหตุดินสไลด์ปิดทับเส้นทางจราจรขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเป็นพิเศษชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพลติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินสถานการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนการระบายน้ำตามความเหมาะสม
2: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกปภ.เขื่อนภูมิพลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในประเด็นเรื่องสถานการณ์น้ำรายงานสถานการณ์และแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่6ถึง11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำรูปแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: สวัสดีค่ะตอน

ถนนเปียกหรือว่าน้ำท่วมขังบางครั้งฝนตกอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับคนที่กำลังขับรถนะคะสภาพถนนก็ทำให้การขับขี่แตกต่างจากเวลาปกติมากทีเดียวเวลาที่ฝนตกเวลาที่ถนนเปียกลื่นการยึดเกาะระหว่างยางกับพื้นถนนอาจจะลดลงขณะเดียวกันน้ำฝนก็อาจจะทำให้การมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนเหมือนเดิมเราจะปรับพฤติกรรมอย่างไรให้เข้ากับสภาพถนนก่อนการออกเดินทางในวันที่เรารู้ว่ามีโอกาสเกิดฝนตกใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะคะในการตรวจสอบรถของเราก่อนที่จะออกเดินทางอย่างแรกที่ต้องตรวจสอบนะคะคือยางรถยนต์เราอาจจะต้องสังเกตว่ายางมีรอยฉีกขาดมีอาการบวมหรือว่ามีสภาพที่ผิดปกติหรือไม่ยางเนี่ยเป็นส่วนที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงนะคะยิ่งในช่วงที่ฝนตกการที่ยางสามารถรีดน้ำออกจากหน้ายางแล้วก็ยึดเกาะถนนได้ดีมีส่วนช่วยในการควบคุมรถให้ปลอดภัยขึ้นอย่างต่อมาคือสังเกตที่ปัดน้ำฝนค่ะเรื่องนี้หลายคนอาจจะนึกถึงก็ตอนที่ฝนตกแล้วนะคะว่าเอ๊ะทำไมปัดแล้วกระจกยังมัวทำไมมีคราบน้ำหรือว่าปัดแล้วเหมือนยิ่งมองเห็นไม่ชัดถ้ายางปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพแข็งหรือว่าฉีกขาดการที่จะรีดน้ำออกจากกระจกก็จะทำให้ทำได้ไม่ดีทำให้ทัศนวิสัยลดลงดังนั้นถ้าพบว่าที่ปัดน้ำฝนปัดแล้วไม่สะอาดก็ควรเปลี่ยนก่อนใช้งานในช่วงที่จะต้องเดินทางบ่อยๆนะคะยิ่งเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกนะคะอีกเรื่องก็คือเรื่องของระบบเบรกถ้าเหยียบเบรกแล้วรู้สึกผิดปกติมีเสียงดังรถมีอาการปัดหรือมีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับระบบเบรกขึ้นหน้าปัดอย่าปล่อยผ่านนะคะควรนำรถไปตรวจสอบกับช่างหรือว่าศูนย์บริการที่มีความเชี่ยวชาญรวมถึงระบบไฟของรถด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกหรือไฟเลี้ยวเพราะในช่วงที่ฝนตกการมองเห็นระหว่างรถแต่ละคันนั้นสำคัญมากไฟที่ทำงานได้ตามปกติช่วยให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นค่ะสังเกตเห็นรถของเราได้ง่ายขึ้นเมื่อเช็ครถเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องเช็คตามมานะคะก็คือตัวของเราเองเพราะถ้ารถพร้อมแต่คนขับรีบร้อนขับเร็วหรือว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเวลาที่ฝนตกนะคะการลดความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนนทัศนวิสัยเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติไม่จำเป็นจะต้องขับรถเร็วเท่ากับตอนที่อยู่ในสภาพปกติระยะที่รถจะหยุดนะคะอาจจะแตกต่างกันจากสภาพถนนการที่มีการเว้นระยะให้มากขึ้นก็ทำให้เรามีเวลาในการตัดสินใจที่มากขึ้นด้วยโดยเฉพาะเวลาที่เห็นว่าด้านหน้ายังมีน้ำขังอย่ารีบเร่งความเร็วเพื่อผ่านจุดนั้นค่ะเพราะน้ำที่ขังบนพื้นผิวถนนอาจจะทำให้ยางสูญเสียการสัมผัสกับพื้นถนนชั่วขณะหรือที่เรียกกันว่าอาการเหินน้ำซึ่งทำให้การควบคุมรถทำได้ยากดังนั้นฝนตกเมื่อไหร่นะคะสิ่งที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังก็คือเช็ครถก่อนเดินทางลดความเร็วเพิ่มระยะห่างและมองสภาพถนนให้มากขึ้นบางครั้งการเดินทางช้าลงอีกสักนิดนึงทำให้เราเดินถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราไปพักรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันสักครู่นะคะในช่วงหน้ามีสาระดีเกี่ยวกับเรื่องของไฟฉุกเฉินนะคะว่าใช้อย่างไรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเรารับมืออย่างไรดีนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
1: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
0: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
1: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันกันค่ะคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายคนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนคือเรื่องของไฟฉุกเฉินเวลาที่ฝนตกบางคนอาจจะคิดว่าเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้ช่วยให้รถคันอื่นมองเห็นเราได้ชัดขึ้นแต่ว่าที่จริงแล้วค่ะการใช้ไฟฉุกเฉินไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเป็นประจำเพราะว่าฝนตกเหตุผลสำคัญคือเมื่อเปิดไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวทั้งสองข้างจะกระพริบพร้อมกันค่ะทำให้ผู้ขับขี่รถคนอื่นอาจจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเรากำลังจะเปลี่ยนทิศทางหรือว่าเปลี่ยนช่องทางไปทางไหนถ้าเราขับรถอยู่ด้านหน้าแล้วเปิดไฟฉุกเฉินขณะที่กำลังจะเลี้ยวซ้ายหรือเปลี่ยนช่องทางรถคันที่ตามมาอาจจะไม่สามารถอ่านสัญญาณจากรถของเราได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นค่ะในการขับรถตามปกติควรใช้ไฟเลี้ยวตามทิศทางที่จะไปและใช้ไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุจำเป็นอย่างเช่นรถเกิดปัญหาจำเป็นจะต้องหยุดหรือเบี่ยงเส้นทางกระทันหันส่วนสิ่งที่ควรทำมากกว่าการเปิดไฟฉุกเฉินค่ะเวลาที่ฝนตกหนักคือการลดความเร็วเปิดไฟหน้าตามความเหมาะสมใช้ที่ปัดน้ำฝนและเพิ่มระยะห่างจากรถคันหน้าเพราะความสำคัญของการให้สัญญาณไฟนะคะคือการทำให้ทั้งเราแล้วก็ผู้ใช้รถท่านอื่นสามารถคาดเดาการเคลื่อนที่ของรถได้ทีนี้มาถึงเรื่องที่จะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนั่นคือการขับรถผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังค่ะถ้าเห็นว่าข้างหน้าทางที่จะขับไปมีน้ำอยู่บางครั้งบางท่านอาจจะมีความคิดที่ว่ารถคันอื่นผ่านไปได้เราก็น่าจะผ่านไปได้เช่นกันแต่ว่ารถแต่ละประเภทมีความสูงแล้วก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะคะอย่าลืมตรงนี้ที่สำคัญเราอาจจะมองไม่เห็นว่าด้านใต้น้ำมีหลุมฝาท่อสิ่งกีดขวางหรือสภาพถนนเป็นอย่างไรถ้าจำเป็นจะต้องผ่านบริเวณที่มีน้ำขังค่ะควรประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ไม่สามารถประเมินความลึกหรือสภาพเส้นทางได้อย่างปลอดภัยส่วนผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์นะคะหากฝนตกหนักจนมองไม่เห็นเส้นทางหรือมองเห็นเส้นทางได้ยากหรือมีน้ำท่วมขังมากการหาที่จอดในจุดที่ปลอดภัยแล้วรอให้ฝนเบาบางลงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการที่จะฝืนเดินทางต่อไปนะคะเพราะรถจักรยานยนต์มีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุถนนลื่นและทัศนวิสัยที่ลดลงมากกว่าปกติและอีกสถานการณ์หนึ่งที่เรานำมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังคือถ้ารถเกิดเสียหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางสิ่งแรกก็คือขอให้ตั้งสตินะคะพยายามนำรถออกจากช่องทางเดินรถหากสามารถทำได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าไม่สามารถเคลื่อนรถออกจากทางได้ก็ควรทำให้รถกีดขวางการจราจรน้อยที่สุดและใช้สัญญาณที่เหมาะสมเพื่อให้รถคันอื่นมองเห็นค่ะอย่าลืมว่าเวลาที่ฝนตก

การมองเห็นของทุกคนลดลงอยู่แล้วการจอดรถโดยไม่ส่งสัญญาณเตือนนะคะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้รถคันอื่นมองไม่เห็นและพุ่งเข้ามาชนได้อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของการอย่าฝืนขับรถเพียงเพราะว่าต้องการไปให้ถึงให้เร็วที่สุดถ้าฝนตกหนักมากจนเราไม่สามารถมองเห็นถนนหรือมองไม่เห็นสถานการณ์โดยรอบนะคะอยู่ในปัจจัยที่เรารู้สึกว่าเริ่มไม่ปลอดภัยการที่จะหาจุดจอดที่เหมาะสมรอให้สภาพอากาศดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะบางทีเรื่องเล็กๆเหล่านี้เองค่ะที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเดินทางได้มากทีเดียวและถ้าหากว่าสถานการณ์หนักกว่านั้นอย่างเช่นรถเกิดพัดตกลงไปในน้ำหรือรถถูกน้ำท่วมเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเรามีคำแนะนำกันว่าถ้าอยู่ในอุบัติเหตุเช่นนั้นนะคะจะทำอย่างไรได้บ้างแต่ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันสักครู่ค่ะ

0: ่นดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: คุณผู้ฟังคะก็มาถึงในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้นะคะใครที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมหรือน้ำรอการระบายอาจจะเจอเหตุการณ์ที่รถถูกน้ำท่วมสิ่งที่เราไม่ควรรีบทำก็คือเรื่องของการสตาร์ทรถค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเมื่อน้ำลดแล้วลองสตาร์ทรถดูว่ารถยังติดหรือเปล่าแต่การสตาร์ทรถทั้งที่ยังไม่ทราบว่าน้ำเข้าไปถึงส่วนใดของรถอาจจะทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นได้โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และในรถบางประเภทที่มีระบบไฟฟ้าแรงดันสูงหากว่ารถของคุณผู้ฟังถูกน้ำท่วมนะคะสิ่งแรกที่ควรทำคือประเมินความเสียหายและติดต่อผู้เชี่ยวชาญถ้าเป็นไปได้ให้ถ่ายภาพหรือวิดีโอสภาพรถเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะโดยเฉพาะระดับน้ำล่องรอยความเสียหายภายในห้องโดยสารและบริเวณโดยรอบหากรถมีประกันภัยก็ควรติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อสอบถามขั้นตอนการดำเนินการค่ะจากนั้นติดต่อศูนย์บริการหรือช่างที่มีความเชี่ยวชาญประเมินว่ารถควรเคลื่อนย้ายและตรวจสอบระบบใดบ้างสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญนะคะก็จะเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบเบรกช่วงล่างยางรถและของเหลวต่างๆนะคะส่วนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำสำหรับรถที่เป็นรถไฟฟ้าหรือว่ามีระบบแบตเตอรี่แรงดันสูงนะคะยิ่งไม่ควรเปิดหรือว่าซ่อมระบบแบตเตอรี่ด้วยตนเองควรที่จะให้ช่างหรือผู้ที่เชี่ยวชาญดำเนินการเพราะว่าระบบเหล่านี้มีความซับซ้อนแล้วก็มีข้อที่ควรระวังเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปคือเรื่องของภายในรถค่ะถ้าน้ำเข้าไปในห้องโดยสารพรมเบาะหรือวัสดุภายในที่มีความชื้นเป็นเวลานานอาจจะก่อให้เกิดเชื้อรากลิ่นอับแล้วก็สิ่งปนเปื้อนได้จึงควรทำความสะอาดและทำให้แห้งอย่างเหมาะสมหลังจากที่รถได้รับการซ่อมแซมแล้วก็ควรจะต้องตรวจสอบระบบต่างๆให้เรียบร้อยนะคะทดลองระบบในพื้นที่ที่ปลอดภัยสังเกตว่าไฟเตือนเสียงกลิ่นหรืออาการผิดปกติยังมีหรือไม่ที่สำคัญคือรถที่เคยถูกน้ำท่วมก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ตามมาในภายหลังแม้ว่าในตอนแรกจะดูเหมือนกับว่ากลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะดังนั้นการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเป็นระยะนะคะจึงยังมีความสำคัญสุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังอยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารและก็อุปกรณ์ประจำรถยนต์ค่ะถ้าเกิดว่าเกิดน้ำท่วมหรือเหตุการณ์อื่นที่ทำให้แผ่นป้ายทะเบียนสูญหายหรือชำรุดโดยหลักแล้วนะคะก็สามารถติดต่อสำนักงานขนส่งเพื่อขอเปลี่ยนหรือว่าออกแผ่นป้ายใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้เอกสารขั้นตอนก็อาจจะแตกต่างกันไปตามกรณีนะคะตามมาตรการในช่วงเวลานั้นก็ขอให้ตรวจสอบติดตามขั้นตอนการดำเนินการต่างๆนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทางบกนะคะก่อนที่จะไปติดต่อเพื่อที่จะได้เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบแล้วก็ไปไม่เสียเที่ยวนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเรื่องรถกับน้ำก็อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวถ้าอยู่ในวันที่อากาศดีแต่พอถึงในช่วงที่ฝนตกหนักๆเราอาจจะไม่มีเวลามานั่งคิดว่าในตอนนั้นจะต้องทำอย่างไรอย่างเช่นว่าถ้าติดอยู่ในอุบัติเหตุที่รถจมน้ำแม้ว่าสถานการณ์รถจมน้ำจะดูเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะคะสำหรับอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ยินข่าวกันนักนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องทราบขั้นตอนในการหลบหนีต้องมีสติในการที่จะหนีออกจากตัวรถใน2นาทีแรกที่รถเริ่มจมอย่าเสียเวลาโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือนะคะให้รีบออกจากรถให้เร็วที่สุดทุกวินาทีคือโอกาสในการรอดชีวิตดังนั้นถ้าอยู่ในอุบัติเหตุรถจมน้ำนะคะรีบพาตัวเองออกจากรถให้เร็วที่สุดเพราะยานพาหนะค่ะจะลอยอยู่เหนือน้ำประมาณ30ถึง

120วินาทีก่อนที่จะจมลงนะคะปลดเข็มขัดนิรภัยเอาสิ่งของต่างๆที่จะถ่วงน้ำหนักที่จะทำให้เราจมลงอย่างเช่นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะหรือของอะไรหนักๆที่ติดตัวอยู่ปลดออกไปนะคะเพื่อช่วยให้เราสามารถเคลื่อนไหวภายในรถแล้วก็ว่ายน้ำได้สะดวกสบายขึ้นเลื่อนหน้าต่างลงหรือว่าทุบกระจกแล้วก่อนที่จะออกไปจากรถกระจกไฟฟ้าอาจจะยังคงทำงานอยู่ในช่วง1นาทีแรกระหว่างที่รถกำลังจะจมนะคะเมื่อเวลาผ่านไปแรงดันน้ำจะทำให้ไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้หากเกิดเหตุการณ์นั้นนะคะจะต้องทุบกระจกให้แตกแล้วรีบปีนออกจากรถให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังนั้นนะคะในรถก็ควรจะมีอุปกรณ์เซฟตี้ติดไว้ด้วยและถ้าหากว่าในการเดินทางนั้นมีเด็กอยู่ด้วยหลังจากที่ปลดเข็มขัดนิรภัยแล้วการเปิดหน้าต่างนะคะให้เปิดในด้านของคุณเท่านั้นผลักเด็กออกไปทางหน้าต่างก่อนแล้วค่อยผลักตัวเองออกจากตัวรถในกรณีที่เกิดความสับสนนะคะว่าจะต้องว่ายไปทางไหนให้ลองมองหาฟองอากาศค่ะก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะของอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถนะคะหากว่ารถจมน้ำจะทำอย่างไรก็ได้นำสาระดีๆมาฝากกันในช่วงของรายการสาระสารพันค่ำคืนนี้นะคะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะเวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันแก้วภูมิรัตน์และทีมงานรายการสาระสารพันค่ะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อตรวจความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีกสักครู่ก็ไปติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่น

0: ายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อตรวจความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
4: พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้บัญชาการทหารเรือและคณะเดินทางตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือณชุมชนสันติชนสงเคราะห์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นตลอดจนเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ก่อนเดินทางต่อไปเพื่อตรวจพื้นที่ณชุมชนดุสิตนิมิตใหม่พร้อมตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลลำเลียงกระสอบทรายวางแนวป้องกันน้ำท่วมจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังท่าเรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเพื่อตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จะให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1696ตลอด24ชั่วโมงกริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเร่งรับมืออุทกภัยแจกกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อรับมือหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
5: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการบรรจุกระสอบทรายอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือน้ำท่วมในพื้นที่ขณะเดียวกันเทศบาลนครหาดใหญ่เปิดให้ประชาชนที่มีบ้านพักอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ตำบลหาดใหญ่ขอรับกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อนำไปเตรียมทำแนวกั้นน้ำและป้องกันบ้านเรือนจากน้ำท่วมเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการมีจุดบริการ2แห่งได้แก่บริเวณเรือนเพาะชำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่และบริเวณหลังสนามกีฬาจิระนครขอผู้รับกระสอบทรายให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ใบไปแสดงเป็นหลักฐานนอกจากนี้เทศบาลยังเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและอุปกรณ์โดยประชุมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วหากเกิดอุทกภัยธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
3: ทางการอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันครบรอบ3ปีของเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลที่ระบุว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสมีแผนพยายามก่อเหตุโจมตีทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ในฉนวนกาซาในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่ครบรอบ3ปีของเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2500

0: 66อย่างไรก็ตามอิสราเอลพร้อมจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันดังกล่าวขณะที่กลุ่มฮามาสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของทางการอิสราเอลทางนี้เหตุการณ์โจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลในปี2566ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตจากการถูกสังหารโดยกลุ่มฮามาสประมาณ 1,221 รายซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและยังเป็นชนวนเหตุที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์ นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนนี้เป็นเพลงที่พระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะหลังจากที่พระราชทานเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2492แล้วต่อมาเมื่อวันที่30มีนาคม2505ได้เสด็จทรงดนตรีให้คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฟังเป็นครั้งแรกที่สวนอัมพรนะคะและในงานดังกล่าวนั้นทรงดนตรีทำนองเพลงหนึ่งพระราชทานด้วยต่อมาเสด็จพระราชดำเนินทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการส่วนพระองค์เป็นครั้งที่สองเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2506ค่ะและได้พระราชทานทำนองเพลงนั้นให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมทั้งส่งปลูกต้นหางลกยูงเป็นที่ระลึกไว้5ต้นด้วยนายจำนงราชกิจหรือจรัญบุญยรัตพันธ์ได้ประพันธ์คำร้องในเพลงที่ได้รับพระราชทานทำนองนั้นและให้ชื่อว่ายูงทองซึ่งเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็นับเป็นเพลงที่2ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยและเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่36ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2505คือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองเป็นการขับร้องประสานเสียงนะคะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่30เกิดขึ้นในปี2505และพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายจำนงราชกิจเป็นผู้ประพันธ์คำร้องค่ะและเราก็จะฟังเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันในช่วงนี้3เพลงนะคะซึ่งเป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เริ่มด้วยขวัญโดมสุนทรภรณ์ขับร้องค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งโดมร่มใจสุนทรภรณ์และคุณบุษยาบันทึกเสียงทวีปบอนแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและโดมรอเธอคุณวินัยและคุณบุษยาขับร้องค่ะศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อรวม3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยขวัญโดม

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคือขวัญโดมโดมร่มใจและโดมรอเธอที่เพิ่งจบนะคะคราวนี้จะฟังเสียงของสุนทรภรณ์สามเพลงเริ่มด้วยกลิ่นราตรีคำร้องเป็นของคุณทรงสาริตุลทำนองโดยครูเอื้อต่อด้วยกลิ่นแก้วทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและกลิ่นดอกโศกสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ฟังเพลงจากการขับร้องของสุนทรภรณ์จบไปแล้ว3เพลงค่ะและอีก3เพลงจะเป็นเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงแรกคือเพลงฝากรักผลงานของศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะต่อด้วยฝากใจกับจันคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงที่3ฝากลมบอนคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนองเริ่มได้ฝากรัก

เพลงที่คุณเพ็ญศรีขับร้อง3เพลงจบไปนั้นก็คือเพลงฝากลมวอนก่อนหน้านั้นก็ฝากใจกับจันทร์และฝากรักสำหรับคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเราก็จะฟังกัน3เพลงในช่วงนี้เหมือนกันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตค่ะชีวิตแรกคือชีวิตหญิงต่อได้ชีวิตกับความหวัง2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงที่3เป็นผลงานของคณะจารุกนกชีวิตกับเพลง

นั่นคือเพลงที่คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องบันทึกเสียงนะคะฟังคุณชวีช่วงวิทย์ค่ะเพลงลอยลมคุณชวีช่วงวิทย์บันทึกเสียงค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมกำชับจัดอาหารให้เพียงพออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมกำชับจัดอาหารให้เพียงพอโดยยืนยันที่ประชุมพรรคไม่ได้หารือกรณีส.ส.ชัยภูมิรวมทั้งไม่ได้พูดคุยเตรียมรับมือกับอภิปรายไม่ไว้วางใจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยหลังประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประจำสัปดาห์เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ร่วมประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับให้ตักอาหารในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้ประชาชนได้รับประทานให้อิ่มพร้อมร่วมผัดกะเพราไก่ด้วยตนเองและยืนยันว่าเมนูดังกล่าวเป็นอาหารฮาลาลขณะที่ประชาชนที่มารับอาหารได้ให้กำลังใจและขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแพ็คอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดด้วยส่วนการประชุมพักนายอนุทินระบุว่าเป็นการประชุมประจำสัปดาห์และไม่ได้หารือกรณีนางสาวสุชาดาสังแทนทรัพย์หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากยังไม่มียติเข้ามาผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: เลขาธิการปปช.ประกาศเดินหน้าพัฒนาองค์กรเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นป้องกันเชิงรุกเร่งรัดคดีสำคัญและนำเทคโนโลยียกระดับการตรวจสอบ
7: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและโฆษกสำนักงานปปช.เปิดเผยแนวทางการทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งว่าจะเดินหน้าพัฒนาสำนักงานปปช.ให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเน้นการป้องกันเชิงรุกการไต่สวนที่รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยให้ความสำคัญกับคดีทุจริตขนาดใหญ่และการทุจริตเชิงนโยบายรวมถึงการติดตามเส้นทางการเงินยึดอายัดและริบทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการทุจริตนอกจากนี้จะเร่งพัฒนาสำนักงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลนำเทคโนโลยีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการไต่สวนและตรวจสอบทรัพย์สินควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลชวิสาประทุมมารายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเข้มการจำหน่ายและเล่นประทัดในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักเพื่อป้องกันอันตรายสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
8: นายสุพิชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายประทัดและดอกไม้เพลิงรวมถึงการเล่นประทัดในพื้นที่ช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดภูเก็ตและมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการห้ามเล่นประทัดและดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรงเช่นบัจจ่างไข่ไก่จรวดและชนิดอื่นๆที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการบาดเจ็บและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดจึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันรักษาความปลอดภัยและบรรยากาศที่ดีของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่6ตุลาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้ก็คือเพลงชื่อไทยรัฐคำร้องจากบทชวนรักชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานให้แก่กองเสือป่าค่ะทำนองโดยคุณโพชูประดิษฐ์

จบไปแล้วค่ะเพลงไทยรักคำร้องมาจากบทชวนรักชาติซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6คุณโพชูประดิษฐ์ใส่ทำนองนะคะต่อด้วยเพลงรวมไทยคุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องนำค่ะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องน่านเจ้าปี2482

นั่นคือเพลงรวมไทยผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการในละครเรื่องน่านเจ้าปี2482สามเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่ว่าด้วยเรื่องแผ่นดินนะคะเพลงแรกแผ่นดินของใครเพลงนี้เป็นเพลงเดียวกันกับแผ่นดินของเราที่คุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งแต่คืนนี้คุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องก็เปลี่ยนชื่อเป็นแผ่นดินของใครเป็นเพลงเดียวกันกับแผ่นดินของเรานะคะต่อด้วยแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะคุณเกษมชื่นประดิษฐ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเพลงที่3แผ่นดินหอมคุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์เริ่มด้วยแผ่นดินของใคร

านผู้ฟังคะประเทศไทยมีการประกวดนางงามที่เรียกว่านางสาวสยามต่อมาก็เป็นนางสาวไทยและในปัจจุบันนี้ก็เป็นการประกวดความงามในอีกหลายๆรูปแบบนะคะครูเพลงได้แต่งเพลงชมความงามของนางสาวไทยเอาไว้เราจะยกมา3เพลงหรือ3นางสาวไทยค่ะคือคุณอาภัสราหงสกุลเป็นนางสาวไทยคนที่14ปี2507นะคะและต่อมาได้ไปประกวดนางงามจักรวาลก็ได้เป็นนางงามจักรวาลซึ่งเป็นคนไทยคนแรกเลยนะคะคือคุณอาภัสราหงสกุลครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงชื่อแด่อาภัสราผู้ขับร้องคือทิวสุโขทัยมาถึงนางสาวไทยคนที่สองที่ครูเพลงแต่งให้คือคุณจิรนันท์เสวตนันท์เป็นนางสาวไทยคนที่15ปี2508นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันไปประกวดนางงามจักรวาลได้เป็นรองนางงามอันดับ2ค่ะในปีถัดมาในปีถัดมาคือปี2509เพลงจิรนันท์คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและสำหรับนางสาวไทยคนที่3ที่ครูเพลงแต่งเพลงให้ก็คือคุณอภันตรีประยุทธ์เสนีค่ะเป็นนางสาวไทยคนที่17ปี2510นะคะผู้ที่แต่งเพลงให้คุณอภันตรีคือครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติชื่อเพลงจอมขวัญอภันตรีคุณธานินทร์อินทรเทพเป็นผู้ขับร้องฟังทั้ง3เพลงเลยนะคะ

0: ไทยและเชิดไฟฟันฟังจำนามันอาคัมพรี
1: สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่ครูเพลงแต่งชมความงามของนางสาวไทย3ท่านคือคุณอภัสราคุณจิรนันและคุณอภันตรีค่ะฟัง3เพลงต่อไปนี้เลยนะคะเพลงแรกยอดขวัญกาลยาคุณประดิษฐ์อินทวารีขับร้องผลงานของคณะมิตรสังคมค่ะเพลงที่2ยอดสวัสดิ์คุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องและเพลงที่3ยอดพทูอยู่ไหนคุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงกับวงมุกดาพันธ์

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงผลงานของวงจารุกนกค่ะชื่อเพลงมองหารักต่อได้เพลงมองฟ้าพาเศร้าคุณพรทิพาบุรกิจบำรุงเป็นผู้ขับร้องผลงานของคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะและเพลงที่3มองวิหกอกตรมโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของศักดิ์เกิดสิริค่ะ

ามีคู่กันโอ้ฉันนั่งเหงาใจไม่มีใครก็จะมองฉันเพราะว่าเขามีคู่กันส่วนฉันนั้น

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงวิญญาณรักโดยคุณสะอาดดินอารามค่ะผลงานของล้วนควันธรรมและวิญญาณในภาพถ่ายผลงานของคุณวิมลจงวิไลนะคะคุณทิวาเด่นประภาเป็นผู้ขับร้องคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งตั้งหวังวันนี้เราจะเจริญธรรมานุสติหมายถึงการระลึกถึงธรรมะธรรมะอะไรไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่นามธรรมแต่ธรรมะที่เจาะจงสอนไว้โดยพระผู้มีพระภาคที่ท่านได้ประกาศไว้ดีแล้วเรียกว่าสวากขาตธรรมสวากขาตธรรมนั้นเป็นธรรมะที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดหมายถึงก็จะได้ธรรมะหัวข้อต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยเอาทดสอบทดลองผิดพลาดแล้วกำหนดบทเพียนชนะต่างๆออกมาอย่างดีในท่ามกลางหมายถึงว่าเราไปทำเราไปปฏิบัติเนี่ยโอ้ก็ดีด้วยนะเพราะมันได้ผลตามนั้นเห็นผลได้ในทุกขั้นตอนความดีเกิดขึ้นทั้งกับตัวเองทั้งกับผู้อื่นแล้วก็ดีในที่สุดเนี่ยหมายถึงว่าพอได้ผลตามที่ปฏิบัติในท่ามกลางแล้วนั่นน่ะออกมาดีได้ตามนั้นเป๊ะหรือเกินกว่าที่คาดหวังไว้เหมือนคนไปหาขุมทรัพย์คิดว่าจะได้สักขุมหนึ่งแต่ไปเจอพร้อมกันทีเดียว5ขุมโอ้โถเกินประมาณนะเนี่ยนี่แหละมันงดงามในที่สุดแบบนี้มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทั้งหมดนั้นเราเรียกว่าสวากขาตธรรมพูดสั้นๆก็ง่ายๆว่าธรรมะให้เรานึกถึงคำว่าธรรมงค์ท่านผู้ฟังคราวนี้ให้ธรรมะที่ว่าเนี่ยรวมอยู่ในคำว่าธรรมงค์ธรรมโมธรรมโมธรรมงค์นึกคำว่าธรรมโมธรรมโมไว้ในใจนึกว่าธรรมโมธรรมโมไว้ในใจธรรมะธรรมโมเนี่ยมันลึกนะลึกเหมือนกับทะเลที่มันลึกมากแต่คนที่เคยล่องเรือสำราญออกไปในทะเลลึกๆนี่ 3-4 พันเมตรเนี่ยนะโอ้โหน้ำทะเลเนี่ยมันจะสีเข้มปึ๊ดเลยนะไม่ใช่สีแบบอ่าวไทยที่มัน20เมตรเองนะท่านฟัง 20-30 เมตรนะแต่ว่าถ้าลึกเป็นกิโลกิโลเนี่ยมันจะแบบสีนิลน่ะก็เรียกลึกจนเข้มปื้อเป็นสีน้ำเงินจับดำแล้วนั่นน่ะเขาจึงมีคำเรียกว่านิลยานยานที่มันลึกมากแบบจนเป็นสีนิลน่ะสีนิลนั่นแหละท่านฟังเป็นตัวที่ระบุถึงความมันลึกซึ้งมากความลึกของธรรมะที่มันมีมากความลึกซึ้งในปัญญาของพระพุทธเจ้ามีมากบ่งบอกสอนออกมาแค่กำมือเดียวเหมือนใบไม้ในกำมือที่ท่านหยิบขึ้นมาจริงๆในต้นเนี่ยมันมีมากกว่ามากนะเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่ายังไม่ต้องประมาณเพราะมันเยอะเอาเท่าที่ว่าเราศึกษาเรามาทำความเข้าใจจะเรียนรู้ในวันนี้เรื่องปัจจัย24อย่างเนี่ย

แค่นี้ล่ะเอาอย่างเดียวนี่นะธัมโมธัมโมนึกถึงตอนนี้นึกธัมโมธัมโมไว้ในใจแล้วให้มีความสบายใจเลยท่านผู้ฟังให้มีความสบายใจให้มีความดีใจให้มีความอิ่มเอิบใจให้มีความปลื้มใจโสมนัสสุขใจเลยว่าธรรมะที่ท่านสอนไว้เนี่ยเป็นสวากขาตธรรมจริงๆเพราะอะไรเพราะแสดงไว้ด้วยความรู้ยิ่งคืออภิญญายะไม่ใช่ไม่รู้ยิ่งเพราะแสดงไว้ด้วยความมีเหตุผลพร้อมคือสนิดานังไม่ใช่ไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรมาประกอบเลยไม่ใช่เพราะแสดงไว้ด้วยความน่าอัศจรรย์คือน่าทึ่งเป็นเรื่องปาฏิหาริย์สัปปาฏิหาริยังไม่ใช่ว่าไม่มีอัศจรรย์ไม่มีปาฏิหาริย์อะไรไม่ใช่ในเมื่อธรรมะที่ท่านแสดงไว้เรานึกธัมโมนี่มาจากปัญญาอันยิ่งคืออภิญญายะมีเหตุผลพร้อมคือสนิธานังประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์คือน่าทึ่งคือสัปปาฏิหาริยังสบายใจเลยท่านฟังให้สบายใจเลยคำสอนนี้โอวาทนี้จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะประพฤติตามจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะทำตามปฏิบัติตามจะปฏิบัติตามคำสอนคืองดงามในท่ามกลางปฏิบัติแล้วได้ผลออกมาตามนั้นคืองดงามในที่สุดเป็นธัมโมได้เราปฏิบัติตามธัมโมเราก็เป็นสังโฆด้วยให้เกิดความรู้คือพุทโธขึ้นก็มีพุทโธอยู่ในจิตใจเรานึกธัมโมสังโฆพุทโธก็อยู่ด้วยกันทุกฝั่งให้เรารักษาจิตที่มีความอิ่มเอิบใจความปราบปลื้มใจความดีใจความโสมนัสนี้ไว้ให้ดีอ้าวล่ะทุกฝั่งหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำหัวข้อแม่บทนั้นเป็นคำสอนที่ท่านได้บัญญัติแต่งตั้งแจกแจงเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างนำมาทำความเข้าใจเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสฟังไม่ได้มีใหม่แล้วมีเท่าที่มีอยู่แค่นี้บทบัญญัติใดๆมีแค่นี้เพราะฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านรวบรวมหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งมาเนี่ยทุกฟังมันจึงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การที่จะนำมาทำความเข้าใจให้เกิดความรู้อย่างเต็มที่สิ่งที่ต้องควรระวังก็คือว่าความเข้าใจนั้นปัญญานั้นถ้ายึดถือแล้วเนี่ยไม่ดีแน่จะสามารถนำปัญหามาได้กรณีที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้นั่นคือปริยัติที่เป็นงูพิษที่ว่าถ้านำความรู้ไปทิ่มแทงกันถกเถียงกันทำร้ายกันกล่าวหาใส่ความกันไม่ดีนั่นโดยความยึดถือในปัญญาแต่ปัญญาที่ถูกต้องนั้นคือไม่ยึดถือปล่อยวางจะทำจิตให้สามารถประกอบด้วยปัญญาที่ถูกต้องได้ต้องมีสมาธิด้วยจึงในทุกวันพุธตมุฟังช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาฝึกให้ตมุฟังทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีการดูลมหายใจบ้างเจริญเมตตาบ้างเจริญอุเบกขาบ้างหรือบางทีก็พิจารณากายทุกรูปแบบละอันใดอันหนึ่งแล้วก็นำมาทำความเข้าใจในหัวข้อนั้นวันนี้จะนำเสนอหัวข้อที่เรียกว่าปัจจัย24อย่างที่เวลาท่านผู้ฟังไปงานศพเรามักจะได้ยินพระสงฆ์สวดอภิธรรมซึ่งหนึ่งในบทอภิธรรมเขาก็จะเรียกว่าอภิธรรม7คัมภีร์ใช่ไหมคัมภีร์ที่7ที่เรียกว่ามหาปฐานนี่จะมีคำนี้อยู่ปัจจัย24อย่างที่เราจะได้ยินก็บทสวดที่ว่าเหตุปัจจัยโย

0: อารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโย
1: ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาจบที่อติวิคตาปัจจโยอย่างนั้นน่ะหมดนี่แล้วก็อ้าวเบรกยกหนึ่งเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรแล้วก็ต่อยกสองไปอย่างนี้กี่รอบก็ว่ากันไปนะบางที่สวดสองรอบสามรอบสี่รอบก็จะได้ยินตรงนี้ปัจจโยปัจจโยปัจจโยนี่ปัจจโยนี่มันอะไรของเงินหรือเปล่านี่กฎละอย่างนั่นน่ะปัจจัยที่เป็นเงินทอนมันคือปัจจัยสีอันควรแก่สมณะจะบริโภคไม่ใช่เงินหรือทองโดยซ้ำแต่ในปัจจัยที่พูดถึงอยู่นี้มี24อย่างตัมบวังวันนี้ก็เลยจะนำทั้ง24ข้อนี้มาอธิบายให้พอจะเกิดความเข้าใจบ้างเนี่ยตัมฟังอาจจะไม่ได้ลึกอะไรมากเพราะมันเยอะแล้วก็อย่างน้อยให้เข้าใจว่าอ๋อปัจจัยแต่ละอย่างเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าพอประเทศไทยเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุนี่งานศพนี่โอ้มีทุกสัปดาห์นะทุกฝั่งคือไม่ระหว่างงานศพมันมีทุกวันอยู่แล้วนะทุกวันนะแต่ว่าเอ้ยที่เราจะต้องไปงานศพคนนั้นเดี๋ยวเกิดพ่อคนนี้เดี๋ยวเกิดลุงคนโน้นแล้วก็ญาติคนนี้แล้วก็เพื่อนคนนั้นมันทุกเดือนบางทีทุกสัปดาห์นะได้เจอกันอยู่เรื่อยไปแล้วนี่ก็สวดบทนี้บ้างแล้วก็สวดบทนี้บ้างที่จะได้ยินบ่อยๆก็นี่แหละเหตุปัจจโยคำนี้มาก่อนเลยในปัจจัย24อย่างนั้นมีอะไรบ้างนี่ข้าพเจ้าอยากจะพูดหัวข้อให้ฟังก่อนแล้วก็เจาะไปในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อนั้นคือในส่วนเนี้ยมันจะอยู่ในหัวข้อที่เราเรียกว่าอภิธรรมซึ่งอภิธรรมนี่เขาก็เรียนกันเป็นหลายปีนะท่านฟังอันนี้หมายถึงอภิธรรมที่เป็นตำราในทางอรรถกถาที่ว่าดวงจิตมีกี่ดวงกี่ดวงนั่นเนี่ยเขาจะมีวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับเรื่องอภิธรรมที่เป็นแนวความรู้มาจากพม่านั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วอภิธรรมที่มีอยู่ในพุทธพจน์ที่พูดถึงโพธิปักกิยธรรม37อย่างหรือว่าการเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันของธรรมะคืออะไรธรรมะมาเกี่ยวกันก็คืออภิธรรมไงวินัยมาเกี่ยวข้องกันบทนี้ต่อบทนั้นอันนี้ก็เป็นอภิวินัยไงซึ่งมีคำเรียกที่เรียกว่าอภิธรรมอภิวินัยก็มีในเป็นพุทธพจน์อยู่นั่นคือการเห็นความเชื่อมโยงการนำธรรมะต่างๆมาซิงโครไนซ์มาทำความเข้าใจเชื่อมโยงต่อกันไปได้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งทีนี้ในส่วนที่อยู่ในอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยนี่คือส่วนที่ว่าเป็นหัวข้อเฉยๆเลยไม่ว่าจะเรื่องคัมภีร์สังคีนีคัมภีร์วิพังคัมภีร์ธาตุกาถาคัมภีร์ปุคคลบัญญัติกถาวัตถุยมกะจนถึงอันที่7เนี่ยที่จะพูดในวันนี้คือมหาปฐานแต่ในแต่ละข้อละข้อเนี่ยก็จะมีชะปัญญติโยขันธปัญญติอันนี้ก็ปุคคลบัญญัติเนาะแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่ขยายความกันไปโดยพิสดารคำเดียวเนี่ยแต่งหนังสือออกได้เป็นเล่มเป็นเล่มน่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่ามันเยอะยากหลายอย่างเนี่ยมันก็มีคุณฟังแต่ว่าส่วนที่เราพอทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะให้เกิดเป็นความรู้เข้าใจก่อนว่าโอเคสิ่งนี้นี่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นะหัวข้อนี้หมายถึงอย่างนี้อย่างนี้รายละเอียดก็ค่อยไปตามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมวันนี้จึงอยากจะให้ทำความเข้าใจในเรื่องของปัจจัย24อย่างที่มาในส่วนของคัมภีร์อภิธรรมที่ชื่อว่ามหาปฐานต้องบอกตั้งแต่เบื้องต้นก่อนว่านี้เป็นพื้นฐานให้ท่านผู้ฟังเข้าใจคร่าวๆให้รู้ว่าแต่ละหัวข้อนั้นหมายถึงอะไรยังไม่ได้เจาะลึกอะไรลงไปมากเพื่ออย่างน้อยไม่ให้งงเวลาเราไปงานศพก็พูดถึงปัจจโยปัจจยาปัจจยายอะไรนี่ยังไงนะเอาอันดับแรกก่อนดูฟังปัจจัย24อย่างแต่ละอย่างคืออะไรอันแรกคือเหตุปัจจัยเข้าใจออกมาเหตุปัจจโยคือปัจจัยโดยเหตุพูดถึงเหตุคือราคะโทสะโมหะอะ

คะอโทสะอโมหะที่จะมีเหตุให้เกิดเป็นสุขบ้างให้เกิดเป็นทุกข์บ้างอันนี้คือเหตุปัจจโยอันที่สองอารัมมณปัจจโยคือปัจจัยโดยเป็นอารมณ์อารมณ์ที่ยินดีในอายตนะทั้ง6อย่างอันนี้ที่สองหัวข้อกันนะหัวข้อกันเดี๋ยวข้าพเจ้าจะกลับมาอธิบายในรายละเอียดของแต่ละอย่างว่าไอ้อายตนะเนี่ยมันอะไรแล้วมันดีไม่ดียังไงทำยังไงแต่ไปว่ากันอันที่สามที่ว่าอธิปติปัจจโยหมายถึงความเป็นใหญ่อธิปไตยไงอธิปไตยอธิปไตยความเป็นใหญ่ในที่นี้ท่านยกเอาเรื่องของอิทธิบาท4อย่างปัจจัยโดยความเป็นใหญ่ทำให้จิตนั้นมีความเป็นใหญ่มีอิทธิมีอำนาจเหนือสิ่งใดๆอันที่4อนันตระปัจจัยคือปัจจัยที่ต่อเนื่องไม่มีช่องว่างเลยอารมณ์ที่ต่อเนื่องกันไปประการที่4ประการที่5คือสมนันตระปัจจโยปัจจัยที่เป็นภาวะต่อเนื่องกันโดยทันทีซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมณาหารจิตที่อธิบายโดยท่านพระสารีบุตรแต่มาประการที่6ที่พูดถึงสหชาตปัจจโยคือปัจจัยที่เกิดร่วมกันสหชาติหมายถึงการเกิดร่วมกันจิตอารมณ์เนี่ยมันเกิดร่วมกันอย่างไงอย่างใดอย่างหนึ่งมันเชื่อมต่อกันไปได้ยังไงจะอธิบายอยู่ในเรื่องของสหชาตปัจจโยถัดมาคืออัญญมัญญะปัจจัยปัจจัยที่อาศัยซึ่งกันและกันปัจจัยที่อาศัยซึ่งกันและกันซึ่งในที่นี้ก็จะพูดถึงเปรียบเหมือนไม้อ้อสองกำพิงกันเราพิงกันมันก็อาศัยกันตั้งอยู่ได้นี่คือในส่วนของอัญญมัญญะปัจจัยถัดมาคือนิสยปัจจโยปัจจัยโดยเป็นที่อาศัยนิสยก็คืออาศัยนั่นเองอาศัยอะไรจิตจึงดีได้หรือชั่วได้ก็จะอธิบายถึงเรื่องของอารมณ์หรือความคิดที่เป็นปัจจัยให้เกิดดีหรือชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้นี่คือนิสยปัจจโยถัดมาคืออุปนิสัยปัจจัยคือปัจจัยเป็นเครื่องหนุนหรือกระตุ้นเราเอาแล้วนิสยะกับอุปนิสยะมันต่างกันตรงนี้ว่าเป็นเครื่องหนุนไงเจ้าอุปนิสัยหมายถึงจิตที่มีกำลังมากอาศัยอารมณ์ความคิดอันใดหนึ่งที่มีกำลังมากมาหนุนทำให้มันดีขึ้นมาบ้างหรือเลวลงไปบ้างเราจึงเรียกว่าอุปนิสยปัจจโยถัดมาปัจจัยประการที่10เรียกว่าปุเรชาตปัจจัยหมายถึงปัจจัยที่เกิดก่อนต้องมีพวกนี้ก่อนสิ่งอื่นมันถึงจะตามมาได้เช่นท่านพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสนี่มีอยู่ตามปกติก่อนที่จะมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นอันนี้จึงเรียกว่าปุเรชาตปัจจโยถัดมาถ้ามีก่อนแล้วก็ต้องมีอะไรหลังไงที่หลังจึงเรียกว่าปัจฉาชาตะปัจจัยปัจจัยที่เกิดทีหลังอย่างเช่นว่าการรับรู้คือวิญญาณนี้เป็นต้นเกิดทีหลังจากการที่ตาได้เห็นรูปก่อนหูได้ฟังเสียงก่อนจึงมีการรับรู้วิญญาณเกิดขึ้นภายหลังภายหลังเนี่ยเขาจึงเรียกว่าปัจฉาชาตะปัจจโยนั่นคือประการที่11ถัดมาประการที่12อเสวนปัจจัยอเสวนหมายถึงการทำบ่อยๆการเสพการคลุกคลีการเสวนาด้วยทำให้คุ้นชินกันแล้วก็คือว่าถ้ามีแพทเทิร์นในชีวิตเป็นอย่างเนี้ยมันก็ง่ายที่จะทำแพทเทิร์นนี้ต่อไปลักษณะการที่ทำให้คุ้นชินจึงเรียกว่าเป็นอเสวนปัจจโยเหมือนเป็นอุปนิสัยนั่นเองเป็นความเคยชินนั่นเองธรรมะที่13กรรมปัจจัยกรรมหมายถึงเจตนาเจตนาที่เรามุ่งกระทำลงไปทีนี้มันไม่ได้ว่าเป็นอัตโนมัติแล้วไงนี่ก็เราตั้งใจที่จะทำหรือจะไม่ทำหรือจะทำดีหรือจะทำชั่วอันนี้จึงเรียกว่ากรรมปัจจโยอาศัยเจตนา
พอมีเจตนาในข้อที่13แล้วก็ต้องมีผลของเจตนานั้นจึงเรียกว่าเป็นวิปากะปัจจัยปัจจัยที่เป็นผลของการกระทำนั้นผลของบุญก็ให้เกิดสุขผลของบาปก็ให้เกิดทุกข์ถ้าเจตนาที่ทำลงไปนั้นมันเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตามผลตรงนี้ที่เกิดขึ้นเรียกว่าวิปากะปัจจโยประการที่14ต่อมาประการที่15นั้นคืออาหารอาหารปัจจัยหมายถึงเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทีนี้พอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะให้ต่อเนื่องต่อไปเจริญขึ้นได้หรือไม่หรือลดลงมันอยู่ที่อาหารในที่นี้ก็จะพูดถึงร่างกายเราก็ต้องมีอาหาร4คืออาหารคือคำข้าวอาหารคือปัสสะเป็นต้นที่บริโภคเข้าไปให้นามรูปกายใจตั้งอยู่ได้ปัจจัยเหตุเรื่องนี้คือเป็นเรียกว่าอาหารปัจจโยธรรมประการที่16หัวข้อก่อนนะทุกฟังคืออินทรียปัจจัยปัจจัยโดยความเป็นเจ้าของคือเป็นใหญ่อินทรีย์เนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่ซึ่งก็จะเจาะจงมาในเรื่องตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปหูเป็นใหญ่ในการได้ฟังเสียงอันอื่นถ้าเช่นกลิ่นจะมาเข้าหูมันจะมาเป็นใหญ่ไม่ได้ก็จะไม่ถือว่านั้นเป็นอินทรียปัจจัยเวลาแยกวิเคราะห์ดวงจิตก็ต้องดูอายตนะช่องทางนี้ให้ถูกต้องโดยดูจากเรื่องของอินทรียปัจจัย

รหมเพราะฉะนั้นฌานปัจจโยนี่เป็นเรื่องของพรหมเลยทีเดียวนั่นคือข้อที่17แต่มาปัจจัยประการที่18นั่นคือมรรคปัจจัยปัจจัยคือเส้นทางถ้าฌานปัจจัยเป็นพรหมถ้ามรรคปัจจัยเป็นอะไรเป็นพระอริยเจ้าทุกฝั่งเป็นพระอริยเจ้ามรรคในที่นี้ก็ต้องเจาะจงมาในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองแต่มาข้อที่19คือสัมปยุตตปัจจัยสัมปยุตหมายถึงปัจจัยที่โดยประกอบกันประกอบกันเช่นความคิดนี่ก็ด้วยอารมณ์นี่ก็ด้วยแล้วก็ยังสิ่งภายนอกด้วยประกอบกันขึ้นมาแล้วแหมพลังมันมากการที่มันมีการสัมปยุตกันเหมือนเทียน2เล่มเนี่ยนะจุดให้แสงสว่างนะแสงสว่างมันมากขึ้นกว่าเทียนเล่มเดียวในเรื่องวิชาฟิสิกส์นะท่านผู้ฟังมันจะสามารถเขียนเป็นสมการอธิบายได้ว่าทำไมเสียงมันเปลี่ยนแปลงไปเวลามีคลื่นความถี่อื่นเข้ามาผสมด้วยทั้งนี้มันควรจะสูงขึ้นแต่มันกลับต่ำลงนั่นเพราะว่าด้วยความที่มันประกอบกันสัมปยุตกันการประกอบกันโดยปัจจัยนี้เรียกว่าสัมปยุตตปัจจโยแต่มาประการที่20คือวิปยุตตปัจจัยคือปัจจัยโดยการแยกกันแตกต่างกันแตกต่างกันแยกกันไปเลยเช่นนามกับรูปหรือว่าขันธ์5เราได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแตกต่างกันโดยลักษณะแตกต่างกันโดยคุณสมบัติท่านก็เลยจัดหมวดหมู่กันกองรวมกันเรียกว่าขันธ์ไปที่แยกจากกันนั้นเพราะดูเรื่องเหตุปัจจัยคือวิปยุตตปัจจโยนั่นเองประการที่20แต่มาประการที่21ปัจจัยด้วยความมีอยู่เรียกว่าอัตถิปัจจัยอัตถิแปลว่ามีอยู่ใช้ถอถุงสะกดนะไม่ใช่ใช้ตอประตักและถอสันฐานถ้าเป็นตอประตักสันฐานนี่คืออัตถินั่นแปลว่ากระดูกแต่ถ้าอัตตอเตาแล้วก็ถิถอถุงนั่นแปลว่าการมีอยู่หมายถึงการมีอยู่ยังไม่ตายนั่นเองยังมีชีวิตอยู่เราจะมีชีวิตอยู่ก็ทำกรรมได้ถ้ามีอธิปัจจัยกรรมก็จะเกิดเป็นอย่างนี้อย่างนี้ประการที่21ตรงกันข้ามกับ21คือ22คือนัตถิปัจจัยนัตถิก็คือไม่มีถ้าไม่มีก็คือตายไปแล้วนะถ้าตายไปแล้วจะทำกรรมมันก็ไม่ได้แล้วไงเพราะมันตายไปแล้วปัจจัยนั้นไม่มีอยู่อัตถิปัจจโยนั่นก็อย่างหนึ่งนัตถิปัจจโยนั่นก็อีกอย่างหนึ่งนำมาทำการพิจารณาใครกรวนได้นั่นคือ21และ22ถัดมา23นั่นคือวิคตะปัจจัยปัจจัยที่ประหลาดไปหมายถึงสิ้นไปเวลามันเฟดลงอ่อนลงสิ้นไปนี่ลักษณะที่กรณีกิเลสของอริยบุคคลมันลดลงเนี่ยนะจากคนที่เป็นโสดาบันไปจนถึงอรหันต์เนี่ยในช่วง7ชาตินั้นของเขาเนี่ยปัจจัยที่ทำให้กิเลสเขาลดลงไปคือตรงนี้เรียกว่าวิกตะปัจจโยต่อมา24ก็คือตรงข้ามกันเลยทำฝังคือไม่ปราดไปอวิกตะปัจจัยคือมันไม่แห้งไปมันยังมีเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ไอ้ความที่ยังมีเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ได้เราก็ต้องดูว่าเวลาผ่านไปแล้วก็เพิ่มขึ้นนี่แสดงว่าไม่ดีไม่ใช่เป็นลักษณะของอริยบุคคลละความที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยการเพิ่มขึ้นก็เรียกว่าเป็นอวิคตะปัจจโยนี่คือหัวข้อนะท่านฟัง24อย่างที่เวลาเราไปงานศพเราได้ยินพระสวดเริ่มต้นด้วยคำว่าเหตุปัจจโยจนมาจบท้ายด้วยวิคตาปัจจโยแล้วก็อะวิคตาปัจจโยดังนี้นั้นหมายถึงอย่างนี้นี่คือหัวข้อนะเขาพูดนะแต่พูดแล้วรายละเอียดเป็นยังไงถ้าคนที่มีปัญญาเนี่ยฟังแล้วเก็ทเลยทำฟังโอ้ยตัวปัจจัยเป็นงี้โอชานะปัจจัยเป็นอย่างงี้โอ้อนันตระปัจจ

ใจเป็นอย่างนี้ไม่มีช่องว่างต่อเนื่องกันไปอย่างนี้อย่างนี้แม้คือถ้าครูบาอาจารย์ที่มีความฉลาดได้ยินแต่หัวข้อก็เข้าใจเป๊ะเลยใช่ไหมท่านก็เลยเขียนเป็นคำอธิบายเป็นอรรถกถาไว้ว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้แต่หมายถึงอันนี้นับปัจจัยทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนมันก็มารวบรวมกันอยู่ตรงนี้คือไม่ได้ว่าเทศไว้ด้วยอันเดียวกันหมดนะเพราะว่านี่คือลักษณะของอภิธรรมหมายถึงท่านก็จะรวบรวมเอาที่มีคำว่าปัจจัยปัจจโยเนี่ยมาไว้ด้วยกันเพื่อที่จะให้สะดวกต่อการท่องจำจัดหมวดหมู่ธรรมะได้เรียกเป็นอภิธรรมอภิวินัยแต่ละข้อเจาะลึกกันลงไปท่านผู้ฟังที่ว่าเหตุปัจจโยเหตุมันก็เหตุอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอาปัจจัยก็เหตุอยู่แล้วเอาแล้วไม่ต้องเหตุอะเออทำไมไม่ปัจจัยปัจจัยอะทำไมต้องเป็นเหตุปัจจัยใช่ปะเรียนเป็นคำสมาธิมาฟังคำว่าเหตุในที่นี้คือหมายถึงเหตุที่จะต้องมีการไปเกิดอยู่ไปเกิดนี่อะไรล่ะก็ด้วยราคะโทสะโมหะไงทำให้ไปเกิดแล้วถ้าจะไม่ไปเกิดล่ะก็ต้องมีเหตุอีกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะไม่ไปเกิดก็อยู่ๆก็ตายไปเลยไม่ใช่นะจะต้องมีเหตุแห่งการไม่เกิดนั่นก็คือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะคืออโลภะอโทสะอโมหะในที่นี้คือต้องปฏิบัติตามทานศีลสมาธิภาวนาในขณะที่ถ้าทั่วๆไปก็ชุ่มโดยการบ้างทรมานตนเองบ้างมีมิจฉาทิฏฐิบ้างก็ราคะโทสะโมหะเหตุปัจจัยมีทั้งสองอย่างที่ให้เป็นทั้งดีและไม่ดีให้ทั้งไปเกิดและที่ให้ทั้งสิ้นการเกิดคำว่าเหตุปัจจโยหมายถึงตรงนี้ต่อมาอารมณ์อารมณปัจจัยหมายถึงว่าคนเราจะยินดียินร้ายให้เกิดอารมณ์ขึ้นทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจอะไรเป็นปัจจัยอารมณ์มันจะยินดียินร้ายมันก็ต้องอาศัยรูปใช่ไหมผ่านหูเหรอไม่ได้รูปก็ต้องเป็นปัจจัยให้เกิดการรู้แจ้งทางตาเป็นจักขุวิญญาณรูปผ่านตารวมวิญญาณ3อย่างเรียกผัสสะแล้วก็จึงเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นอารมณปัจจโยนี่จึงหมายถึงอย่างนี้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะดีก็ตามเสียก็ตามเกิดจากปัจจัยคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์เป็นอายตนะภายนอกมากระทบโดนกับอายตนะภายในนั่นคือเสียงก็ต้องเข้าหูกลิ่นก็ต้องเข้าจมูกรสก็ต้องเข้าลิ้นสัมผัสก็ต้องเข้ากายความคิดนึกก็ต้องมาทางใจเกิดเป็นการรับรู้เป็นวิญญาณแล้วรวมกันจึงค่อยเกิดเป็นอารมณ์ที่น่าชอบใจก็ตามน่าไม่ชอบใจก็ตามถ้าประสานเป็นที่หมายความพอใจมันก็จะเกิดความชอบใจประสานเป็นที่ตั้งความเกลียดชังก็จะเกิดความกระเยาะกระแย้งไม่พอใจที่อารมณ์นี้เกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยเหล่านี้เรียกว่าเป็นอารมณปัจจโยแต่มาประการที่3รายละเอียดทั่วฝังเรื่องของอิทธิบาท4ในหัวข้อที่ว่าอธิปติปัจจัยความเป็นใหญ่นั่นเองอธิปไตยอธิปไตยความเป็นใหญ่ท่านก็ยกเรื่องเอาอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาทำไมท่านไม่เอาอธิปไตย3ถ้าท่านผู้ฟังคิดว่าจะเพิ่มเติมเรื่องของอธิปไตย3ลงไปตรงนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันนะเพราะอธิปไตย3คืออะไรคุณเอาอะไรเป็นใหญ่อะก็จะเอาโลกเป็นใหญ่ก็เรียกว่าโลกาธิปไตยใช่ไหมถ้าเอาธรรมเป็นใหญ่ก็เรียกว่าธรรมาธิปไตยถ้าเอาตัวเองเป็นใหญ่ก็เรียกอัตตาธิปไตยไม่ว่าจะอธิปไตยอันใดอันหนึ่งใน3อย่างก็จบที่ความดีเหมือนกันเหมือนกับเรื่องของอิทธิบาท4แต่อิทธิบาท4เนี่ยคือให้เกิดอิทธิด้วยให้เกิดความสำเร็จด้วยให้เกิดสิ่งที่ปรารถนาให้มันได้ขึ้นมาเราจะอธิษฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จขึ้นอธิปติปัจจัยสำคัญนะสิ่งที่ปัจจัยจะให้เกิดความสำเร็จเช่นว่าถ้าคุณต้องการจะเข้าเรียนในสถาบันนี้มันก็ต้องอันเดียวละสอบผ่านนะ
เด็กเส้นบางทีมันก็ไม่ได้มีมากหรือบางทีไม่มีเลยด้วยซ้ำหรือบางทีจะให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงานมันก็ต้องมีปัจจัยความสำเร็จให้ปัจจัยความสำเร็จความเป็นใหญ่ขึ้นมาได้ตรงนี้คืออิทธิบาท4นั่นเองอิทธิบาท4เจาะจงลงไปเลยท่านฟังคือฉันทะหมายถึงความพอใจความที่เราใส่ใจความที่เราตั้งใจวิริยะคือความเพียรการทำจริงแน่วแน่จริงคือคุณพอใจที่ทำสิ่งนั้นแล้วก็ต้องทำจริงด้วยจิตตะหมายถึงการที่เราคิดนึกระลึกถึงเรื่องนี้อยู่เสมอๆมีใจสอดส่องไม่ว่าจะทำกิจอันใดก็ระลึกถึงเรื่องนี้อยู่เป็นประจำและวิมังสาคือการที่รู้จักพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดเล็กๆน้อยๆให้ดีขึ้นทีละนิดละนิดจนทำให้มันเกิดความสำเร็จขึ้นมาได้การที่อาศัยฉันทะวิริยะจิตตาและวิมังสาให้เป็นใหญ่จนเกิดความสำเร็จเรียกว่าเป็นอธิปติปัจจัยถ้าจะแถมไปด้วยก็แถมโลกาธิปไตยคือเอาโลกเป็นใหญ่หมายถึงดูว่าคนอื่นเขาจะตีเตียนเราได้ไหมถ้าเราจะทำความชั่วโอ้ฉันจะทำความชั่วแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาจะตีเตียนเราได้เราไม่ทำความชั่วดีกว่าการถือเอาคนอื่นเขาจะตีเตียนเรานั่นคือถือเอาโลกก็เรียกว่าโลกาธิปไตยแล้วทำความดีเอาโลกเป็นใหญ่ก็ได้หรือเอาตัวเราเองเป็นใหญ่ก็ได้อัตตาธิปไตยหมายถึงว่าคุณจะติเตียนตัวคุณเองด้วยเรื่องที่ไม่ดีที่จะทำได้ไหมโอ้ยเธอว่าภายหลังเราจะต้องมาร้อนใจภายหลังว่าเราทำไม่ดีเราจะติเตียนตัวเราเองได้อย่ากระนั้นเลยเราจะเลิกการทำความไม่ดีนี้เสียจะตั้งใจในการทำความดีจะขี้เกียจเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นหรือพรุ่งนี้เช้าก็ต้องมานั่งเสียใจแล้วโอ้ยฉันทำไมขี้เกียจอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี้นอนใช่ไหมจะมาติเตียนตัวเองได้ตอนสะดุ้งตื่นขึ้นว่าโอ้แทนที่ว่าฉันจะทำมาหน้านี่โอ้แย่แล้วแย่แล้วต้องมาติเตียนร้อนใจทีหลังนี่โอ้อย่าทำในความขี้เกียจนี่นี่เป็นอัตตาธิปไตยนะเป็นอัตตาธิปไตยก็ได้ดีหรือว่าใช้ธรรมาธิปไตยก็ได้นว่าธรรมะพระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายแต่จะพูดภาษาปัจจุบันกับปากเปียปากแช่อะมากขนาดนี้แล้วคุณยังจะไม่เอามาทำมาปฏิบัติโอ้โหละอายละอายไม่ได้เราต้องทำตามธรรมเราต้องเอื้อเฟื้อธรรมเราต้องเอื้อเฟื้อพระวินัยเราทำมาข้อนั้นมาทำมาปฏิบัติซะสิ่งที่ไม่ดีเป็นอาธรรมไม่เอาถืออย่างนี้ก็เรียกเป็นธรรมาธิปไตยก็ได้นะสามอย่างดีหมดเป็นอธิปติปัจจัยเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ต้องสร้างให้สิ่งนั้นมีความเป็นใหญ่ขึ้นมาประการต่อมาในข้อที่4ที่เรียกว่าอนันตระปัจจัยหมายถึงความต่อเนื่องไปเลยไม่มีช่องว่างความต่อเนื่องไม่มีช่องว่างเนี่ยอย่างเช่นอะไรตัวว่างอย่างเช่นว่ากระแสน้ำหรือกระแสไฟที่เราเห็นว่าน้ำมันก็ไหลๆมานะเปิดจากก๊อกมันก็ไหลมาเลยหรือในแม่น้ำก็ไหลไปเลยเนี่ยแต่ว่าจริงน้ำเป็นโมเลกุลนะตักใส่แก้วมันก็เป็นแก้วใช่ไหมตักใส่คู่ถังมันก็เป็นคู่ถังใช่ปะล่ะมันก็เปลี่ยนรูปได้นะถ้าแยกออกมาเป็นหยดเป็นหยดเป็นฝนก็ได้หรือเป็นอนุภาคเป็นชีละโมเลกุลมันก็แยกได้แต่มันต่อเนื่องกันไปเนี่ยนี่เป็นอุปมาในทุกฝั่งให้เห็นเข้าใจถึงคำว่าอนันตระปัจจัยคือภาวะต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีช่องว่างกรณีของเรื่องของนามเนี่ยทั้งหมดเลยก็ได้นามทั้งหมดเนี่ยมันโอ้โหมันต่อเนื่องกันไปเลยเวทนามก็คล้ายๆกันกับสัญญาไหมสัญญากับเวทนามไม่เหมือนกันนะถ้าคนที่ฉลาดในทางวาระจิตเนี่ยเขาจะบอกได้นะเอาสัญญากับความคิดมันก็อันหนึ่งนะแต่ความรู้สึกมันเป็นเวทนาสุขหรือทุกข์มันแยกคนละอย่างกันท่านบอกได้ใช่ไหมอันนี้คือคนที่เขาชัดเจนเขาก็บอกได้แต่ว่าบางอย่างมันเช่นความคิดเรื่องนี้กับความคิดเรื่องนั้นมันก็ดูคล้ายๆกันอยู่นะคุณคิดเรื่องไม่ดีแล้วก็มาคิดเรื่องดีนี่บางทีมันต่อเนื่องกันไม่มีอย่างอื่นมาแทรกสลับไปสลับมาเป็นไปได้หรือลักษณะหนึ่งที่อาจจะเห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของกายวิญญาณอย่างเงี้ยวิญญาณ

ธาตุทั้งหลายวิญญาณธาตุใช่ยังไงนะเอาก็เวลาท่านผู้ฟังได้ยินเสียงกับพระเจ้าอย่างนี้นี่คือวิญญาณนะเรียกโสตวิญญาณใช่ไหมในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังเปิดตาดูนี่บางทีก็อ่านพระสูตรไปด้วยหรือบางทีก็เห็นคนนั้นคนนี้ไปด้วยไอ้ที่เห็นนั่นก็คือจักษุธาตุนะจักษุวิญญาณธาตุและไอ้วิญญาณธาตุที่เป็นจักษุกับวิญญาณธาตุที่เป็นโสตได้ยินเสียงกับเห็นรูปดมกลิ่นด้วยแล้วคิดนึกในใจด้วยนั่นแหละมันวิญญาณนั่นเดียวกันน่ะเนาะแต่มันต่อเนื่องเหมือนกันนี่มันแยกยังไงนะมันแค่เป็นเปรียบนะเหมือนไฟท่านผู้ฟังไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงคือไม้มะม่วงบ้างไม้ขนุนบ้างไม้สักบ้างหรือไม้กระบอกบ้างก็คือไฟเหมือนกันน่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันอยู่นั่นน่ะสีเหมือนกันนะเป็นเปลวไฟเหมือนกันน่ะสีส้มบ้างสีน้ำเงินบ้างสีเขียวบ้างแต่ว่าเชื้อมันต่างกันแค่นั้นเองโอ้ใช่ไงไม่เหมือนกันนะนี่หรือเหมือนกันนี่แหละมันต่อเนื่องกันไปไงทุกฝั่งมันเป็นความต่อเนื่องกันไปไม่มีช่องว่างแล้วก็ไอ้ที่มันมารวมกันได้ระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงวิญญาณนั่นมันสำคัญโดยเฉพาะยิ่งพอจากตรงนี้ไปแล้วนี่เวลามีวิญญาณเกิดขึ้นแล้วเรามีความดีต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปนะนั่นคือกุศลธรรมใช่ไหมที่ต่อเนื่องไปหรือจะเป็นอกุศลธรรมที่ต่อเนื่องไปก็ด้วยนะท่านฟังอย่างเช่นว่าพอเราเห็นรูปแล้วได้ยินเสียงแล้วเป็นเสียงสวดมนต์โอ้เสียงสวดมนต์เสียงเขาทำความดีได้ยินเรื่องราวที่ดีๆซาบซึ้งใจนี่เกิดเป็นปีติสุขขึ้นปีติสุขนี่เป็นกุศลธรรมใช่ไหมเป็นกุศลธรรมแล้วมันก็เกิดต่อไปชุ่มชื่นต่อไปไอ้กุศลธรรมแรกตอนแรกที่เราฟังเรื่องราวแล้วมีกุศลธรรมคือปีติสุขแต่ถัดมาสักหนึ่งหรือสองวิธีเนี่ยมันก็กุศลธรรมอันเดิมแต่ว่าคนละอันละไงเห็นไหมมันอันเดิมหรือคนละอันมันเป็นภาวะต่อเนื่องกันไปท่านผู้ฟังอันนี้จึงเรียกว่าเป็นอนันตรปัจจัยอกุศลธรรมก็เหมือนกันท่านผู้ฟังเช่นมีคนด่าเราเนี่ยโอ้ยไม่พอใจเลยหรือแท็กซี่มาปาดหน้าเอียดเข้ามาอย่างนี้ไม่พอใจเลยเกิดเป็นอกุศลธรรมขึ้นเคืองขึ้นใช่ไหมเคืองคนข้างนอกเนี่ยเขาขับรถเนี่ยก็ต่อเนื่องไปถึงพ่อแม่เขาด้วยไม่รู้จักหรอกพ่อแม่เขาคือใครแต่ก็นึกถึงพ่อแม่เขาไปแล้วบอกเขาสั่งสอนมายังไงถึงคนข้างๆเราด้วยนะคนข้างๆเรานั่งรถไปด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขับไปด้วยใช่ไหมล่ะเขาก็นั่งมาเฉยเขาก็โดนด้วยทำไมเขามาโดนอกุศลธรรมด้วยมันต่อกันไปจนกระทั่งบางทีไปถึงที่ทำงานหรือกลับถึงที่บ้านคนที่บ้านโดนด้วยคนที่ทำงานโดนด้วยเจ้านายบางทีก็ไปใส่กับลูกน้องวันนี้ทำไมมันรถติดอย่างนี้ลูกน้องก็โดนด้วยภาวะอกุศลธรรมที่มันต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปนั่นเรียกว่าเป็นอนันตรปัจจัยถัดมาอีกคือสมณัตระปัจจัยสมณันตรปัจจัยคือต่อเนื่องมีส่วนที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายไว้ในอุปมาเกี่ยวกับด้วยรอยเท้าช้างซึ่งคิดว่าในสัปดาห์ต่อไปบางทีข้าพเจ้าจะนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังในช่วงของกลางพระสูตรมีจุดหนึ่งที่เป็นคำพูดข้อนี้อยู่ท่านกล่าวว่าสมณาหาโรคือความเกี่ยวเนื่องกันไปแต่ซึ่งมันไม่ใช่ว่าเหมือนอนันตระที่ว่าต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีช่องว่างเนาะแต่นี่คือเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกันทันทีแล้วมันต่างกันยังไงท่านอันนี้ท่านพูดถึงสิ่งที่เป็นนามและใจดูอย่างถ้าเราเปรียบเทียบกับกายท่านผู้ฟังในทางกายในทางรูปนี่น้ำแก้วนี้กับน้ำแก้วนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าโอเคมันคนละส่วนกันนะเพราะมันอยู่คนละแก้วกันใช่ไหมหรือว่าเสียงหูพวกนี้เนี่ยคือมันมาตามช่องทางของเขาเท่านั้นกลิ่นเข้าลิ้นไม่ได้กลิ่นเข้าหูไม่ได้ต้องเข้าจมูกเท่านั้นนี่คือมันเป๊ะๆของเขาเลยทีนี้พอมาในเรื่องของใจสิ่งที่เป็นนามทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปนะมันไม่ได้จับต้องได้แต่มันเป็นยังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่านามไงแล้วนามต้องอยู่ที่ไหนใจช่องทางนี่คือเรียกว่าใจไม่เหมือนช่องทางหูนะช่องทางหูนี่คือเสียงเท่านั้นใช่ไหมล่ะคุณจับหูได้ด้วยใช่ไหมล่ะนี่คือเสียงเท่านั้น
ทีนี้พอใจมันอยู่ตรงไหนอายตนะคือใจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่นามนั่นแหละเกิดไอ้ความเกิดขึ้นของนามและใจมโนนะแบบว่าใจนามในที่นี้เราพูดถึงอะไรสัญญาบ้างความคิดบ้างเราบอกความคิดเกิดขึ้นในช่องทางใจไอ้ช่องทางใจกับความคิดนั่นแหละนี่แหละมันแบบมันทันทีด้วยกันมันตรงนั้นมันมาตรงนั้นเกิดขึ้นตรงนั้นสภาวะที่ทันทีด้วยกันนั่นก็เรียกว่าสมานันตระบางทีก็อ่านว่าสมณหาระคือความที่มันเกิดขึ้นด้วยกันเราจะอธิบายถึงสิ่งที่เป็นนามและสิ่งที่เป็นใจท่านผู้ฟังฟังอีกครั้งนะกายใจนะกายใจรูปนามรูปนามรูปอยู่ที่กายโอเคไหมนามอยู่ที่ใจรูปหมายถึงเราเจาะจงว่าเอาอายตนะภายนอกกายในที่นี้เราเจาะจงหมายถึงเอาอายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและกายอายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทีนี้ใจล่ะใจเป็นอายตนะภายในไงใจเป็นอายตนะภายในน้ำล่ะน้ำเป็นอายตนะภายนอกที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันตรงเนี้ยนั่นแหละก็จะพูดถึงว่ามันคือสมณตระปัจจัยเอาหัวข้อทำความเข้าใจประมาณนี้ก่อนทุกฝั่งเรื่องนี้มันคงจะต้องเจาะกันไปอีกสักระยะหนึ่งแต่มาประการที่6ปัจจัยที่เกิดร่วมกันสหชาติปัจจัยเช่นเราพูดถึงธาตุ4ดินน้ำไฟลมมีเป็นต้นนะธาตุ4ดินน้ำไฟลมเช่นน้ำเกิดขึ้นปึ้งเนี่ยเปลี่ยนอุณหภูมินะมันเป็นของแข็งทันทีนะอุณหภูมิลดลงต่ำกว่าศูนย์องศานี่น้ำเป็นของแข็งกันทันทีหรือถ้าเพิ่มขึ้นเกินร้อยองศาปุ๊บนั่นมันเป็นอากาศทันทีเลยความที่ธาตุสี่มันก็อยู่ในตัวมันนั่นแหละเปลี่ยนแค่อุณหภูมินั่นน่ะเนี่ยมันเกิดพร้อมกันนี่ท่านอธิบายในอรรถกถาอธิบายอย่างนี้นะโดยทั้งนามด้วยรูปด้วยหรืออีกนัยยะหนึ่งก็จะพูดถึงความที่เกิดพร้อมกันของสิ่งต่างๆเช่นมีผัสสะนี้เข้ามาปุ๊บโกรธปุ๊บทันทีอารมณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกับผัสสะนี้ทันทีนี่เรียกอย่างนี้ว่าเป็นสหชาติปัจจัยก็ได้ถัดมาอัญญมัญญะปัจจัยคือปัจจัยที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นได้เราจะยกถึงเรื่องของวิญญาณและนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปการที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นหมายถึงการเหมือนเอาไม้อ้อสองกำพิงกันเป็นลักษณะที่อาศัยซึ่งกันและกันจึงพูดถึงนามขันธ์4แล้วก็รูปขันธ์1รวมกับเจ้าวิญญาณถ้าจะเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าจินตนาการนะท่านผู้ฟังเหมือนกับว่าเราออกไปในอวกาศนะแล้วก็ตัวเราเนี่ยเหลือแต่ตานะมีแต่ตาแล้วเรามองไปอวกาศที่ดำมืดสนิทเลยเนี่ยเห็นดวงดาวอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราไม่เจอมันมืดไปหมดนะไม่มีวัตถุอะไรอยู่ข้างหน้าเลยมันมืดไปหมดใช่ไหมล่ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่มีวัตถุอยู่ข้างหน้าเราถ้าเราไม่ฉายไฟแสงส่องลงไปมาเพราะมืดไปหมดหรือว่าต่อให้มีไฟก็ตามเถอะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีแสงไฟผ่านหน้าเราไปเพราะว่าถ้าไม่มีวัตถุมาสะท้อนไงเพราะตัวลำแสงเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวลำแสงเราจะไม่เห็นเราเห็นแสงสิ่งของต่างๆเนี่ยเพราะว่าแสงกระทบโดนลงสิ่งนั้นแล้วมันก็สะท้อนเข้าตาเรานะเราไม่รู้หรอกว่าจะมีวัตถุหรือมีแสงไหมก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นพร้อมกันถ้ามีอ็อบเจกต์มีสิ่งของอยู่ข้างหน้าโดยไม่มีแสงมาผ่านเราก็ไม่รู้มันมีใช่ไหมเอาแต่เมื่อมีแสงมากระทบปึ้งอ๋อมีแผ่นไม้วางอยู่ข้างหน้าแล้วนี่นะมีอยู่หรือถ้ามีแสงมาผ่านโดยที่ไม่มีแผ่นไม้มาอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่ามีแสงผ่านเพราะมันมองไม่เห็นเราแสงมันไม่ได้โดนตาเราใช่ไหมมันผ่านไปเลยก็ต้องเอาวัตถุเข้ามาเอาแผ่นไม้มาอ้าวมีแสงผ่านข้างหน้าแล้วนี่คุณจะมองแสงหรือคุณจะมองแผ่นไม้ล่ะมันเกิดขึ้นพร้อมกันนะอาศัยกันแบบนี้เขาเรียกว่าอัญญมัญญะปัจจัยธรรมะประการที่8นิสยปัจจัยป
ัจจัยโดยความเป็นที่อาศัยในที่นี้ท่านจะพูดถึงความคิดที่จะเป็นเหตุอาศัยให้เกิดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีต่อไปอย่างเช่นว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องเสือถึงหมอนอยู่เรื่อยๆมันก็จะขี้เกียจนะถ้าจิตเราน้อมไปในความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งคิดไปในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นนี่การที่มันน้อมไปอย่างนั้นได้เพราะนิสยปัจจัยในที่นี้ท่านก็จะเอาเรื่องอายตนะทั้ง6ทางมาประกอบด้วยเพราะมันเป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องได้คิดหรือไม่เช่นว่าถ้าคุณไปเดินตามสตรีทฟู้ดถนนคนเดินแล้วก็มีของขายอันนี้ก็น่ากินอันนั้นก็น่ากินโอ้ยอันนี้ก็หอมอันนี้ก็ดูอร่อยแล้วมันจะไม่กินมันก็โอ้โหยากอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมถ้าฉันจะรักษาศีล8แต่พอตกเย็นแล้วไปเดินตามสตรีทฟู้ดหรือดูคลิปที่มันทำอาหารอร่อยอร่อยจะไปเหลือนะอันนี้มันเป็นนิสัยปัจจัยปัจจัยโดยพินที่อาศัยมันก็จะคล้ายๆกับในข้อที่9นะที่ว่าอุปนิสัยปัจจัยคือกระตุ้นเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นสิ่งเร้าในที่นี้จะพูดถึงกุศลธรรมล่ะหรืออกุศลธรรมล่ะเพราะว่าพอจิตเราน้อมไปทางนั้นแล้วใช่ไหมจิตเราน้อมไปทางไหนเนี่ยสิ่งนั้นจะมีพลังไอ้ตรงพลังตัวนี้แหละมันไปกระตุ้นขึ้นมากระตุ้นให้เกิดการกระทำของเราไปตามทางนั้นไอ้การที่มันเริ่มมีพลังตัวนี้แหละเป็นอุปนิสัยล่ะสิ่งเราล่ะคือบางคนที่ว่ายังพออั้นได้กั้นได้นะเช่นเจอนั่นนี่โน่นแล้วฉันไม่กินก็ได้หรอกแต่พอเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆเนี่ยมันเริ่มมีความคิดนึกว่าเอ้ยฉันกินคำหนึ่งคิดว่ากินคำหนึ่งเนี่ยมันก็จะกินอันนี้คำหนึ่งอันนั้นคำหนึ่งแล้วก็โน้นคำหนึ่งก็ยังละคำไงแต่หลายอย่างไงไอ้ที่ว่าช็อตต่อมาเป็นกินทีละคำแต่หลายๆอย่างแล้วก็เริ่มกินทีละอย่างแต่ว่าหลายๆคำแล้วก็หลายๆอย่างด้วยนี่แหละนี่แหละนี่แหละมันเริ่มเป็นการกระตุ้นการเร้าจากกุศลธรรมก็กระตุ้นให้เกิดกุศลธรรมเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมก็กระตุ้นให้เกิดอกุศลธรรมเพิ่มขึ้นได้อย่างคนจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วนะท่านฟังถ้าเขามีสิ่งนี้เป็นอุปนิสัยแล้วเขาก็จะทำกุศลธรรมอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยไม่ประมาทอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปอุปนิสัยที่เป็นปัจจัยนี้ทั้งดีและไม่ดีนั้นคือปัจจัยข้อที่9ทำไมในข้อที่10ปุเรชาตะปัจจัยหรือที่ว่าสิ่งที่มันมีปรากฏขึ้นอยู่มาแต่ก่อนแล้วเราก็จะเจาะจงเอาเรื่องของเสียงมีมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีหูแล้วไม่ว่าจะกลิ่นรสหรือว่าความคิดนึกแนวไอเดียนี้รูปกายสิ่งที่เป็นอายตนะภายนอกเนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วที่เราจะมารับรู้มันด้วยซ้ำไอ้ปัจจัยที่มันปรุงแต่งมีกันมาอยู่ก่อนแล้วนั้นเรียกว่าปุเรชาตะปัจจัยส่วนท่าทีหลังก็เรียกว่าปัจฉาชาตะปัจจัยเกิดขึ้นทีหลังซึ่งเกิดขึ้นทีหลังเมื่อมีเสียงจึงค่อยมีหูถ้าคนดูง่ายๆอย่างคนหูหนวกนี้หรือคนตาบอดอย่างนี้หรือถ้าตาบอดแต่กำเนิดอย่างเงี้ยภาพแสงนี่เขามีอยู่แล้วเช่นเก้าอี้ตัวนี้ฉันเคยนั่งอยู่แล้วเสื้อผ้าอันนี้ฉันเคยใส่อยู่แล้วทีนี้พอเกิดตาดีขึ้นมาได้เอาเห็นว่าโอ้เก้าอี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้โอ้สีมันเป็นอย่างนี้หรือเสื้อตัวนี้โอ้เนื้อผ้าเป็นอย่างนี้เหรอฉันรู้แล้วแต่ว่าโอ้สีมันเป็นอย่างนี้เนี่ยที่ว่ามารู้ภายหลังตาเนี่ยจึงมาที่หลังรูปที่มันมีมาก่อนหนใจมันก็จึงมาทีหลังไอ้ความคิดนึกอะไรต่างๆแนวความคิดที่เขามีมาก่อนแล้วนี่จึงเรียกเป็นปัจฉาชาตะปัจจัยถัดมาอเสวนะปัจจัยคือทำซ้ำๆบ่อยๆจนเป็นความเคยชินความเคยชินก็คือประโยชน์นั้นฝังคือเป็นสันดานน่ะเป็นนิสัยที่เราเคยชินในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นบางคนฝึกนิสัยในการที่ว่าหลังรับประทานอาหารก็จะแปรงฟันเลยหรือตื่นขึ้นมาปุ๊บก็จะไปวิ่งเลย
หรือบางคนก็ฝึกนิสัยตรงข้ามนะคือตื่นมาปุ๊บนอนต่อเลย

แล้วนอนหรือตื่นไม่รู้แหละแต่ว่าถ้างงเงี้ยนอนเลยฝึกทำซ้ำจนเคยชินมีได้ทั้งดีและไม่ดีเป็นงี้ได้เพราะอะไรอเสวนปัจจัยแต่มาข้อที่13 14คือกรรมและวิบากเมื่อสักครู่ก็พูดไปแล้วล่ะท่านฟังก็คล้ายๆเดิมกรรมหมายถึงการกระทำที่เจาะจงมาเรื่องของเจตนาเจตนาทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งมันอาจจะฝืนความเคยชินไงเช่นบางทีเรามีความเคยชินอย่างนี้เรามีสิ่งเกื้อหนุนสิ่งเร้าอย่างนี้ในยุคตัวอย่างเช่นว่าคุณไปเดินสตรีทฟู้ดแล้วโอ้โหอาหารนี่ก็น่ากินนั่นก็น่ากินแต่ฉันตั้งเจตนาว่าถ้าฉันจะไม่กินฉันจะรักษาศีล8กรรมปัจจัยของเขาเนี่ยมีผลมากกว่านิสยปัจจัยมากกว่าอุปนิสยปัจจัยเป็นต้นนะอันนี้ก็เกิดผลอย่างนี้ได้กรรมปัจจัยนะผลก็เรียกว่าเป็นวิปากะปัจจัยทำให้เกิดเป็นความเพียรบ้างทำให้เกิดเป็นปัญญาบ้างทั้งดีและไม่ดีนะท่านฟังอันนี้ได้หมดเจตนาไม่ดีก็ได้นะผลก็ได้ไม่ดีก็เหมือนกันตามเจตนาที่ตั้งไว้นั่นนี่คือกรรมปัจจัยและวิปากะปัจจโยข้อที่13และ14ส่วนประการที่15พูดถึงเรื่องอาหารในข้อนี้จะเจาะจงมาเรื่องของกวัลลิงการาหารได้แก่อาหารคือคำข้าวยังมีอาหารอื่นอีกท่านผู้ฟังเช่นผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะหรือวิญญาณหารอาหารคือวิญญาณหรืออาหารคือสัญเจตนาก็มีจะมีอาหาร4อย่างถ้าเป็นทางรูปก็จะเป็นกวัลลิงการาหารถ้าเป็นทางนามทางใจก็จะเป็นอาหารคือนามอีก3อย่างที่เหลือแล้วมันจะเกื้อหนุนมันจะหนุนนำให้หล่อเลี้ยงกันต่อไปทำไมกรรมชั่วก็หนุนกรรมชั่วต่อไปได้สืบต่อไปได้เพราะมันมีอาหารสืบเนื่องต่อไปแต่ซึ่งมันก็จะเป็นพวกของอวิชชาเป็นพวกของตัณหาที่ทำให้ความไม่ดีสืบเนื่องต่อไปถ้าเป็นความดีสืบเนื่องต่อไปก็เป็นวิชาเป็นมรรคเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นสติเป็นปัญญาพวกนั้นไปแต่มาในข้อที่16คืออินทรียปัจจัยอินทรีย์เป็นปัจจัยเราจะพูดถึงความเป็นใหญ่ของช่องทางต่างๆเขาก็จะอธิบายถึงความที่ว่าทำไมหูถึงมันไม่ได้เห็นภาพได้หูมันจะไปเห็นภาพได้ไงใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เป็นใหญ่ทั้งนั้นอธิบายถึงลักษณะของหูอธิบายถึงลักษณะของลิ้นว่าทำไมมันรับได้แต่รสเท่านั้นรับสิ่งอื่นๆเช่นกลิ่นเช่นแสงไม่ได้เพราะมันไม่มีโฟโตรีเซปเตอร์มันไม่ถูกกระตุ้นเร้าได้ด้วยแสงที่มาเป็นแบบนั้นในความที่มันเป็นใหญ่เฉพาะตรงนั้นตรงนั้นคืออินทรียปัจจัยแต่มาฌานปัจจัยฌานปัจจัยคือจะพูดถึงความที่จิตเป็นสมาธิตมุฟังจิตเป็นสมาธิฌานไม่ว่าจากขั้นที่หนึ่งที่จะเกิดจากการที่เรามีวิตกวิจารมีปีติสุขแล้วจิตเป็นอารมณ์เดียวตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งไปจนถึงขั้นที่8ขั้นที่9ปัจจัยตรงนี้จะทำอะไรได้บ้างโอ้ได้หลายอย่างเราจะใช้แก้ปัญหาในการงานหน้าที่เอาเช่นในโรงงานในที่ทำงานได้หมดใช้สมาธิช่วยได้ทำข้อสอบก็ได้หรือว่าถ้าตายไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิอย่างนี้ก็ไปเกิดเป็นพรหมในขณะที่ข้อที่18คือมรรคปัจจัยไปตามทางนะมรรคมีแปลว่าทางหมายถึงศีลสมาธิปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิถ้ามีปัจจัยคือตามทางเหล่านี้ผลที่จะเกิดขึ้นก็เป็นอริยบุคคลหรือว่าถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นเราอยู่บนเส้นทางนี่มารก็จะทำอะไรไม่ได้มารเนี่ยพยายามจะมากวนนั่นนี่ไอ้จิตเราออกจากสมาธิหรือให้เราหลงเพลิดเพลินไปแต่ถ้าเรายังรักษาสมาธิได้อยู่ในเส้นทางได้มารก็ทำอะไรไม่ได้มรรคปัจจัยก็คือหมายถึงตรงนี้แต่มาข้อที่19คือสัมปยุตตปัจจัยสัมปยุตหมายถึงปัจจัยที่โดยประกอบกันประกอบกันเช่นความคิดนี่ก็ด้วยอารมณ์นี่ก็ด้วยแล้วก็ยังสิ่งภายนอกด้วยประกอบกันขึ้นมาแล้วแหมพลังมันมากการที่มันมีการสัมปยุตกัน

0: มือนเทียนสองเล่มเนี่ยนะจุดให้แสงสว่างนะแสงสว่างมันมากขึ้นกว่าเทียนเล่มเดียวในเรื่องวิชาฟิสิกส์นะท่านฟังมันจะสามารถเขียนเป็นสมการอธิบายได้ว่าทำไมเสียงมันเปลี่ยนแปลงไปเวลามีคลื่นความถี่อื่นเข้ามาผสมด้วยทางนี้มันควรจะสูงขึ้นแต่มันกลับต่ำลงนั่นเพราะว่าด้วยความที่มันประกอบกันสัมปยุตกันการประกอบกันโดยปัจจัยนี้เรียกว่าสัมปยุตตปัจจโยให้มาวิปยุตตปัจจัยก็จะอธิบายถึงหัวข้อที่ได้พูดไปแล้วแต่ว่ามันมีการแบ่งกันเป็นขันธ์เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกองอย่างชัดเจนวิญญาณก็ไม่เหมือนกับสัญญาไม่เหมือนกับเวทนาไม่เหมือนกับรูปจอจงลงไปเลยก็คือเอาเรื่องขันธ์ห้านั่นแหละมาให้เห็นถึงความแยกกันแตกต่างกันไปในขณะที่ข้อที่21อัตถิปัจจัยคือความมีอยู่ความมีอยู่ของสิ่งนี้ก็จะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งนั้นหรือความไม่มีอยู่ของสิ่งนี้ก็จะทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งอื่นตั้งแต่ในข้อที่22อัตถิปัจจัยอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนี่โอ้มีผลกระทบหลายอย่างหรือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานี่โอ้มีผลกระทบหลายอย่างมันสะเทือนเลื่อนลั่นมันสั่นไหวสะท้านไปหมดไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือดับไปไม่ว่าจะมีอยู่หรือหายไปในขณะที่ข้อที่23วิคตะและข้อที่24คืออวิคตะคือพอมันบางลงไปแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดเพิ่มขึ้นมาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นปัจจัยต่อสิ่งอื่นได้หรือว่าวิคตะปัจจัยและอวิคตะปัจจัยในปัจจัยทั้ง24อย่างวันนี้ทำความเข้าใจในหัวข้อเพื่อให้ฟังอย่างน้อยผ่านหูบ้างผ่านจิตบ้างเข้าใจเป็นเบื้องต้นแล้วทำความคุ้นชินกับศัพท์ภาษาเพื่อให้เวลาวันหลังภายหลังเราฟังหรือเราอาจจะเคยฟังมาก่อนลดทบทวนดูเกิดความเข้าใจได้บ้างไม่เป็นศัพท์ที่เหมือนกับเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวแต่ว่าพอรู้พอจำได้ในบางเรื่องบางราวก็จะทำให้เราเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในประการต่างๆได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยสั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้น

0: พนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคมนี
7: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมและระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมกำชับให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันจัดทำแผนเผชิญเหตุและกำหนดภารกิจอย่างชัดเจนโดยมอบหมายให้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวบรวมข้อมูลและประสานการช่วยเหลือพร้อมประสานแม่ทัพภาคที่4สนับสนุนกำลังพลในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ทั้งนี้กำชับทุกจังหวัดเตรียมศูนย์พักพิงสิ่งของจำเป็นระบบสุขาสำรองและจุดจอดรถฉุกเฉินรวมถึงเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ชนัญชิดาสันทองรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเร่งทำความสะอาดเก็บขนขยะตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี
8: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้สะอาดและปลอดภัยโดยได้รับมอบหมายให้ฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนที่4จึงระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าดำเนินการทั้งการล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะรวมถึงสิ่งของและวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมขณะที่กรมควบคุมมลพิษและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมพร้อมแนะนำประชาชนคัดแยกขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายรวมถึงประสานสำนักงานเขตลาดกระบังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบรวบรวมและเก็บขนขยะเพื่อลดขยะตกค้างมลพิษและความเสี่ยงด้านสุขอนามัยโดยตั้งเป้าฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: กระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านหมอพร้อมช่วยผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครปรึกษาแพทย์และรับยาถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงให้บริการแล้วกว่า400ราย
9: โ นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ร่วมกับหมอพร้อมเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านระบบ DMS Telemedicine เพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครสามารถปรึกษาแพทย์ประเมินอาการและวางแผนการรักษาผ่านระบบออนไลน์พร้อมประสานจัดส่งยาให้ถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงปัจจุบันมีประชาชนใช้บริการแล้ว433รายโดยส่วนใหญ่ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจากน้ำท่วมการรับยาต่อเนื่องสำหรับโรคประจำตัวและปัญหาความเครียดทางนี้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยแต่ต้องการปรึกษาแพทย์สามารถลงทะเบียนใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องผ่าน LINE Official Account หมอพร้อมเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เราพบกันกลางสัปดาห์เลยนะคะวันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: และผมแผนอัตพรปานกลัดครับ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสุวิทย์สมนัสค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้นะคะส่วน Facebook Live วันนี้ก็เป็นน้องๆจากทีมนิวมีเดียค่ะคุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอาก่อนสินพิทักษ์สำหรับข่าวยามเช้าของเราค่ะ
1: ครับ
0: ออกอากาศทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะคะ1ปีมี365วันก็เสิร์ฟข่าวแบบสดๆเลยค่ะ
1: ครับ
0: ช่องทางสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะคุณแบงค์ค่ะ
1: ครับก็ติดตามรับฟังได้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819ถึง891กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมถึง Facebook Live ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะใครที่อยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะสะดวกสบายด้วยและที่สำคัญค่ะวิทยุชุมชนยังรับสัญญาณด้วยนะคะแล้วก็หอกระจายข่าวหมู่บ้านซึ่งอีกสักครู่นะคะคุณปูบุญมาสีหมาดก็จะมาเตรียมตีคล้องร้องข่าวให้เราได้รับฟังข่าวสารกันด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันแบบว่าหมุนมาเจอกันครั้งแรกของน้องแผนนะคะก็ฝากน้องแผนด้วยเพราะว่าน้องแผนจริงๆแล้วเนี่ยจัดหลายรายการเหมือนกันติดตามได้รายการอะไรบ้างคะ
1: ก็ช่วงนี้ก็จะมีรายการหมุนตามวันนะครับทาง 92.5 นี่แหละครับแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งก็คือเพื่อนเดินทางทาง 95.5 ครับ
0: ค่ะแล้วก็รายการนี้นะคะข่าวยามเช้าน้องแผนมาแล้วนะคะก็อยู่กับพี่ๆหลายๆคนนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเช้านี้นะคะใครที่เข้ามาติดตามทางเพจข่าวยามเช้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ร
0: ่วมจัดรายการไปกับเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีข่าวสารมาอัปเดตด้วยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็เรื่องของที่เราจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำซึ่งช่วงนี้นะคะตั้งแต่2วันที่ผ่านมาเนี่ยวันหยุดนะคะเราหยุดก็จริงแต่ฝนเขาก็ไม่หยุดนะยังตกต่อเนื่อง
1: แล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยต่างๆในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็สภาพอากาศด้วยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตสภาพอากาศจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เพิ่งจะมีอัปเดตมาเมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมานี่เองพี่กบ
0: เห็นบอกว่ามีประกาศออกมาด้วยใช่
1: ไหมเป็นประกาศฉบับใหม่เลยนะครับเป็นประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับ

0: โดยในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะครับเริ่มที่วันที่9ตุลาคมเนี่ยจะมีผลกระทบที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้นะครับส่วนในวันที่10ก็จะมีผลกระทบอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ถัดมาคือวันที่11นะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับส่วนในวันที่12ก็ยังอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างและที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ครับส่วนในวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปก็ฝนก็จะยังอยู่ที่ภาคใต้นะครับทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเขาก็จะแผ่ลงมาปกคลุมอยู่ที่ประเทศไทยตอนบนนะครับประกอบกับยังมีร่องมรสุมที่จะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝน 60% ค่ะก็อาจจะตกหนักบ้างในบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานวันนี้ลดลงค่ะอยู่ที่ 20% เท่านั้นนะคะมาดูในฝั่งของเมืองผลไม้กันหน่อยค่ะภาคตะวันออกนะคะวันนี้ฝนยังเยอะอยู่นะคะ 60% แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้เยอะที่สุดของทุกภาคในประเทศไทยเลยค่ะ 70% อ่าวไทยนะคะส่วนอันดามันวันนี้ 60% ค่ะคลื่นลมของทะเลอันดามันประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยก็ประมาณ1เมตรเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดินเรือก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะภาคกลางวันนี้ฝนตกประมาณ 60% แต่ว่ามีลมแรงด้วยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้พกร่มค่ะเสื้อกันฝนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝนตกแนะนำนะคะว่าอย่าเพิ่งขับรถออกไปเลยโดยเฉพาะที่เป็นรถจักรยานยนต์เพราะว่าเสี่ยงนะคะอุบัติเหตุเอ่ยที่เกิดขึ้นหรือว่าฟ้าผ่าด้วยนะคะวันนี้ฝน 60% ค่ะ
0: วันนี้เราต้องระวังที่กทม.เนี่ยก็ต้องระมัดระวังพื้นที่ฝนน
1: ะ
0: ไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับส่วนทางด้านของคุณไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะครับก็ได้ระบุว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนทางด้านสธนช.เร่งบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเองก็ได้เป็นประธานในการประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามในช่วงของตีค้องร้องข่าวนะให้คุณปูเนี่ยเล่าให้ฟังแบบเต็มๆเลยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ย้ำนะคะว่า5ข้อสั่งการในที่ประชุมเนี่ยท่านยังสั่งการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ให้สั่งการนะคะบอกว่าจะต้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารเรื่องของระหว่างหน่วยงานให้มันมีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สั่งให้ภาคใต้เนี่ยเตรียมรับมือกับฝนตกหนักด้วยค่ะ
0: ค
1: ือในช่วงนี้เนี่ยฝนไล่ลงมาจากภาคเหนือนะคะเป็นประจำทุกปีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้พอไล่ลงมาภาคกลางภาคตะวันออกไปปุ๊บภาคใต้เนี่ยเขาจะเจอฝนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมที
0: ่
1: เราจะเจอปัญหาน้ำท่วมบ่อยๆนะคะ
0: คือช่วงตอนบนเนี่ยเขาจะเข้าสู่หน้าหนาวแต่ว่าภาคใต้เนี่ยก็ยังจะ
1: ต้องเข้าสู่หน้าฝน
0: ่ฝนอยู่ต่อเนื่องนะครับ
1: ในขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็เร่งมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะ

0: แล้วก็จะบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนด้วยค่ะส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองก็เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของผักขาดแคลนแล้วก็ไข่ไก่ที่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยค่ะที่ประชุมครม.ได้มีการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะเพิ่มเติมก็คือจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเพื่อที่จะให้เรื่องของการเยียวยาเนี่ยจะได้ครอบคลุมด้วยในพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเร่งเลยนะคะบอกว่าจะต้องเร่งระบายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศด้านปภ.เองก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งให้กับธนาคารด้านธนาคารนะคะแล้วก็ด้านธนาคารออมสินเองก็เตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรกนะคะในวันนี้ล่ะเอาวันพรุ่งนี
1: ้
0: วันนี้วันที่7เนาะพรุ่งนี้8ตุลาคมนะคะก็จะเริ่มดำเนินการเยียวยาล็อตแรกค่ะ
1: ครับไปอีกที่1ข่าวครับจากกรณีดราม่าเนาะในช่วงที่มีน้ำท่วมนะครับเมื่อวันนี้ครับกรณีที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทนะครับเกี่ยวกับคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยท่านสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการยกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อเรื่องดังกล่าวนะครับท่านก็ย้ำว่าสื่อรัฐเนี่ยมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจจากกรณีดังกล่าวล่าสุดนะครับคุณรัตนาวรรณผาสุพรรณครับนายอำเภอสันพยาสัพยานะครับมอบหมายให้คุณทินกฤตนะครับจันน้อยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยคุณนิติรุตมุกเฉลิมวงศ์นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำตกปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือคุณยายสมพงศ์ณบ้านพักเข้าไปดูแลคุณยายสมพงศ์นะครับเลขะวัฒนะยายเนี่ยอายุ78ปีแล้วนะครับได้รับน้ำปลาของกินของใช้และการช่วยเหลือดูแลจากอำเภอสันพยานะครับพร้อมจัดหาเรือช่วยอำนวยความสะดวกช่วงน้ำท่วมครับ
0: ค่ะที่อำเภอสันพยานะคะ
1: นะคะ
0: เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะหลายคนก็ได้ติดตามข่าวด้วยค่ะส่วนอีกข่าวนึงนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะคะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้มีการสั่งให้ระดมกำลังนะคะเจ้าหน้าที่ในสังกัดแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าไปอยู่ที่โซนที่4ค่ะซึ่งในเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยจะมีหลายโซนมากๆนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยลงไปที่โซนที่4นะคะก็เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตราชกระบังกรุงเทพค่ะที่จะเร่งคืนพื้นที่นะคะให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยประชาชนจะได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดค่ะโดยทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ได้รับมอบหมายให้เข้าไปในพื้นที่โซนที่4ค่ะแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเนี่ยระดมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปอย่างเต็มกำลังค่ะก็ไปทำการล้างทำความสะอาดถนนแล้วก็พื้นที่สาธารณะการเก็บรวบรวมนะคะแล้วก็ขนย้ายขยะนะคะแล้วก็สิ่งของวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะมีทางด้านของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณรวีวรรณภูริเดชนะคะก็กำกับแล้วก็ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดด้วยค่ะเพื่อให้การทำงานเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเข้มแข็งค่ะส่วนทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะแล้วก็กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมก็เข้าไปสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการขยะแล้วก็สิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดด้วยค่ะพร้อมกับให้คำแนะนำสำหรับประชาชนในการคัดแยกขยะด้วยค่ะอันนี้สำคัญมากๆนะคะทั้งเรื่องของการทิ้งขยะนะคะขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลหรือแม้แต่ขยะอันตรายค่ะก็มีการประสานไปยังสำนักงานเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะได้เข้ามาจัดระบบจุดรวบรวมแล้วก็การเก็บขนขยะลดปริมาณขยะตกค้างแล้วก็การกีดขวางเส้นทางการสัญจรนะคะรวมไปถึงการลดความเสี่ยงด้านมลพิษด้วยค่ะแล้วก็สุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะเรื่องของการคัดแยกขยะณตอนนี้นะคะคือต้องยอมรับเลยแหละพอน้ำท่วมมาเนี่ยขยะมันมากับน้ำท่วมไหนจะเข้าไปในบ้าน โกยเอาทรัพย์สินในบ้านเนี่ยออกมาแล้วก็ใช้ไม่ได้
1: ครับ
0: หลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันที่จะต้องช่วยกันนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ย้ำเลยนะคะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะเร่งฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายใน 2-3 วันค่ะโดยจะจับมือกับกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานเขตลาดกระบังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ทำงาน

0: หรือว่าปภ.ได้ระดมการสนับสนุนจากศูนย์ปภ.เขต14อุดรธานีนะครับเข้ามาช่วยเหลือกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งจัดการจุดที่ได้รับผลกระทบและลดภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมกำชับเลยทุกหน่วยงานรวมถึงทุกจังหวัดให้เร่งประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องของเงินเยียวยานะครับรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์นะครับโดยเพราะผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์อย่างทั่วถึงและไม่ให้ใครตกหล่นจากสิทธิ์ที่ควรได้รับด้วยครับ
1: ค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะท่านเองก็ลงพื้นที่ซึ่งคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานคร
0: ใช่แล้วครับ
1: จุดใหญ่ๆหนักๆมีหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ลงไปติดตามการทำงานการช่วยเหลือแล้วก็เร่งจัดการซากสุกรนะคะก็คือซากหมูนั่นแหละค่ะจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันก็เลยทำให้น้องสุกรเนี่ยน้องหมูนะคะจมน้ำตายนะคะประมาณเขาบอกว่ากว่า 2,000 ชีวิตนะคะ 2,000 ตัวโดยประมาณนะคะโดยบอกว่าทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านก็ได้กำชับนะคะให้กรมปศุสัตว์เนี่ยเร่งช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ไปจัดการซากสัตว์นะคะโดยเร็วที่สุดคาดการว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายในวันนี
0: ้
1: ทั้งนี้นะคะในส่วนของเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่อาจจะพบเห็นซากสัตว์หรือว่าต้องการความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์เนี่ยก็สามารถแจ้งได้นะคะติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะคะใกล้ที่ไหนแจ้งที่นั่นได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ก็ได้นะคะท่านสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องช่วยกันนะคะในแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นในส่วนของด้านการเกษตรกรมปศุสัตว์ก็ดูแลกันไปนะคะแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ช่วยกันค่ะ
0: ก็ยังอยู่กันที่ปราจีนบุรีต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยน้ำท่วมหนักค่อนข้างหนักเลยนะครับรัฐมนตรีหลายกระทรวงเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการตั้งครัวสนามใช้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยครับเมื่อวานนี้นะครับ6ตุลาคมนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคุณพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและท่านซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมไปถึงคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังและทั่วถึงพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ที่บริเวณศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12ค่ายจักรพงษ์นะครับตำบลดงพระรามอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและสนับสนุนสิ่งจำเป็นให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยโดยรัฐมนตรีแต่ละท่านก็ได้มีการกระจายการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ
1: ์
0: รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนและเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยครับ
1: ค่ะในขณะที่เรื่องของน้ำท่วมนะคะก็ทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนหรือแม้แต่ประชาชนจิตอาสานะคะมีพวกอินฟลูเอนเซอร์คนดังๆหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือกันเต็มที่นะคะโดยไม่มีการแบ่งเลยว่าใครจะต้องทำอะไรช่วยกันหมดเลยนะคะร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยังเป็นห่วงนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของโรคภัยที่มีการระบาดหรือว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะเขาเรียกว่ามันไปเจอเชื้อกาฬโรค
0: ครับ
1: ซึ่งกาฬโรคเนี่ย คือถ้าบอกว่าเด็กยุคนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีด้วยเหรอโรคนี้หายไปจากเมืองไทยนานแล้วนะปรากฏว
0: ่
1: าเออยังมีอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เองเนี่ยท่านนายกเองก็สั่งการนะคะบอกว่า

0: ตอนนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดในประเทศรัสเซียด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านบอกว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันเรื่องน้ำท่วมแล้วก็มีกรณีที่มีการเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที
1: ่
0: เรื่องน้ำท่วมนี่แหละท่านนายกสั่งการเลยนะคะว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยดูแลด้วยกรณีประชาชนเนี่ยไปรื้อกระสอบทรายย้ำนะคะว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยจากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเนี่ยเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตัวเองเนี่ยว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยกำกับดูแลก็มีการสั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเข้าใจนะในมุมของประชาชนเองเราก็เข้าใจในมุมของภาครัฐที่จะต้องช่วยกันเนี่ยในภาพรวมก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะคะในส่วนกรณีที่มีการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยเนี่ยในตอนนี้ก็มีการตั้งการรับมือไว
1: ้
0: นะคะกระทรวงสาธารณสุขก็จะทำหน้าที่ดูแลดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยนั้นมีมาตรการอยู่แล้วค่ะขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นก็บูรณาการเฝ้าระวังการระบาดจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการระบาดเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็ตามแต่ประเทศไทยเนี่ยยังคงตั้งการ์ดไว้นะคะซึ่งก็จะมีการติดตามแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการใครที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีจุดคัดกรองอยู่แล้วนะคะมีการตั้งหน่วยที่จะควบคุมได้อย่างเต็มกำลังนะคะและที่สำคัญเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้เราต้องฟังประกาศจากกรมของกระทรวงไม่ใช่องค์การอนามัยโลกต้องฟังจากองค์การอนามัยโลกก่อนว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศหรือยังตอนนี้ยังไม่มีการประกาศถ้าประกาศว่ามันมีการแพร่ระบาดออกมาแล้วเนี่ยไทยก็ตั้งการ์ดปุ๊บเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันค่ะ
1: คร
0: ับ อ่ะ6:28 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะตีคล้องร้องข่าวรออยู่นะคะกับคุณปูบุญมาสีมาศแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะกับข่าวยามเช้ากันต่อค
1: ่
0: ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมเต็มที่ในโค้งสุดท้ายรับการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ย้ำว่าประเทศไทยต้องใช้โอกาสนี้ในการโชว์ศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มกำลังและรอบคอบในทุกรายละเอียดโดยเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบทั้งในด้านสารัตถะพิธีการการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการโดยภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการเป็นเจ้าภาพของการประชุมระดับโลกนั่นเองล่ะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพียงเท่านั้นแต่ว่าต้องใช้โอกาสที่บุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วครับทั้งในด้านการสร้างความเชื่อมั่นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์ไปถึงพี่น้องประชาชนและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจลงตราหรือวีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศครับเพื่อให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองพร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนี่แหละไปร่วมกันพิจารณาแนวทางอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเหมาะสมก่อนการประชุมเริ่มขึ้นและสำหรับตีข้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแล้วครับที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันเพราะว่าถ้านับถอยหลังแล้วเหลือเพียงอีก5วันเท่านั้นแหละครับที่จะถึงช่วงเวลาที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำ5ข้อสั่งการในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยย้ำ5ข้อสั่งการดังต่อไปนี้ข้อแรกคือในเรื่องของการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์โดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำข้อแรกนี้ว่าถึงเรื่องการวางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วระดมไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์และก็มีความต้องการทรัพยากรดังกล่าวต่อทันทีข้อที่2คือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบโดยจัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากพื้นที่พักอาศัยที่น้ำเข้าท่วมให้จัดกำลังเข้าช่วยล้างทำความสะอาดฉีดล้างถนนวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่และเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วที่สุด ข้อที่3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ำประปาถนนและสภาพแวดล้อมก่อนที่จะให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่พร้อมดูแลประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่องแหละครับข้อที่4เตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้จัดทีมเฝ้าระวังใช้งาน

ระบบ EOC ของจังหวัดในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนเผชิญเหตุแต่ละพื้นที่ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนท่านที่ท่านใดและข้อสั่งการข้อที่5คือเร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือก็ให้เร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือและให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอประสานกับธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดเรียกได้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า first come first serve ครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสั่งภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7กันแล้วเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยเปิดเผยแล้วครับว่าภาพรวมในหลายพื้นที่นั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ด้วยกันที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งในบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดกันด้วยแหละครับพี่น้องแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกอบจ.บูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดกันด้วยในส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ให้เร่งจัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เพื่อเข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ๆกันด้วยแล้วก็เน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงวันที่7ถึงวันที่14ตุลาคมนี่แหละครับโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอรายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องรวมถึงสั่งการให้พื้นที่ภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีส่วนในด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วว่ายังไงในขณะนี้ก็เริ่มมีการทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายด้วยกันและจะทยอยโอนอย่างต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำชับบอกว่าให้เร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอพร้อมประสานทางธนาคารออมสินให้จัดเจ้าหน้าที่เร่งอนุมัติและโอนเงินเยียวยาทันทีทันใดเมื่อได้รับการยืนยันความถูกต้องจากทางปอพอเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดแหละครับพี่น้องแล้วในส่วนของภาพรวมในนามรัฐบาลเขาก็เร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้โดยเร่งบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคและครับโด
ดยในส่วนของภาคใต้นั้นคาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้ากันเลยทีเดียวหรือประมาณเดือนมกราคมปีหน้านั่นแหละครับสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นั้นได้มีการหารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและผู้ว่าราชการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วในเบื้องต้นนั่นเองครับพี่น้องและในสถานการณ์น้ำท่วมอย่างนี้ก็มาดูเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของอาหารสินค้าต่างๆขาดแคลนอย่างไรกันบ้างโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นว่าได้มีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ไปเร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากครับก็ได้ประสานขอความร่วมมือจากทางกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างพอเพียงแล้วได้กำชับทางพาณิชย์จังหวัดบอกว่าให้เข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีทันใดหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเลยครับส่วนในด้านการบริหารจัดการไข่ไก่นั้นได้มอบหมายกรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่เข้าสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีและนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนี่แหละเพื่อนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อปมดราม่าเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยถึงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมทั้งระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศไทยบอกว่าให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำเลยครับว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความคิดเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่แล้วก็ได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อ NBT นี่แหละเพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและก็เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกับโรคหนึ่งที่ชื่อว่าการละโรคโดยทางกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการในการเฝ้าระวังการละโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการละโรคเดินทางเข้าประเทศไทยก็ตามพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคการละโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและ
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียนี่แหละครับซึ่งก็มีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางกันด้วยแล้วล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการระโรคเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยครับพี่น้องแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะยังคงดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดกันต่อไปครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมที่ไหนมาฟังกันโดยคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทด้วยกันเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและทั้งนี้ทั้งนั้นการเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวคือจังหวัดสมุทรสงครามนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ก็เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเรื่องอุทกภัยนี่แหละครับโดยทางรัฐบาลเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งธนาคารออมสินเตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรก8ตุลาคมนี่แหละครับพี่น้องเอาละครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวละลิดาเพริดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC ว่าสถานการณ์น้ำบนถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครก็มีแนวโน้มดีขึ้นพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังมีน้ำขังบางส่วนในซอยย่อยแล้วคาดว่าจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันนี้แหละครับและสำหรับการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครข้อมูลณเวลา 8:30 น.ก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 49,000 รายโดยประชาชนสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้หลายรายการด้วยกันและสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องผ่านระบบออนไลน์ในขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้รับข้อมูลยืนยันแล้ว2จังหวัดอันได้แก่จังหวัดสระแก้ว594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่17ครัวเรือนโดยทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็จะรวบรวมและยืนยันข้อมูลจากพื้นที่ต่างๆก่อนส่งต่อให้ธนาคารออมสินภายในเวลา 20:00 น.ของทุกวันแหละครับเพื่อโอนเงินช่วยเหลือล็อตแรกในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคม2569ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าให้เร่งทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอให้ข้อมูลครบทั้งหมดครับและนอกจากนี้ทางปภ.ก็ได้เสนอขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัยอีก1จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามครับซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่28กันยายน2569ประกอบกับปริมาณน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และในเบื้องต้นมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันแล้วกว่า 20,000 ครัวเรือนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวอ้าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: ข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา52นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวยามเช้านะคะในช่วงสุดท้ายค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็มี AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะอยู่จังหวัดไหนฟังที่นั่นได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะมาทักทายกันค่ะช่องทางออนไลน์เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะหลายท่านนะคะที่เข้ามาแล้วแชร์เข้าไปในเพจตัวเองหรือว่า Facebook ของตัวเองอย่างอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านชุมชนจังหวัดอ่างทองบอกว่าเช้านี้แสงทองผ่องอัมพายไร้เมฆหมอกนะคะสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยเนี่ยเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องดีใจด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเห็นบอกว่าแชร์ไปแล้วด้วย
2: นอกจากนี้นะครับยังมีหลากหลายท่านเลยที่เข้ามาติดตามเรานะครับ อย่างพี่วนิดาแสนมนตรีก็บอกว่าสวัสดีเจ้ารับฟังทางสวทแม่เสรียงเจ้า
1: เจ้าค่ะคุณชัยนาคุณสุชินนะคะพระรุ่งคุณสุภาพนะคะคุณสุภาพบอกว่าอยู่เมืองตากจ้า
2: ครับพี่สุเทพโกยวงศ์ครับบอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับ
1: ขอบคุณ
2: นะครับพี่สมยศแสวงไพศาลครับสวัสดีข่าวยามเช้าสวัสดีคุณกบคุณอรพรครับจากมาบตาพุธระยอง
1: ค่ะคุณปัญญาแสงสว่างนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดเผ่าเคืองคุณประภาเช่นกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเราคุณวนิดานะคะแล้วก็ยังมีคุณสุพิษนะคะบอกว่าบ้านโคกจานนะอากาศท้องฟ้าแจ่มใสแล้วนะคะวันนี้เพราะว่าใครอยู่อีสานวันนี้ฝนแค่ 20% ค่ะภาคเหนือก็เช่นกันนะคะลดลงแล้วยังคงภาคกลางแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลที่ยังอยู่60แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย70นะคะฝนไปที่ภาคใต้คุณชาตรีนะคะสวัสดีน้องชาตรีบอกว่าสวัสดีครับนะคะยินดีต้อนรับพี่แผนสู่ข่าวยามเช้าคร
2: ับ พี่ชัยนานะครับบอกว่าชัยนาสวัสดีค่ะฟังอยู่บางละมุงชลบุรีครับ
1: ชัยนานี่จะเป็นแบบ AI เลยนะคุณชัยนานะคุณตรินนะคะสวัสดีคุณพงษ์นเรศเช่นกันค่ะทักทายกันได้นะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ6:55แล้วค่ะเรามาที่ข่าวดีกันหน่อยค่ะคุณแผน
2: ได้เลยครับ
1: มีข่าวดีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะ
2: ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังรับธนาคารออมสินเขามีการชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกนะครับดิจิตอลเซฟฟิงนะครับบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับรับดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ย 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่เกินไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: ค่ะออมง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ออมง่ายจ่ายใช้จ่ายก็สะดวกแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยนะคะแล้วก็ขั้นต่ำเนี่ย1บาทนะคะ1บาทขึ้นไปแล้วก็วงเงินสูงสุดเนี่ยไม่จำกัดด้วยนะคะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะที่ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลใกล้สู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะหลายๆท่านก็จะทราบดีว่าถ้าพูดถึงเทศกาลกินเจเนี่ยทางภาคใต้ต้องที่จังหวัดตรังค่ะตอนนี้เขาบอกว่ายอดขายชุดขาวในเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังในปีนี้เนี่ยค่อนข้างคึกคักค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐด้วยก็ไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการที่จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีความคึกคักขึ้นมาแล้วก็คล่องตัวมาก ขึ้นบรรยากาศของการจำหน่ายแล้วก็การแต่งกายด้วยชุดขาวในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังเนี่ยซึ่งก็จะมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ประชาชนเนี่ยเริ่มออกมาซื้อเลือกซื้อผ้าขาวชุดผ้าขาวนะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะคะร่วมพิธีอัญเชิญเทพเจ้าแล้วก็ถือศีลกินเจปีนี้เทศกาลกินเจเนี่ยจะเริ่มในวันที่10ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมค่ะซึ่งบางท่านเนี่ยถ้าจะถึงช่วงเทศกาลกินเจวันที่9ตุลาคมเป็นวันที่จะต้องล้างท้องนะคะต้องล้างท้องในวันที่9ตุลาคมสำหรับราคาชุดขาวตลาดสดเทศบาลนครตรังนะคะเขาไปสำรวจมาแล้วบอกว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยเสื้อยืด80บาทเท่านั้นเองเสื้อคอจีนแขนสั้นแขนยาว249บาทค่ะแล้วก็ยังมีผ้าดิบกระดุมจีน7เม็ดแบบโบราณอันนี้ราคาจะแพงหน่อยนะคะอยู่ที่ 1,399 บาทที่บอกว่าแพงหน่อยคือแพงกว่า249คือการตัดเย็บแต่คุ้มค่าแน่นอนนะคะถ้ารวมแล้วก็ถือว่าไม่แพงมากเกินไปบางร้านเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะพ่อค้าแม่ค้ายอมรับเลยนะคะบอกว่าโอ้โหในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายชุดขาวเนี่ยมักได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนี่แหละค่ะก
2: ็
1: เข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ทำให้การจับจ่ายซื้อชุดใหม่ของประชาชนเนี่ยมีความคึกคักขึ้นนะคะแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยค่ะนะคะก็ใกล้ถึงเทศกาลกินเจนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการถือศีลกินเจซึ่งจะเริ่มในวันที่10ถึง18ตุลาคมส่วนวันที่9เตรียมล้างท้องค่ะ
2: ครับ
1: สำหรับวันนี้ข่าวยามเช้านะคะ 6:58 นาทีหมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานคุณสายชนีสั่งมาแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่29การได้เห็นสมณะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลด